0: สรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของมะยิงแม่และเด็กกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎเห็นดีหับห้องเอาห่างกฎหมายเข้าผ่านกองประชุมสมัยสามัญเทือที่สองของสภาแห่งชาติสุริศีจำนวน16ฉบับแล้วเวียดนามห่วมส่งเสริมทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปีการห่วมมือสภาแห่งชาติแมนส่งทางสำคัญในการพัวพันเวียดนามกัมพูเจียอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ของจีนบรรลุการพัฒนาแบบก้าวกระโดดและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญทานฟังรายละเอียด
1: กองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็ก2021 2025และทิศทางแผนการระยะ2026 2030จัดขึ้นในวันที่30กรกฎาคมนี้ที่โรงแรมลาพาซ่านครหลวงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานทองสลิดมังโนเมกรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กมีทานนางอารีวงศ์นบุญธรรมประธานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กมีบรรดารองรัฐมนตรีและภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมทานทองสลิดมังโนเมกาวากองประชุมครั้งนี้เพื่อพร้อมกันสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการลึบล่างการจำแนกปกป้องและส่งเสริมสิทธิแม่หญิงเด็กและส่งเสริมความเสมอภาพหญิงชายใน5ปีผ่านมาก็คือร่วมกันหาวิธีการแก้ไขข้อคงค้างสิ่งท้าทายและวางแผนการในต้นหน้าและจะได้รับฟังการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กระยะ2021 2025และทิศทางแผนการ5ปีต่อหน้าของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กในการเคลื่อนไหวเวียกงานของตนและผลสำเร็จข้อคงค้างและสิ่งท้าทายในการลึบล่างการจำแนกปกป้องและส่งเสริมสิทธิแม่หญิงและเด็กและส่งเสริมความเสมอภาพหญิงชายอันสำคัญพวกเราจะได้พร้อมกันค้นคว้าและประกอบคำเห็นต่อห่าง03แผนดำเนินงานแห่งชาติคือแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาพหญิงชาย5ปีครั้งที่5 2026 2030ห่างแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อแม่และเด็ก5ปีครั้งที่4 2026 2030และห่างแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อป้องกันและลึบล่างความหุนแฮงต่อแม่หญิงและความหุนแฮงต่อเด็ก5ปีครั้งที่3 2026 2030ก่อนจะเสนอต่อรัฐบาลรับรองและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
2: ในมื้อนี้นี่ก็เป็นโอกาสดีที่พวกเขาจะได้สรุปตีราคาขึ้นเกี่ยวกับเวียกงานของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงของแม่ของเด็กในระยะ2021 2025และจากนั้นพวกเราจะได้วางทิศทางใน5ปีต่อหน้าแต่นี้ฮอดปี2030ที่พวกเราสิเฮ็ดหยังอันสำคัญอีกอันนึงเพื่อกะเกียมให้แก่การรายงานต่อรัฐบาลพวกเราจะต้องได้มี3เอกสารที่สำคัญจะต้องได้กะเกียมเพื่อรายงานให้แก่กองประชุมรัฐมะรัฐบาลเป็นต้นแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาพหญิงชาย2026ถึง2030อันนี้ก็มีความหมายสำคัญหลายผ่านมาพวกเราก็เห็นดีอยู่แล้วในต่อหน้านี้พวกเรายิ่งจะต้องได้เสริมขยายสอบหาปัญหาเพื่อวางทิศทางแก้ไขตึกอีกเอกสารที่2แม่นทางแผนดำเนินงานแห่งชาติอันนี้ก็ลักษณะแห่งชาติคือกันเพื่อแม่และเด็กใน5ปีต่อหน้าและอันที่3แม่นทางแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อปกป้องและลึกลางความหุ่นแห้งต่อแม่หญิงความหุ่นแห้งต่อเด็กพวกเขาก็จะต้องในสร้างความเป็นเอกภาพจากนั้นก็กำหนดทิศทางและมาตรการป้องกันเพื่อจัดตั้งปฏิบัติให้มันมีการหันเปลี่ยนให้มันเลิกซึ่งและสามารถจัดตั้งปฏิบัติได
1: ้กองประชุมครั้งนี้ได้หาฟังหลายหัวข้อที่สำคัญและจำเป็นให้แก่การเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะกรรมการเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กในแต่ละขั้น และทิศทางในการรูปร่างการจำแนกปกป้องและส่งเสริมสิทธิแม่หญิงเด็กและส่งเสริมความเสมอภาพหญิงชายโอกาสนี้เฮียงห้องภูเขาห้วมจงเสื้อสู่ความหับผิดชอบและสุ่มสติปัญญาเข้าในการค้นคว้าประกอบความเห็นอย่างกงไปกงมาใส่บรรดาหางบทสรุปเพื่อหับประกันให้บรรดาเอกสารเหล่านั้นมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถนำไปพันขยายและจะตั้งปฏิบัติได้ในขอบเขตทั่วประเทศ
0: กองประชุมสภาบริหารธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครั้งที่2ประจำปี2026ได้จัดขึ้นในวันที่29กรกฎาคมที่ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการเป็นประธานของท่านนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประธานสภาบริหารธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีบรรดาห้องประธานสภาบริหารคณะสภาบริหารมีห้องผู้ว่าการพนักงานพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้ได้สุ่มใส่สรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานที่ป้นเด่นของธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พร้อมทางได้พิจารณาหับห้องเอาปัญหาสำคัญจำนวนหนึ่งของธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นต้นแม้นการสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณประจำปี2025สรุปการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณประจำ6เดือนต้นปีและแผนการ6เดือนท้ายปี2026รายงานผลการดำเนินกองประชุมของคณะกรรมการนโยบายเงินตาและคณะกรรมการระบบการสำละเพื่อเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานเกี่ยวข้องให้สอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวข้องโอกาสนี้ท่านนางบุญคำวรจิตได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนสืบต่อเพิ่มทวีความรับผิดชอบและสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนให้บุกทะลุขึ้นกว่าเก่าเพื่อให้บรรลุบรรดาคาดหมายสี่วัดทางด้านเงินตาทีสภาแห่งชาติได้หับห้องไปเคียงคู่กับการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่และมติกองประชุมใหญ่องค์คณะพรรคธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครั้งที่5เข้าในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงเพื่อรักษาเสถียรภาพเงินตาแห่งชาติให้มันเที่ยงสร้างระบบสถาบันการเงินให้มีความมั่นคงเข้มแข็งและพัฒนาระบบการสำละให้มีความปลอดภัยและทันสมัย
1: กองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม2026ได้เห็นดีด้านหลักการหับห้องเอาบรรดาห่างกฎหมายที่จะนำเข้าผ่านกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุริสิบจำนวน16ฉบับในนั้นมีกฎหมายสร้างใหม่2ฉบับและปรับปรุง14ฉบับท่านเคืองคำแก้วหนูจันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม2026เมื่อบุรุษมานี่ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านในฮู้ว่ากองประชุมครั้งนี้ได้ซี้นำให้กระทรวงองค์การและภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อนำเอาหางกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขนงการตนไปปรับปรุงเติมบางจุดให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าเห็นดีด้านหลักการหับห้องเอาห่างนิติกรรมจำนวน4ฉบับคือห่างมติว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตอบสนองการพัฒนาในเงื่อนไขใหม่ห่างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากห่างกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและห่างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวโดยได้ซี้นำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนำเอาบรรดาห่างนิติกรรมดังกล่าวไปปรับปรุงให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ละเอียดจะแจ้งหัดกลุ่มและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในตัวหน้าเพื่อนำเสนอต่อกองประชุมสภาแห่งชาติพิจารณาหับห้อง
3: สำหรับแผนเวียกชุดซุ่มในเดือนสิงหาปี2026นี้รัฐบาลจะได้สืบต่อเอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานชุดซุ่มที่สำคัญจำนวนหนึ่งสืบต่อซุ่มใส่หับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองให้นักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยในขอบเขตทั่วประเทศแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆในสังคมให้เข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่ากำแน่นการเคลื่อนไหวคุมคนบดีทางภายในต่างประเทศพร้อมทั้งติดตามและตอบโต้บรรดาข่าวบิดเบือนและสายหายภาษีต่างๆการเกี่ยมความพร้อมหอบด้านในการทับมือกับภัยน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนเขตน้ำท่วมให้ทันการและปลอดภัย สุมใส่การเก็บและหับงบประมาณจากแหล่งและหับที่มีแล้วให้ครบถ้วนเร่งทวงหนี้ต้องหับที่ยังค้างชำระหนี้สินค้าบินผ่านน่านฟ้าเลนอื่นรวมทั้งการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆอยู่บรรดาแขนงการและด้านสากลหีบฮอนคนกั้วนโยบายกลไกการคุ้มครองห้านค่าหันปลอดภาษีในตัวเมืองเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวสืบต่อคนกั้วนโยบายพิเศษสำหรับการพัฒนาแขวงหัวพันและพงศาลีให้สำเร็จภายในเดือนสิงหาคม2026นี้ติดตามราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือต่อความเสี่ยงในการขาดแคลนและเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเสื้อไฟเพื่อหับประกันการสนองน้ำมันให้เพียงพอป้องกันและแก้ไขการกักตุนและปรับโครงสร้างราคาให้แทบเหมาะกับสภาพตัวจริงหีบฮอนคนคั่วกำหนดทางเลือกในการลงทุนก่อสร้างท่อส่งน้ำมันจากสสเวียดนามมาสปปลาวและรายงานรัฐบาลในเดือนสิงหาคมปี2026
1: ท่านเครื่องคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับแผนเวียกจุดสุ่มในเดือนสิงหาคมนี้รัฐบาลจะได้สืบต่อเอาใจใส่ปฏิบัติเวียกจุดสุ่มที่สำคัญจำนวนหนึ่งเป็นต้นสืบต่อสุ่มใส่หับประกันศิลภาพทางด้านการเมืองให้นักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยในขอบเขตทั่วประเทศแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในสังคมให้เข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าติดตามและตอบโต้บรรดาข่าวบิดเบือนและใส่ให้ป้ายสีต่างๆกะเกี่ยมความพร้อมหอบด้านในการรับมือกับภัยน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนเขตน้ำท่วมให้ทันการและปลอดภัย
0: วันที่28กรกฎาคมนี้ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้มีพิธีลงนามแถลงการร่วมว่าด้วยการสั่งตั้งสายพัวพันการทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแอลซัลวาดอร์โดยตั้งหน้าให้รัฐบาลลาวแมนทานทองพานสวรรค์เพชรเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มผู้ตั้งหน้าถาวรแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำองค์การสหประชาชาติและตั้งหน้าให้รัฐบาลแอลซัลวาดอร์แมนทานนางเอกรีสแตนดาอาราเซลีกอนซาเลสโลเปสเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มผู้ต่างนาถาวรแห่งสาธารณรัฐแอลซัลวาดอร์ประจำองค์การสหประชาชาติได้ร่วมลงนามในแถลงการร่วมครั้งนี้โดยมีบรรดานักการทูตทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันคืนในการสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันและการหัวมือในด้านต่างๆในต่อหน้ารวมทั้งการสนับสนุนเชิงกันและกันในเวทีสากลการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนให้การจัดตั้งปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการหัวมืออันเสมอต้นเสมอปลายของลาวและเหตุให้ลาวมีสายพัวพันการทูตกับต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น154ประเทศในทั่วโลก
1: กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาลงนามเซ็นสัญญาการหัวมือกับสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษาและก่อสร้างนครโฮจิมินห์เวียดนามในการจะตั้งปฏิบัติโครงการเพศศึกษาและทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปีเอิ้นว่าหลักสูตรอีลาคิดระยะยาวในวันที่28กรกฎาคมนี้อยู่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโดยการห่วมลงน้ำระหว่างทานนางจอมแพงวงศาหัวหน้ากลุ่มศึกษากรใบเฮียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและทานนางเจินทิแก้วจิห้องหัวหน้าสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษาและก่อสร้างนครโฮจิมินห์ของเวียดนามมีทานหล่าวันวงคำซานหัวหน้าโครงการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและทานพรศรีบุญมีไซกงสุลใหญ่ของลาวประจำนครโฮจิมินห์และภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งโครงการดังกล่าวมีระยะการจะตั้งปฏิบัติ5ปี9เดือนเริ่มแต่2026หา2031ท่านล่าวันวงคำสารได้กล่าวว่าหลักสูตรอีลาคิดสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปีถือเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยและมีเนื้อในอันใหม่ที่จะนำมาเสื่อมสารเข้าในการเรียนการสอนสั้นอนุบาลศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศสิ่งนี้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นตลอดฮอดครูสอนและผู้ดูแลเด็กต้องได้พร้อมกันทบทวนแปลและเรียบเรียงเนื้อในให้สอดคล้องกับหลักสูตรแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตประจำวันและปกป้องเด็กน้อยในยุคดิจิตอลในโอกาสนี้คณะนำทั้งสองฝ่ายได้แสดงความเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นในการร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการยกสูงคุณภาพการศึกษากรวัยเฮียนเป็นบาทก้าวบุกทะลุในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขั้นพื้นฐานทั้งเป็นการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายประพันธ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติละเวียดนามให้มันคงทนงแก่นตลอดไป
0: วันที่30กรกฎาคมนี้กองเลขาคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติจัดพิธีระลึกวันสากลเพื่อต้านการฆ่ามนุษย์ประจำปี2026อยู่สโมสรกรมตำรวจสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์ภายใต้คำขวัญถับมั่งกวาดล้างขบวนการฆ่ามนุษย์ข้ามชาติให้หมดไปจากสังคมโดยมีทานนางบุญเหลือจันทาพมมาหัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาและปกป้องแม่หญิงเด็กน้อยศูนย์กลางสาพันธ์เมิงลาวห้องหัวหน้ากองเลขาคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติมีบรรดาสมาชิกกองเลขาคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางบุญเหลือจันทาภูมากล่าวว่าลาวเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่ามนุษย์โดยกงและทางอ้อมในนั้นกรณีที่พ้นเด่นเกิดขึ้นหลายกว่าหมู่แม้นการแต่งดองแอบแฝงการถ่ายรูปภาพแสดงเผยแพร่สิ่งลามกผ่านทางออนไลน์การฆ่าประเวณีของผู้อื่นและบังคับให้เป็นโสเภณีการให้ถือพาแทนหรือหับจ้างถือพาการขูดฮีดแห่งงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แบบผิดกฎหมายย้อนเห็นได้ปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงได้กำหนดเอาการป้องกันสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาการฆ่ามนุษย์เป็นปัญหาสำคัญและได้นำพาซี่นำการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและเอาจริงเอาจังตลอดมาเป็นต้นได้เอาใจใส่ในการกำหนดปรับปรุงโครงจักการจัดตั้งบุคลากรงบประมาณเพื่อเคลื่อนไหวเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์ให้เป็นระบบมีความเข้มแข็งนับทั้งศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นสร้างปรับปรุงคู่มือและนิติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการพันขยายแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์ระยะ4แต่ปี2026หา2030ให้เป็นรูปธรรมเถื่อนละ9นอกนั้นยังได้สร้างความเข้มแข็งให้พนักงานเป็นต้นการฝึกอบรมเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานขั้นแห่งการที่เกี่ยวข้องนับแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นและโรงเรียนสามัญศึกษาเอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่บรรดาเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์ผลให้ของการฆ่ามนุษย์ผ่านหลายสองทางเป็นต้นผ่านสื่อสังคมออนไลน์วิทยุโทรภาพหนังสือพิมพ์และลงโฆษณาตามบอนที่มีความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนประดาเผาหับหูและเข้าใจความอันตรายและผลกระทบของการฆ่ามนุษย์เอาใจใส่ในการปฏิบัติมาตรการทางด้านกฎหมายติดตามเป้าหมายและนำจับตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของลาวอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งดำเนินคดีเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษยังได้เหตุเวียกงานการปกป้องช่วยเหลือผู้ถูกขอให้กลุ่มเสี่ยงจากการฆ่ามนุษย์ทางภายในและต่างประเทศตามระเบียบการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมกันนั้นยังได้พัวพันหัวมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและบรรดาองค์การจัดตั้งสากลต่างๆตามขอบการหัวมือเพื่อเหตุให้ปัญหาการฆ่ามนุษย์ลดน้อยถอยลงเถื่อละก้าว
1: ในระยะ6เดือนต้นปีนี้เจ้าหน้าที่กองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองไซเศรษฐาแขวงอัตปือได้สุ่มใส่แก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ยอดโทษต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเมืองอย่างตั้งหน้าและเข้มงวดสุ่มใส่ปฏิบัติ4คาดหมายของกระทรวงป้องกันความสงบวางออกอย่างต่อเนื่องและมีอันพ้นเด่นหลายด้านพันโทหลับแก้วพรมปีดาหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองไซเศรษฐาให้สัมภาษณ์ว่าผ่านมาเจ้าหน้าที่กองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองไซเศรษฐาเดี่ยวใจใส่จะตั้งปฏิบัติลงโฆษณาเผยแพร่ระเบียบกฎหมายและผลให้ของยาเสพติดเอาใจใส่กวดกาคุ้มครองคนต่างประเทศและพลเมืองลาวที่มาพักเซาหันออกกำลังก่อสร้างฮักทานปรับปรุงสุขโยเจ้าหน้าที่กองบัญชาการป้องกันความสงบกลุ่มปกสบ้านปกสบ้านให้มีความเข้มแข็งขึ้นกว่าเก่า
4: คณะพักคณะกองบัญชาการพวกเขาก็ได้มีวิธีเพิ่มทวีให้เรื่องงานการเมืองแนวคิดให้แก่กำลังให้มีความหนักแน่นมีความเข้มแข็งทางด้านการจัดตั้งเพิ่มทวีการนำพาซีนำกำลังในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่วิสาสะเคราะห์สุ่มสกัดกันแก้ไขทับมังบรรดาปรากฏการณ์ยอท้อ อย่างตั้งหน้าและเข้มงวดสุ่มใส่ปฏิบัติ4คาดหมายของกระทรวงป้องกันความสงบวางออกอย่างต่อเนื่องเอาใจใส่จะตั้งโฆษณาเผยแพร่ระเบียบกฎหมายและผลหายของยาเสพติดอยู่ตามสถานที่ต่างๆเอาใจใส่กวดกาคุ้มครองคนต่างประเทศและพลเมืองลาวที่มาพักเสาอยู่ภายในเมืองหันเอากำลังลงก่อสร้างหลักฐานปรับปรุงสุขนูปกสกุมและปกสบาลให้มีความเข้มแข็งสามารถตอบสนองให้แก่เวียกงานป้องกันความสงบของพวกเขาเนาะ
1: พันโทลับแก้วพรมปีดายฮู้ตื่มว่าในระยะ6เดือนต้นปีนี้ทั่วเมืองไสเสธามีคดีเกิดขึ้นทั้งหมด16เรื่องกักผู้ถูกหาได้19คนในนี้คดีลักทรัพย์มี3เรื่องคดีปล้นทรัพย์2เรื่องคดีทำมิสาจารย์2เรื่องคดีทำให้ห่างกาย4เรื่องคดีสุกเสื่องซื้อขายทรัพย์ผิดกฎหมาย2เรื่องคดีทำสำเราเด็ก1เรื่องพร้อมทางได้ทับมางเป้าหมายค้าขายยาเสพติด9ครั้งกักผู้ถูกหา11คนยึดของกลางยาบ้า 1,200 กว่าเม็ดโทรศัพท์2หน่วยเงิน2ล้านกว่ากีบส่วนคดีแมนมอมให้แขวงสืบโตดำเนินตามระเบียบกฎหมาย
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังผัดผ่านอยู่ภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งให้ได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง18หา26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง23หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง25หา33องศาภาคกลางมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง24หา32องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง20หา30องศาภาคใต้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง20หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง17หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่28กรกฎาคมนี้อยู่หอสภาแห่งชาติเวียดนามท่านเจินแทงเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามได้พบปะเจรจากับสมเด็จคุณสุดารีประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชาเนื่องในโอกาสนำพาคณะผู้แทนขั้นสูงสภาแห่งชาติกัมพูชามาเยี่ยมยามเวียดนามในระหว่างวันที่27หา29กรกฎาคมนี้ในการพบปะเจรจาประธานสภาแห่งชาติทั้งสองได้เห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อประสานสมทบอย่างแน่นแฟ้นผ่านขยายบรรดาคำมั่นสัญญาข้อตกลงระหว่างการนำ2พรรค2รัฐอย่างมีประสิทธิพลเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนยกสูงประสิทธิพลของบรรดากลไกหัวมือสองฝ่ายสุขโยกการเสื่อมต่อพื้นฐานโครงรางคมนาคมด้านสายแดนโลจิสติกและระบบสนองสร้างความสะดวกในการค่าการลงทุนสู่โซนนำวงเงินการค่าสองฝ่ายบรรลุเป้าหมาย20ตื้อดอลลาร์โดยไวสุขโยกเวียกงานกำหนดปักหลังหมายสายแดนและประสานสมทบหับประกันเขตสายแดนแห่งสันติภาพเสถียรภาพและพัฒนาสองไฟเห็นดีเป็นเอกภาพประสานสมทบการจะตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวเฉลิมฉลอง60ปีแห่งการสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตเวียดนามกัมพูชาโยแห่งการโฆษณาการศึกษามูลเสื้อสามัคคีมิตรภาพระหว่างสองชาติ
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าแหล่งข่าวจากสมาคมค้นคว้าการปฏิรูปและการพัฒนาของวีซ่ากิจจีนให้ฮู้วางมุมมองมานี้ว่าบทรายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมพลังงาน2026ได้เผยแพร่ให้ฮู้ว่าในระยะจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่14ของจีนอุตสาหกรรมพลังงานได้บรรลุการพัฒนาแบบคู่กันทางในด้านการสนองอย่างปลอดภัยและการหันเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาตามที่สีเขียวและกากบอนต่ำพร้อมเดียวกันนี้อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ได้บรรลุการพัฒนาแบบก้าวกระโดดสังเกตได้จากกำลังติดตั้งไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงตะเวนได้เพิ่มขึ้นจาก530ล้านกิโลวัตต์ในปี2020ขึ้นเป็น1840ล้านกิโลวัตต์ในปี2025ยอดปริมาณกำลังติดตั้งไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นอันดับที่1ของโลกขณะที่กำลังติดตั้งไฟฟ้าชีวภาพเป็นอันดับที่1ของโลกเป็นเวลา7ปีติดต่อกันในต่อหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานของจีนจะสุกโยการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงกันและกันระหว่างปัญญาประดิษฐ์และพลังงานเพื่อเป็นสิ่งค้ำประกันอย่างหอบด้านให้แก่การสร้างระบบพลังงานทันสมัยรูปแบบใหม่ที่มีความสะอาดกากบอนต่ำปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง
1: สำนักข่าวซินฮัวของทางการจีนรายงานในวันที่30กรกฎาคมทานมินูรุคิฮาระเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เปิดเผยว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ริกเตอร์ในแขวงคูมาโมโตะได้เพิ่มขึ้นเป็น28คนเมื่อนำมาฮอดเวลา 6:30 โดยตัวเลขเหล่านี้รวมทั้งผู้เสียชีวิตที่ยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนเพื่อกวดสอบว่าเกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวหรือบ่ในขณะเดียวกันในกล่องประชุมของศูนย์บัญชาการตอบโต้ฉุกเฉินของญี่ปุ่นได้ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิต17คนและ6คนมีอาการหัวใจวายหลังจากแผ่นดินไหวหุนแฮงรวมทั้งยังบ่ทันฮู้ชะตากรรมอีกจำนวนหนึ่งข่าวระบุตื่นว่าทางการญี่ปุ่นได้เปิดที่พักอาศัยชั่วคราว415แห่งทั่วแขวงคูมาโมโตะซึ่งห้องหับประชาชน 10,467 คนและปัญหาไฟฟ้าดับได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ 22,950 ครัวเรือน
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบัดลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
6: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: การใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทางแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมง หรือเบอร์โทรยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางสนิทใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได้
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

เงินกีบมีขาล่นหากค้นหวมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้หวมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมหวมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังอย่ามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน

ทางนาพันขยายได้จัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงนำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกี่ยมเงื่อนไขและต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านฟันครบขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นสำหรับวันเสาร์ก็เป็นรายการของสภาก็คือรายการผู้แทนประชาชนที่ทางรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคที่โฆษณาผมศูนย์กลางพรรคได้มีการปรับปรุงทางด้านเนื้อในและเวลาให้แทดเหมาะกับสภาพเกี่ยวกับการออกอากาศแต่ก่อนผ่านมารายการพันขยายนี้จะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสภายหลังที่ได้โอนวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติหรือว่าเอาวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติขึ้นกับคณะโฆษณาผมศูนย์กลางพรรคแล้วรายการเข้าใจมติ11ปฏิบัติให้เป็นจริงที่มีเนื้อในอันเดียวกันก็เลยมาเป็นรายการพันขยายมติความประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรครวดเดียวเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการพันขยายมติความประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านวันนี้ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฟ้าฝนสนธาสืบต่อตกลงมาทำเป็นกระดบเนื่องจากว่าท้องฟ้าครึ้มตั้งแต่เช้าๆพอมาฮอดบางเวลา7:00 น.ปลายฝนตกออมแอมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาตินี่ฝนตกแห้งวังหนึ่งนี้ปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นฝนฝอยหรือฝนตกลินไปฉะนั้นขอให้ค่อยไปค่อยมาบ่อนที่มีฟ้าฝนสุรธาตกลงมาแบบนี้และรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านวันนี้เป็นมื้อสุดท้ายของเดือนกรกฎวันที่31ของเดือนกรกฎ2026วันศุกร์แล้วก็เป็นมื้อสุดท้ายสำหรับวันรัฐการสำหรับอาทิตย์นี้มื้ออื่นก็เป็นวันพักรัฐการแล้วเป็นวันสุดท้ายของวันรัฐการวันศุกร์และวันที่31กรกฎก็เป็นมื้อสุดท้ายของเดือน7สากลว่าถึงเดือนลาวก็แม่นเดือน8แฮม2ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านในตอนนี้ก็อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกคนเขตเวียกงานออกแข่งขันสร้างผลงานต่างๆเพื่อนำเอาผลงานเหล่านั้นไว้คำนับพับตอนวันที่มีความหมายความสำคัญ

คัญอยู่ในเดือนสิงหาก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ของเดือนสิงหานี่วันสร้างตั้งคณะสันติภาพโลกสามัคคีของลาววันที่4ของเดือนสิงหาวันสร้างตั้งสภาประชาชนท้องถิ่นหรือสภาประชาชนขั้นแขวงที่5สิงหาวันสร้างตั้งองค์การตรวจสอบแห่งรัฐวันที่8ของเดือนสิงหาวันสร้างตั้งอาเซียน13สิงหาวันสร้างตั้งแนวรายอิสระและก็คือแนวรายสร้างชาติในปัจจุบัน13สิงหาวันสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่าย13สิงหาวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว15สิงหาวันสร้างตั้งรัฐธรรมนูญแห่งชาติ15สิงหาวันสร้างตั้งศาลประชาชนสูงสุดและ13สิงหาวันยึดอำนาจอันนั้นเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในเดือนสิงหาที่จะมาถึงนี้และเคียงคู่กันนั้นอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาภายใต้การนำพาของพรรคความบกแข็งแข่งขันสร้างผลงานได้ต่างๆนั้นก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มันทันกับสภาพการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติหนึ่งในนั้นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสมาคมแคนลาวก็ได้จัดงานมหกรรมเสียงแคนลาวหรือว่าเสียงแคนเดนจำปาครั้งที่1ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นเกียรติในพิธีโดยมีท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งเป็นผู้ชี้นำของเขตเวียกงานวัฒนธรรมสังคมในอดีตทางฝั่งตะวันตกแคนและเสียงแคนลาวแม่นสัญลักษณ์ของความหุ่งเหืองเหลืองเลื่อมความมุ่นซื่นของคนลาวชาติลาวฉะนั้นจุดประสงค์การจัดงานมหกรรมเสียงแคนแดนจำปาครั้งนี้แม่นแน่ใส่เพื่อส่งเสริมเผยแพร่มูลเสื้อของแคนและเสียงแคนเสื้อชาติลาวมรดกลาวมรดกโลกมีความยืนยงคงอยู่กับคนลาวชาติลาวและชาวโลกตลอดไปเพื่อสร้างขบวนการให้การก้าเกียมดำเนินกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ของสมาคมเสียงแคนลาวที่จัดขึ้นในตัวหน้าให้มีในเลือกเสื่องแท้ถึงตัวจริงมีบรรยากาศฟุดฟื้นและมวลซื่นตลอดไปเคียงคู่กันนั้นก็เพื่อเป็นการจัดงานมหกรรมในครั้งนี้เป็นขีดหมายอันสำคัญยิ่งในเป็นการเปิดโอกาสที่เหมาะสมและถือกับระยะที่ทั่วทุกแขนงการต่างๆพร้อมจัดตั้งผันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเวทีวัฒนธรรมของชาติลาวเฮาเพื่อพร้อมกันจัดงานมหกรรมเสียงแคนแดนจำปาครั้งที่1ขึ้นอย่างกิจกรรมต่างๆส่งเสริมเสื้อมูลเสื้อของแคนและเสียงแคนเสื้อชาติลาวครั้งทำอิฐเพื่อสร้างขบวนการและกิจกรรมต่างๆส่งเสริมมูลเสื้อของแคนและเสียงแคนเสื้อชาติลาวมรดกลาวมรดกโลกให้เป็นขบวนฟุดเฟื้นมีความยืนยงคงอยู่กับคนลาวชาติลาวและชาวโลกตลอดไปทั้งเป็นการหวนคืนเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติที่มีเสียงแคนลาวเสื้อชาติลาวได้ถูกครอบครองเป็นมรดกโลกมรดกทางด้านวัฒนธรรมนามธรรมของมวลมนุษย์โดยองค์การยูเนสโกในวันที่7ธันวาคม2017เป็นต้นมาซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของปวงชนลาวทั้งชาติและเป็นเกียรติอันสูงส่งที่เป็นเอกอ้างทนงใจของปวงชนลาวทั้งชาติตลอดถึงคนเสื้อชาติลาวเสื้อสายลาวที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกอีกด้วยสามารถยืนยันได้ว่าเสียงแคนลาวเป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของปวงชนลาวมาตั้งแต่โบราณกาลดั้งคำว่าที่ว่าอยู่บ่อนใดมีเสียงแคนบ่อนนั้นแม่นคนลาวหรือว่าคนลาวกินข้าวเหนียวอยู่เฮือนฮานเป้าแคนเล่าที่เป็นต้นให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการทัฟฟานี่กระดบและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:45 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านฟังรายการนี้แล้วมีความคิดเห็นเป็นประการใดอย่าลืมประกอบความคิดความเห็นไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติโดยเข้าไปที่ทาง Facebook วสล.ที่กำลังไลฟ์สดหรือว่าจัดรายการสดท่านบรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้ในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านในตอนเช้าของวันนี้พอดีอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศหรือว่าท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฟ้าฝนสุนทาตกลงมาตั้งแต่เวลา 6:30 หรือว่าประมาณ 7:00-7:00 ปลายมันนี่แหละทำฝนกระดกนะอาจจะบางบ่อนอาจจะตกซาบางบ่อนอาจจะตกไวแต่ว่าเฉพาะจากหงไกยศิลป์ขึ้นมาหาวิทยุกระจายเสียงแห่งชาตินี่ประมาณ 7:00-7:00 ปลายมันมีฝนตกท้องฟ้ามืดครึ้มทางอุตุนิยมก็รายงานว่าจะมีพายุพัดผ่านสปปลาวของพวกเฮาตอนนี้ฮอดวันที่2นี่ฉะนั้นขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสะดุดถนนในการไปกันมาเส้นทางที่กำลังปรับปรุงก่อสร้างบ่อนใดพอดีได้ก็รีบบ่อนใดพอไปทางอื่นได้ก็ไปก่อนเพื่อเฮ็ดให้การก่อสร้างได้รับการก่อสร้างปรับปรุงให้ดีขึ้นไวหลังจากดีแล้วสำเร็จแล้วลุล่วงไปแล้วการใช้รถใช้ถนนก็สะดวกสบายคล่องตัวขึ้นเติมแต่ว่ากระทั่งสร้างทั้งเหยียบทั้งสร้างทั้งไปทั้งสร้างทั้งลุยไปนำกันนี่ก็เส้นทางก็เสียยากเป็นการท่วงดึงการก่อสร้างโดยเฉพาะเส้นทางอยู่บางจุดบางแขวงหรือว่าเส้นทางที่กำลังปรับปรุงก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันนี้ตลอดถึงเส้นทางที่สะดวกสบายก็เส้นขัดก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังบ่อยากให้ไปด้วยความหุนหันพลันแล่นไปด้วยความฟ้าความฟังนี่อาจจะเสี่ยงต่อบัญหาเรื่องอุบัติเหตุพวกที่เฮ็ดเวียกเป็นวงเป็นเวลานี่บังเอิญผัดลักษณะว่าหลายเวียกรายงานแด่ตื่นเช้าขึ้นมาถึงว่าเข้าการ 8:00 หรือว่า 7:30 หรือว่า 8:00 จังซี่ออกงาน 8:00 อย่าง 15ทั่วสิฮอดท้องการหรือว่าฮอดสำนักงานบ่อนเฮ็ดเวียกก็ประมาณ 8:00 8:00 ปลายเฝ้าฟังนำวงทำเวลาปั๊มบัตรปั๊มเวลาเข้าจังสิแห้งอันตรายตื้มอีกขี่รถแข่งเวลาเป็นแสงหาอันตรายมีคนเป็นห่วงเป็นใยและปรารถนาดีจากทางรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและนอกจากนั้นก่อนจะออกจากยาวจากเงินกวดกาคืนเบิ่งปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมเป็นน้ำเป็นไฟนะน้ำนี่อัดระบบไฟนี่มอดทุกจุดระบบบางเครืออาจจะใช้เตารีดบางเครืออาจจะใช้ระบบไฟฟ้าสิ่งใดที่ให้คุณสิ่งใดมักจะให้โทษไปพร้อมๆกันขอให้ความเพิ่มความระมัดระวังเติมท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าปวงสนอของพวกเขาภายใต้การนำพักของพรรคแนวทางที่สลัดสงสัยตลอดถึงพนักงานรัฐกรกำเนิดเจียมจิตเจียมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ตามสำนักงานองค์การแต่ละกระทรวงแต่ละกรมกองแต่ละท้องถิ่นเพื่อนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลนั้นไปจัดตั้งไปผันขยายสิ่งสำคัญพวกเขาต้องได้กวดกาคืนการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพนักงานหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องระบบอุปถัมภ์ในเวียกงานพนักงานพี่อย่างเขาว่าจังสันเพราะว่าพวกเขาต้องได้ไม่กวดกาดกากวดกาคืนอันใดมันดีก็ต้องว่าดีอันใดเด่นก็ต้องสุกนิ้วส่งเสริมอันใดพนักงานจุดอ่อนก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขแต่มีส่งข้าวเพื่อเป็นการก่อสร้างซึ่งกันและกันเนื่องจากว่าการแต่งตั้งพนักงานต้องอิงใส่ความรู้ความสามารถคุณสมบัติและผลงานตัวจริงต้องสุกนิ้วส่งเสริมผู้ที่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างกาเฮ็ดแท้ทำจริงกาเฮ็ดกาคิดกาหับผิดกาหับสอบเวียกงานพนักงานยามใดก็เป็นกกเข้าของทุกเวียกงานที่สำคัญในทุกการเคลื่อนไหวของภาคของรัฐเป็นปัจจัยตัดสินผลสำเร็จหรือปราศัยของการปฏิบัติแนวทางด้านพนักงานของภาคถือเป็นเวียกงานแกนกลางที่ต้องได้นำพาชี้นำอย่างเป็นระบบตัวเนืองตอบสนองให้ได้ความเรียกร้องต้องการของการพัฒนาในแต่ละระยะฉะนั้นคณะพักทุกขั้นต้องเอาใจใส่อย่างจดจ่อที่สุดหอบครอบที่สุดต่อเวียกงานพนักงานรัฐกรการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองขั้นยุทธศาสตร์ของพรรคก็คือยุทธละขั้นเพื่อเลือกให้ได้ผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธาตุการเมืองความรู้ความสามารถเป็นผู้มีมารยาทปฏิวัติอันนักแน่นน้ำใจฮักชาติเอกราชเป็นเจ้าตนเองมั่นเหนียวในการรับใช้ประชาชนและประเทศชาติมีสายตาเบื้องกว้างมองไกลสามารถนำพาแบกหาบภารกิจปฏิวัติของพรรคในเงื่อนไขใหม่เหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคต้องประสานสมทบกับสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติเพื่อปรับปรุงหลักสูตรก่อสร้างบำรุงพนักงานสืบทอดพนักงานขั้นยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมสำหรับการฝึกอบรม
แลกเปลี่ยนหัวข้อเฉพาะให้พนักงานขั้นกรรมการศูนย์กลางนั้นแม่นให้จัดอยู่ภายในประเทศเป็นหลักหัวข้อใดมีความจำเป็นแม่นเชิญอาจารย์เสี่ยวซานจากเวียดนามจากจีนมาขึ้นห้องให้และการจัดตั้งแต่ละครั้งก็บ่ให้แก่ยาวเพื่อให้บรรดาสหายเหล่านั้นได้สุ่มใส่เวียกงานหลายขึ้นต้องส่งเสริมย่างแข็งแรงระบบคุณธรรมและจำกัดระบบอุปถัมภ์ในเวียกงานพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพของเวียกงานสร้างโอกาสที่เท่าเทียมและสร้างแรงจูงใจให้คนดีคนเก่งได้รับหน้าที่เวียกงานใหม่ที่เหมาะสมลดพรปรากฏการณ์ย่อท้อสร้างความเชื่อมั่นและภาพพจน์ที่ดีของพรรคการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งพนักงานต้องอิงใส่ความรู้ความสามารถคุณสมบัติในเวียกงานตัวจริงต้องสุกโยส่งเสริมผู้ที่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างและกล้าคิดกล้าเฮ็ดกล้ารับผิดชอบผู้ที่บ่เฮ็ดหรือว่าผู้เฮ็ดบ่ได้ก็ต้องหลีกทางให้ผู้อื่นที่มีความสามารถกว่าเปลี่ยนแทนตามทิศนำที่ว่ามีเข้ามีออกมีขึ้นมีลงหลีกเลี่ยงบ่ให้สังคมเยาะเย้ยเสียดสีหมายแบบลักษณะที่ว่าตกตังและนั่งสะลงหรืออื่นๆฉะนั้นในระยะผ่านมาพวกเขาสร้างพนักงานยังบ่ทันเป็นระบบและบ่ทันรับประกันคุณภาพที่นักแน่นมักจะตกเข้าอยู่ในกรณีฟ้าฟังกรรมพนักงานบ่เลิกบ่แน่นหรือว่าเบิ่งแต่หูบนอกเมื่อมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้สูงขึ้นไปก็มักเกิดมีปัญหาตามมาปัญหานี้ตั้งเป็นโจทย์ให้แก่ผู้เฮ็ดเวียกงานจัดตั้งพนักงานต้องได้ทบทวนขึ้นตื่มการสร้างพนักงานต้องติดพันกับการติดตามกวดกามอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบมอบให้แล้วก็ต้องมีตาการประเมินผลอย่างเป็นปกติและแก้ไขให้ทันการเมื่อพบปัญหาพนักงานคนใดที่เติบใหญ่ขึ้นจากขบวนการผ่านผ้าได้ทั้งในความยุ่งยากสหายนั้นมักจะกลายเป็นพนักงานที่เข้มแข็งเสมอต้นเสมอปลายตลอดไปท่านผู้ฟังกระดกเวลาในการเหลือเพียงแต่8นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมื้อสุดท้ายของอาทิตย์เมื่อว่ามื้อนี้เป็นวันศุกร์วันรัฐการวันศุกร์มื้ออื่นก็เป็นวันพักราชการแล้วและมื้อนี้วันที่31กรกฎาคมเป็นมื้อสุดท้ายของเดือน7สากล2026มื้ออื่นก้าวเข้าสู่วันที่1ของเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567เดือนสิงหาคมนี้วันสร้างตั้งคณะสันติภาพโลกสามัคคีของลาววันที่1สิงหาคมวันที่4สิงหาคมวันสร้างตั้งสภาประชาชนท้องถิ่นหรือสภาประชาชนขั้นแขวงที่5สิงหาคมวันสร้างตั้งองค์การตรวจสอบแห่งรัฐวันที่8สิงหาคมวันสร้างตั้งอาเซียน13สิงหาคมวันสร้างตั้งแนวราอิสระและแนวราสร้างชาติในปัจจุบัน13สิงหาคมวันซึ่งมวลชนและการพิมพ์จำหน่าย13สิงหาคมวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว15สิงหาคมวันสร้างตั้งรัฐธรรมนูญแห่งชาติ15สิงหาคมวันสร้างตั้งศาลประชาชนสูงสุดและ13สิงหาคมวันยึดอำนาจที่มีความหมายวันสำคัญอยู่ในเดือนสิงหาที่จะมาถึงนี้อยากความมันอย่างปวงสละของพวกเขาออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเพื่อเป็นการประกอบส่วนเขาในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังเป็นอย่างวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอันนี้จากคณะโฆษณาพรมเมืองพลทองเพื่อติดตามทุกมือการแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงสัดแจ้งดีท้องฟ้าแจ่มใสดีวาจังสั้นอานิวันสอนคุณวิไลติดตามมาดูตลอดโดยอาจารย์สอบเพียงคำฮักอันนี้จากอาจารย์บุญมีพิพักขวงเพื่อกระวางรับฟังจากมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะแล้วก็จากอุดรสี่สุวรรณทองพันวากุฎมะนิงดีเจพันวาจังสันขอขอบใจอย่างสูงเด้ออุดรสี่สุวรรณทองนี่แล้วก็มีจากคำล่านี่ท่านโคศกเสียงแจ้งดีอากาศทางเมืองต้นเพิ่งท้องฟ้ายังมืดคึมอยู่พิษสมรไซยสุวิทยาลัยปากเซฮับฟังเป็นประจำอากาศมืดคึมอยู่แล้วก็สุวรรณบนีจันทราฮับฟังอยู่ทางเสียงขวงเสียงชัดเจนดีแล้วก็น้องคำผุยอยู่ทางเมืองดะเลแขวงหลวงน้ำทาเพิ่งก็ว่าฮับฟังเป็นประจำเพิ่งอยากฟังเพลงเกี่ยวกับเสน่ห์เมืองเหนือก็เลยซอกฮักก็เลยบ่เห็นเนาะเอาเพลงนี้แทนให้ฟังน้องคำผุยเป็นมิตรประจำรายการคำผุยอยู่ทางเมืองอะไรแขวงหลวงน้ำทาทางเหินไปโดนเติบแต่ว่ามาระยะหลังๆหรือว่ามาระยะนี้เพิ่งการติดตามรายการของพวกเขาก็อาจจะยุ่งเวียกอะไรซึ่งได้ย่างฟังเพลงปิดท้ายรายการเทวฟิลิกรอบและหลังจากนั้นบัวท้องสี่สมบัติทวารวิเศษสี่สุขสวรรค์สุขเสด็จในสังคมคุ้มเสียงทั้งสามท่านสอบเพื่อกำหับเพื่อดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พ่อกันไหมเมื่อวันจันทร์เพื่อแหละเทวฟิลิกรอบเนาะขอความผาสุกสุขดีสุดสุนสว่างจนเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ำแรงมา
1: เสียงนี้บรรยายโดย AI สร้างขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ลาวเพื่อสร้างความหับหู้และป้องกันจากกลลวงหลอกลวงลงทุน
2: น้อยเจ้าเห็นโพสต์นี่บ่เขาโฆษณาว่าลงทุนกับตลาดลักทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 50% ต่อเดือนน่าสนใจหลาย
3: โอ้ล้อทากอนอย่าหลงเสือกล้องนั่นน่าจะเป็น Facebook หรือเพจปลอมที่อ้างชื่อและโลโก้ของตลาดลักทรัพย์เพื่อหลอกล่อให้คนลงทุน
2: แต่เขายังส่งลิงก์เว็บไซต์และ WhatsApp มาให้ยั่งยืนคักแน่เด้เบิ่งแล้วก็น่าเชื่อถืออยู
3: ่นั่นคือกลลวงของมิจฉาชีพมักใช้3ช่องทางเพื่อหลอกลวงเหยื่อคือ Facebook เว็บไซต์ปลอมซักชวนลงทุนและ WhatsApp ที่อ้างชื่อและรูปผู้บริหารตลาดลักทรัพย์พวกมิจฉาชีพมักใช้กลลวงแบบนี้เพื่อหลอกลวงให้คนหลงเชื่อและลงทุน
2: แล้วเฮาจะฮู้ได้แนวใดว่าข้อมูลที่เฮาได้รับเป็นของแท้ของปลอม
3: เมื่อได้รับข้อมูลหรือลิงก์ต่างๆที่บุคคลแปลกหน้าส่งมาเชิญชวนลงทุนอย่าคลิกลิงก์หรือปฏิบัติตามที่มิจฉาชีพที่ส่งมาให้เด็ดขาดให้โทรตรวจสอบโดยกงที่สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หมายเลข1602หรือติดตามข้อมูลตามเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย
2: ์ขอบใจเด้อน้อย
3: โดยบ่เป็นหยังเลยต้องระวังตัวเสมอเด้อ
2: เกือบถูกตัวยั่วหลอกลวงแล้ว
3: ให้โทรสายด่วน1602เท่านั้นอย่าหลงเชื่อกวดสอบก่อนการลงทุนก่อนจะตัดสินใจต้องมั่นใจในแหล่งข้อมูลศึกษาความเสี่ยงและกวดสอบใบอนุญาตให้ละเอียดเพื่ออนาคตทางการเงินที่มั่นคง
4: สำหรับท่านที่เรียกอยู่บริษัทภายหลังที่ถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ท่านที่พ้อนเข้ามาสืบต่อใจประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทางนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์เป็นป่วยสุขภาพในเวลาที่มีการเจ็บเป็นและการรับเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
5: โอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตานำอีกแนมยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
6: โอ้ยสมสายเอ้ยโตก็จะปล่อยไปโดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเขาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามหลังมาได้เช่นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้แหละสมสายเขาสิแนะนำอาหารเสริมเด้อสำหรับบำรุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
5: แม่นวะแนะนำแดอู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเคือง
6: นี่เด้โตซั่วที่ดีไอพัสผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาสินค้านำเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทินและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสำหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซึมมีอาการแสบตาตาแห้งและตามัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังให้ตาชุ่มชื้นอีกด้วย
5: ปาโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
6: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดหับห้องว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
5: โอ้คักๆๆคันซั่นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
6: ดีๆๆๆอย่าลืมให้ลูกหลานกินนำเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหันนะ
5: โอ้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
6: เมื่ออายุเพิ่มขึ้นสุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาเลือก iPass วิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขยาทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงเวที020-2880-8713ได้เลย
7: คะแนน U-Point ในขั้นต่ำ Retail สามารถแลกเปลี่ยนของขวัญจาก Unitail ได้คะแนน U-Point ได้มาจากการเติมเงินและการสำหรับค่าบริการของ Unitail 1,000 กีบได้ถึง20คะแนนท่านสามารถแลกเป็นของขวัญได้ตามช่องทางดังลงนี้1ผ่านช่องทาง USSD Code กดดาว 9,000 สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกด1ค้นหาเบิ่งคะแนนกด2แลกเปลี่ยนคะแนน2แลกเปลี่ยนผ่านลาวแอปและทางเว็บไซต์www.unitel.com.la ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นำโค้ดเข้าแลกเปลี่ยนที่ศูนย์บริการ Unitel ให้ชีวิตที่สดใส
0: แม่แม่มื้ออื่นเช้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
8: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
8: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
8: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้ว
9: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธนาคมธนาคมของคนลาวเพื่อสังคม
10: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
11: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องรับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีค้างอีกต่อไป
10: ว้าว
11: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999

0: ครับขี่พาหนะบกวนประมาทถ้าพลาดพังอาจลังเลือดและน้ำตา
1: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชมตอนหาทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยพบกันในมื้อนี้อดิศักดิ์มโนลีหับหน้าที่ดำเนินรายการ
0: เจ้าสบายดีมีรายการที่น้อยคิดถึงทุกท่านเนาะตอนหาทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศสดรายการสดรายการขับขี่ปลอดภัยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และขึ้นส่งต่อ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์
1: เจ้าและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la ได้นําอีก
0: เจ้า
1: ท่านใดที่รับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยในปัจจุบันนี้ก็สามารถมีส่วนร่วมเข้ามาในรายการของพวกเราได้แจ้งข่าวคราวเกี่ยวกับการสัญจรถนนหนทางต่างๆที่ควรได้ระมัดระวังหรือว่าหลีกเลี่ยงก็ส่งข้อความเข้าผ่านทางหน้าเพจของพวกเราลาว National Radio หรือจะเป็นเพจขับขี่ปลอดภัยก็ได
0: ้
1: นอกจากนั้นท่านยังสามารถโทรเข้ามาหมายเลขโทรศัพท์030-578-7052ได
0: ้นั่นล่ะมื้อนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในมือเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วก็เป็นมือสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมปี2026
1: นั่นล่ะเจ้า
0: ก็ถือว่าอีกมื้อนึงที่ยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมื้อนี้วันศุกร์ที่31แฮม2ค่ําเดือน8
1: เจ้า
0: เมียพ.ศ. 2569ท่านผู้ฟังก็ถือว่ากลุ่มกับมือวันศุกร์ของเดือนกรกฎาคม2026แล้วก็เป็นมือสุดท้ายสำหรับเดือนนี
1: ้เจ้าม
0: ือสุดท้าย
1: แล้วก็ท้ายอาทิตย์อีก
0: แล้วก็ท้ายอาทิตย์เนาะจังไดก็ยาเนาะปัญหาที่หลายคนต้องได้ดิ้นรนล่ะพบพ่อก็คือปากท้องนี่แหละ
1: เจ้า
0: ออกเงินออกสารแต่เช้าแต่ดึกแต่ดื่นฟ้าฝนสุรทาก็ตกเกือบทุกมื
1: ้อ
0: แต่ตามเบิ่งในอุตุนิยมเนาะที่แสดงอยู่ในโทรศัพท์นี่นะหลายท่านก็คงจะเห็นเนาะรู้สึกว่าฝนตกนี่ทุกมื้อเลยเด้อาทิตย์นี
1: ้
0: เนาะตกมื้ออื่นก็ตกนี่นี่แล้วก็มื้อวันอาทิตย์วันจันทร์วันคานจนฮอดวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ถือว่าหมดอาทิตย์เลยตกนี่อย่างน้อยก็แม่น90ส่วนร้อย
1: เจ้า
0: 90ส่วนร้อย5 95ส่วนร้อยฝนจะตกอันนี้เฉพาะนครหลวงวิ่งจันทร์เนาะเฮาบ่ได้เอาตัวเลขทั่วประเทศส่วนว่าทั่วประเทศนี่ท่านก็สามารถรับฟังในภาคข่าวต้นชั่วโมงหรือว่าภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพิ่นก็จะมีการรายงานเรื่องอากาศ
1: เจ้า
0: จาก
1: ทางกลุ่มอุตุนิยม
0: และอุตุประสาท
1: แม่นแล้วเจ้า
0: อันนี้ก็ฟังได
1: ้แม่นล่ะเมื่อเช้านี้มากับป้าถั่วอดิศักดิ
0: ์เป็นยังไง
1: ฝนแห้งกระดอฝนตกอีหลีแห้งอีหลีตอนนั้นโนรีมานี่นะออกเฮือนกับประมาณ 7:00 นปลายเนาะทุ่งปงสีไข่มาฮอดแม่นแล้วก็มาฮอดแถวอันมาฮอดแถวของการเฮานี่ค่อยห้วยได้และเวลาที่เฮาขับรถเนาะฝนตกแห้งขนาดท่านผู้ฟังเรื่องการมองเห็นวิสัยทัศน์อีหยังต่างๆนะต้องได้ระมัดระวังได
0: ้
1: คันว่ามันแห้งแท้ๆก็ได้ใต้ตาลีหน่อยนึงเพื่อให้ได้ให้เห็นกันและกันว่าซั่นซะแล้วก็ให้ค่อยขับค่อยขี
0: ่
1: คันกะว่าบ่มั่นใจก็ให้พยายามแนบขวาเข้าไว
0: ้บางเทื่อมันแห้งแท้ๆนี่รถใหญ่ก็ได้หยุดได้เพราะว่าม
1: ันแน
0: บฝอยปัดน้ําฝนน
1: ี่
0: มันสิเฮ็ดเวียกไวขึ้นเนาะสปีดน่ะปั๊บๆๆๆก็บ
1: ่เ
0: ห็นย้อนว่าเม็ดฝนนี่มันหนาหลายอันนี้ท่านก็ต้องได้ระมัดระวังเนาะจะหน่อยว่าโอ้มั่นใจแล้วขี่ไปหมู่บัดจอดตามออกทั้งหลังครับตามมก้นนั่นก็แห้งสิเป็นเรื่องเป็นราวตื่มอีกเนาะอันนี้มีรายการก็ต้องได้ใส่ใจตื่มและจุดมาแต่ทงปงเอาออกมาแต่บ้านโนรีเนาะจนมาฮอดวินุกชัยแสงแห่งชาติลาวนี่สังเกตว่าในสมองหีบด่วนแบบสินี่มันจุดใดเส้นทางนี้ออกมาแต่ทงปงพุ่นมันมีความแออัดของยนต์ยานพาหนะตามที่พบพอในชีวิตประจำวันของโนรี
1: อันโนรีเริ่มมาจากทงปงเนาะเพราะว่าอยู่บนไฟแดงหุ่งหมอกปะตาเด้
0: แต่ไฟแดงรถมาม
1: ันเริ่มลดแออัดตั้งแต่ตลาดน้อยทงปงที่ว่าที่จะไปทางโยธาหนะ
0: เออโอเค
1: โอเคนั่นเลยตอนเช้าเนี่ยมันอัดกันเลยเนาะรถหลายแถวนั้นน่ะ
0: บางทีก็รถบรรทุก
1: อู้รถบรรทุกนี่ก็หลาย
0: เห็นอยู
1: ่รถบรรทุกนี่ก็หลายแล้วก็มาต่อใส่ไฟแดงอยู่น่ะห้องหมอปตาแล้วก็ขี่มาเรื่อยๆนี่ก็ถือว่าทั้งสีไข่นี่ก็แออัดพอสมควรแล้วมันก็จะมีห้องเฮียนเนี่ยเนาะอยู่อีกฝากทางมึงนึงเฮียนสนาพลหั่นจนมาสว่างนี่ก็ซีเมนต์ประมาณไฟแดงอันไฟแดงอากาศที่เอาใครเนี่ยหลังจากนั้นก็เอาใครมาแล้วก็อาจจะมาเริ่มหลายอีกแมนยูไฟแดงอินแปลงนี้ใกล้ๆเท่านี้เพราะว่ามันจะมีอันน่ะเส้นทางมาตะมาจากแคมป์ของเนี่ยเน
0: า
1: ะมาสมทบกันอยู่หั่นนะก็ให้ค่อยขับค่อยขี่แหละ
0: เจ
1: ้
0: าเอาอันจังได๋ก็ให้มีความปลอดภัยในการเส้นถนนในแต่ละมื้อ
1: เจ้า
0: และผู้ที่ว่าขี่อยู่ในตัวเมืองต่างๆบ่ว่ามง เข่าล่าเข่าการมงลึกเวียกลึกงานอย่างก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังเวลาท่านไปฮอดสี่แยกถ้าว่าท่านกะว่ารถท่านนี่จะไปต่อคันทั้งหลังทั้งหน้านะทั้งหน้ารถของท่านนั้นถ้าว่าต่อบ่ได้ท่านก็หยุดก่อนเพื่อจงวางให้รถได้ข้ามไปข้ามมาแต่ว่าถ้าว่าท่านคิดว่าอยากไปต่อรถทั้งหน้าที่จอดอยู่ท่าไฟแดงอะนะ
1: ไม่ล่ะ
0: รถท่านจะไปเหยียบซองจดหมาย หรือว่าทางมูที่จะข้ามไปข้ามมาหรือว่าขี
1: ่ไป
0: ทางหน้าเขา
1: เพื่อนก็จะเว้นวางเนาะ
0: อยาก
1: จะให้รถให้มันสวนทางกันได้ฮะนะ
0: เ
1: วลาที่ว่าน่ะเฮาไปแล้วเฮาก็ต้องได้สังเกตหน้าทางนะเวลาเพิ่นแต้มเส้นทางเนี่ยก็จะขี่ไปซะพอไปแล้วมันก็ไปบ่ได
0: ้แต่พัน
1: พ่อไฟเดะพ่อพ่อไฟเดะข้างหน้าอยู่แล้ว
0: แม่นล่ะแม่นล่ะเฮาจะเป็นการตันทาง
1: แม่นเจ้า
0: ผู้ที่มาก็บ่ได
1: ้แม่นล่ะ
0: แต่ก็เห็นหลายคนนี่เริ่มดีขึ้นพฤติกรรมในการขับขี่เนาะก็ดีขึ้นถือว่าให้เกียรติซั่นซะฮู้การกะตวงหู้ยุดหู้ไปหู้ไผไปก้อนไผไปน้ำหลังอันนี้ดีขึ้นหลายเด้อตามที่สังเกตมาเข้าวงเวียนก็คือกัน
1: เจ้า
0: แต่ปัญหายังพบพ่อมื้อวานมื้อก่อนนี้อันนี้ก็กับตัวเองเนาะเฮาก็ได้เว้ากันแล้วว่าบ่ให้สมใช้เส้นทาง BRT แต่ทุกคนก็ด้วยความเฝ้าฟังก็เข้าไปแต่ว่าเฮาบ่ใช้เฮาก็อยู่นอกเส้นทาง BRT แต่เฮาสิเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปผู้ใช้เส้นทาง BRT เพิ่นสิขี่ซื้
1: อ
0: บีบแก่ใส่อดิศักดิ์นี่ได
1: ้
0: เอ้าเฮาก็จะตื่นเนาะเจ้าอยากแลนซื้อเป็นหยังคือว่าไปอยู่ทาง BRT ทั้งว่า BRT นั้นเขาบ่ให้ไปข
1: ี่เป็นซองพิเศษเนาะ
0: เป็นซองพิเศษเป็นซองของรถ
1: รถมี BRT เลย
0: BRT
1: เจ้า
0: เนาะอันนี้เฮาก็บ่พอใจกับพฤติกรรมอะไรเฮาก็บ่เว้าถ้าป้ายรถเฮาเห็นหมดเนาะพฤติกรรมของผู้เกี่ยวซั่นซะเฮาก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายมันก็ถูกต้องนี่เฮาบ่ได้อยู่ในซองทาง BRTเขาเปิดเลี้ยวซ้ายแต่เพิ่นอยู่ในช่องทางเบียดที่ละเพิ่นจักแล่นจวดไปทางหน้าเลยนะเกือบมาตำเอาละบ่
1: เจ้า
0: เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่มาเกิดอยู่ในสังคมพวกเขาเนาะนครหลวงเมืองจันทน์มันก็เมืองน้อยๆนึงนะ
1: เจ้า
0: ค่อยไปค่อยมามันก็มีความปลอดภัย
1: แล้วก็สิ่งสำคัญว่าเรื่องเกี่ยวกับมารยาทและการให้เกียรติขั้นเฮาเพิ่มตัวนี้ให้แต่ละคนเริ่มจากตัวเฮานี่แหละอดิศักด
0: ิ์
1: เนาะและการขับขี่ตามถนนหนทางนี่มันจะดีขึ้นคืออดิศักดิ์เว้าเมื่อกี้นี่แหละว่าเดี๋ยวนี้ระยะนี้นี่ขอสมเซยหลายคนที่ได้ให้ความใส่ใจในกฎระเบียบจราจรป้ายสัญญาณต่างๆหรือว่าป้ายหน้าทาง
0: อ
1: ันนี้ก็สมเซยได้เพิ่มอีกแล้วไทยเฮาเจ้าคอยนี่แหละผู้ที่ปฏิบัติเลยต้องได้บอกได
0: ้
1: ต้องได้บอกลูกบอกหลานหรือว่าบอกหมู่บอกเพื่อนที่มีพฤติกรร
0: ม
1: ละเมิดและบ่ใส่ใจบ่เอาหัวใส่ใจซาเรื่องเกี่ยวกับระเบียบจราจรนี่ต้องได้เว้ากันเฮาต้องได้ปลูกจิตสำนึกหรือว่าปลุกระดมกันเอาตั้งแต่น้อยๆโลดถึงว่าผู้ใหญ่ก็สร้างขั้นเฮ็ดผิดเฮาก็ต้องได้เว้าได้อดิศักดิ์ตัวนี้น่ะบ่เฮ็ดผิดแล้วปล่อยไปบ่ได้ตัวนี้น่ะ
0: มันมีกรณีนึงของพนักงานวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระยะที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุเนาะซึ่งรถใหญ่เนี่ยก็บ่สมควรที่จะจอดอยู่ทางโค้งเนาะเพิ่นไปจอดอยู่ทางโค้งแล้วเพิ่นฝ้าเข้าไปงานสุดท้ายว่าพนักงานเฮาก็ขี่มาธรรมดาแล้วแล้วมันมีรถคันข้างหน้าเป็นคิกไอ้ขี่ไปแล้วลีกบ่ม่มรถที่จอดอยู่หั่นแล้ว
1: บ่โค้งหั่นมัน
0: บ่โค้งหั่นแล้วไปตําเอาท้ายหั่นตําเอาท้ายแล้วเจิดมาใส่รถพนักงานเฮาก็เจ็บทั้ง2เนาะแต่เมื่อเจ้าของรถใหญ่เขาก็ไปซอกได
1: ้
0: สุดท้ายก็เห็นเนาะเจ้าของรถใหญ่ก็ต้องได้รับปินปัวรับปัวแปงทั้งคนทั้งรถหมดทุกอันเลย
1: ถึงว่าเจ้าจอดปะไว้ละล่ากับซางพอเจ้าจอดผิดบอน
0: แม่นล่ะเราฮู้ว่าเราผิดเด
1: ้เ
0: ออฮู้ว่าผิดเนาะ
1: เจ้า
0: และเรื่องจอดรถนี่มันมีพฤติกรรมบางคนจอดมักง่ายจอดเฮียงหมู่และใต้ไฟสัญญาณ2เบื้องมามามามาไฟขอทางลงมาแล่นไปซื้อข้าวเปียก
1: เจ้า
0: แล่นไปซื้อของกินสุกอันความ
1: มักง่าย
0: มักง่ายคันภาษาตลาดก็จักขอสิดาแล้วเนาะอันทั้งหน้าน่ะวางอยู่กับบ่ไปจอดย่างมาจัก10 20เมตร50เมตรนี่นะแห้งสุขภาพดีเนาะอันคนมักง่ายแบบซี่นี่เกิดอุบัติเหตุนี่แม่นรับผิดชอบห้อยชนห้อยได้มันบ่แม่นบอนจอดหมู่จนได้เวิ้งออกเวิ้งแล้วไปกินเส้นทางที่เขาสวนมาบัดนี้
1: เจ้า
0: เห็นบ่หลายคนมีพฤติกรรมแนวนั้นจํานวนบ่น้อยได
1: ้ไก่แน่ก็สร้างมันอดิศักดิ์สมมุติว่าเฮาจอดรถนะ1ก็แม่นเพื่อรับประกันความปลอดภัยและบ่ได้ไปกีด ขวางการสัญจรให้กับคนอื่นเนาะสองม้ากับเจ้าสิบุดาหัว
0: นั่นล่ะ
1: เพราะว่าคันเวลาที่ว่าเจ้าไปจอดบอลที่ว่ามันแออัดอยู่แล้วมันขับแคบอยู่แล้วไปขวางมูอยู่แล้วนะอย่าลืมนะผู้ที่กับเจ้าปฏิบัติกฎระเบียบเขาสิว่าจังได๋หรือว่าไปขวางนะเฮาบ่ได้ยินอยู่แต่ว่าคนอื่นกับเจ้าสิเว้าให้เฮาถูกบ่
0: ถูกแล้ว
1: มันเจ้า
0: หาถัดมาก็คือเรื่องขับรถซ่าแต่ไปอยู่ทั้งกลางมันก็อยู่ขวาซ้ายมือ เพื่อก็ขี่คาบทางเบิ่งป้า BMW Benz
1: เห็นตลอดเลยตอนนี้นะ
0: Toyota มีแต่คันงาม
1: ๆเจ
0: ้าขับรถอยู่แล้วครับนี่แนวนั้นเฮาเห็นแล้วเนาะอันนี้ยะสุเฮ็ดซะคันว่าขับซ่าหลายก็อยู่ขวามือเนาะเบิ่งซ้ายมือก็แซงขึ้นสุดท้ายเดี๋ยวนี้คนมาแซงเบิ่งขวามือ
1: เอาเพราะว่าซ้ายมือมันมีอันนิดกิดขวางดิ
0: เพิ่นขี่เบิ่งกลางสิแซงซ้ายมันก็เขาจะไปต่ำขอบทางเลยมันจะไปด่านเอารถเพิ่นอีก
1: มันกระเทินแซงค่ะนะ
0: มันละขวมันจะกว้างน้อยนึงเอาทั้งขวทั้งควงกันแซงไป
1: ม
0: ันต่ำเอารถจอด
1: มันจะเป็นลักษณะนี้อดิศักดิ์ตามนุลีสังเกตเด้อหมายความว่าเพิ่นนะขี่แซเลนซ้ายไว้ค่ะนะบางเทื่อเพิ่นอยากเลี้ยวเนาะอยากเลี้ยวซ้ายแต่ว่าเป็นกิโลสองกิโลยังแซอยู่ค่ะมันบ่ได
0: ้
1: คันกะว่าเจ้าสิเลี้ยวซ้ายเนาะเจ้าก็แนบขวไว้ก่อนแต่ว่าต้องเบิ่งจังหวะรถทั้งหลังแล้วจึงอันน่ะใส่ไฟสัญญาณเนี่ยตีมาเบื้องซ้ายเอาซะอันนี้ไปแซ่ปิ่นกิโลมันเป็นการกีดขวางอ่ะนะคนอื่นไปบ่ได้
0: อันนี้มันพฤติกรรมตัวจริงเนาะที่ผู้ขับขี่ทั้งหลายที่ทางโคโซกเองก็เห็นมีรายการก็ส่องแสงเข้ามาผ่านรายการขับขี่ปลอดภัยมีรายการโอล้มสนทนากันได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะท่านเห็นปัญหาใดที่ควรจะได้รับการแก้ไขปัญหาใดที่เจ้าหน้าที่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมปัญหาใดที่ไทยเฮาเจ้าค่อยผู้ครับยศงานพาหนะทั้งหลายนี่ควรจะได้พิจารณาควรจะได้แก้ไขปัญหาน้ำกันยินดีต้อนรับทุกท่านที่030 578 7052โอลมครับอดิศักดิ์และโนรีได้ที่พวกเขาออกอากาศอยู่นี่เนาะผ่านมานี่เวลาไปกินกาแฟบ่ไปกินข้าวกับมีมิตรรายการเนาะมี FC เพิ่นก็มาถามมาเว้ามาว่าแต่เขาบอกว่าโทรเข้าไปห้องส่งรถ
1: เจ้า
0: เนาะแสดงความคิดเห็นน้ำกันบ่อายเนาะภาสนาของท่านถ้าว่ามันถูกมันก็เฮ็ดให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงได้เฮาอยากให้มีส่วนร่วมนํากันเนาะบางเทื่อเว้ากับโคโซกหลายปัญหาเฮาก็บ่จื้อคือกันเมื่อเฮือนเบิด
1: กับเบียกหันเบียกนี
0: ่เบียกหันเบียกนี
1: ่
0: เมียแน่ลูกแน่เว้าบ่ลืมไปละเด
1: ้
0: มาห้องลาห้องการรวมกับไอ้น้องรวมกับหัวหน้าเริ่มก็ลืมไปหลายปัญหาแต่ละมื้อนี่น่ะ
1: แม่น
0: ล่ะคือสิแม่นเป็นห้อยเป็นพันพุ่นแหละเข้ามาในหัว
1: เจ้า
0: จื้อหมดก็บ่จื้อแล้วอายุก็หลายแล้ว
1: ดังนั้นแหละ
0: ล้มกันชดๆแบบสิรถ
1: แม่นๆเพราะว่าก็คือทุกคนฮู้ว่ารายการขับขี่ปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่อยากจะเป็นสื่อกลางที่จะเฮ็ดให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประกอบความคิดความเห็นและก็หาทางออกช่วยกันหาวิธีช่วยกันโดยเฉพาะกระแมนเรื่องการขับขี่ตามถนนหนทางเห็นแนวใดให้มันเข้าสู่ระเบียบเห็นแนวใดให้อุบัติเหตุตามถนนหนทางนี่มันลดน้อยถอยลงบ่เฉพาะแต่ว่าอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เด้อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ต่างแขวงก็สามารถประกอบส่วนได
0: ้แม่นล่ะมีรายการเห็นการจราจรเป็นแนวใดโดยเฉพาะเป็นเส้นทางภาคเหนือของพวกเขาเนาะตามที่เห็นภาพนี่ก็โอ้หลายคนมีความยุ่งยากเส้นทาง13เหนือพวกเขาเส้นทางเมืองสู่เมืองแขวงต่อแขวงแบบนี้นะ
1: เจ้าม
0: ีความยุ่งยากหลายเพราะว่าระบบการขนส่งขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจนี่แม่นยุดบ่ได้แม้กระทั่งนาทีเดียวมันต้องได้ขับเคลื่อนตลอดเวลาการขับเคลื่อนการขนส่งสินค้าจากเหนือลงมาภาคกลางภาคกลางลงไปภาคใต้ภาคใต้ขึ้นมาภาคเหนือภาคกลางขึ้นไปภาคเหนือภาคใต้หาภาคกลางก็สิบ่มีปัญหาหลายเส้นทางก็เอาดีได้แต่ว่าภาคกลางขึ้นไปหาภาคเหนือแขวงต่อแขวงเมืองต่อเมืองบ้านต่อบ้านนี
1: ่
0: ยังมีความยุ่งยากหลายเพราะว่าปัจจุบันนี้รถระดับ18ล้อ22ล้อที่หลายต้นที่แลนเนาะถ้าว่าทางดีมันก็สิบ่มีปัญหาแต่ว่าทางที่มันเปมันเพอยู่แล้วแม่นซ้ำไปเติมอีกมาบวกกับฝ้าครับฝนมาบวกกับทางที่อมน้ำอิ่มน้ำมันบวมมันหยัง
1: เจ้า
0: ปูดขึ้นเครื่องตีนล้อรถเฮ็ดให้การไปมาบ่ได้เสียแทนที่ว่าเฮาสิได้รับเงินค่าขนส่งสินค้านี่นะมาใส่ใจในครอบครัวโกงกันข้ามเงินกำไรที่จะได้นะไปสูญเสียกับจ้างรถมาดึงจ้างคนมาขน
1: เจ้า
0: เนี่ย
1: ม
0: ันเป็นนั่นสภาพบ้านเมืองการจราจรอยู่ในภาคเหนือของพวกเขาและบางคนมันมีคลิปตัวหนึ่งคำเว้าของพุ่นเขาก็บ่เคยเห็นหน้าแล้วเว้าว่าโอ้อันนี้มันถึกแท้ๆแล้วว่าอันรถเจ้าขับแต่ละมือหนาเจ้าหู้อยู่ว่าอันใดมันสิเกิดอุบัติเหตุ
1: อ
0: ันใดมันแซงได้อ อันใดมันแซงบ่ได้อันใดเจ้าไปแล้วเจ้ารถเจ้าสิปิ้นบ่ว่าทั้งหน้าทั้งหลังแม่นเจ้าเป็นผู้บังคับบัญชารถบ่แม่นคนอื่นละว่าซั่นเด้สุดท้ายรถปิ้นเห็นบ่ผ่านมามันมีผัวเมียเสียชีวิตบางเทื่อเอาลูกไปนำบาดเจ็บเนาะงัดกันออกจากรถจากรางเส้นทางทั้งเหนือเฮายังพบกับความยุ่งยากซั่นว่ามันต้องได้ค่อยไปค่อยมาต้องมีผู้ไปผู้หยุดก่อนบ่ให้ว่ารถคาแล้วทางนี้ก็แซงขึ้นไป
1: แม่นล่ะ
0: ว่ารถตัวเองแฮงแซงขึ้นไปหน้าวิดหลังบ่วิดส
1: ุ
0: ดท้ายมันจองมันดึงกันลงผู้ลงเหวคุณทั้งเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่ก่อเนื้อก่อโตขึ้นมาดับหมดไปในวินาทีเดียวนั้น
1: แม่นแล้วเจ้านั่นแหละต้องได้มีสติกันแท้ๆท่านผู้ฟังว่าเรื่องนี้น่ะเพราะว่าคนเฮานี่น่ะออกเฮือนแต่เช้าคนในครอบครัวน่ะอดิศักดิ
0: ์
1: มันคองคอยเลยเนาะ
0: แม่นแล้ว
1: ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้าก็แม่นอยู่ว่าบางเทื่อผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวมันวันลูกความรับผิดชอบเดี๋ยวต้องได้ออกอยู่หากินต้องได้ไปหาเงินหาคำการที่เฮามีสติในการขับการขี่นี่ก็เป็นสิ่งนึงที
0: ่เจ้า
1: คือไว้คนเบื้องหลัง
0: เจ้า
1: ที่คองคอยเฮาแล้วกับบ่แม่นว่ากระตัวเฮาเองผู้เดียวได
0: ้
1: เพื่อนร่วมทางคืออันน่ะอดิศักดิ์คือกันเวลาที่ขับขี่รถใหญ่เขาก็ต้องได้มีสติเวลาขับขี่รถแจ็คเขาก็ต้องมีสติอย่าไปต่ำมูคือเมื่อวานนี้มีสายหนึ่งเพิ่นโทรเข้ามาห่วมกิจกรรมตอบคำถามเอาเสื้อในรายการเน
0: า
1: ะเพิ่นว่าเพิ่นขับรถบ่เป็นเพิ่นก็ประกอบความเห็นน่าคิดได้เพิ่นว่าแม่นี่ขับรถบ่เป็นแต่ว่าน่ะอยากเตือนไว้ว่าเขาขี่รถออกไปให้ระวังเพิ่นว่าเขาบ่ต่ำมูมูก็ต่ำเขาดังนั้นต่างคนต่างระมัดระวังซึ่งกันและกันคอยบ่ต่ำกันก็แม่นก็ห่วงเพิ่นได้
0: เจ้าๆก็ถือว่าดีแล้วเป็นคำยึดคำเห็นที่ดีเนาะ
1: แม่นล่ะ
0: แล้วเรื่องความปลอดภัยทางถนนนี่นะบ่สพแต่ปลอดภัยทางถนนนะท่านผู้ฟังเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ก็ท่านก็ต้องได้เอาใจใส่เรื่องเกี่ยวกับว่าเวลาท่านเดินทางปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วการไปเฮ็ดเวียกในหน้าที่ของท่านบ่ว่าจะรับเหมาก่อสร้างบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกนําห้องล่างห้องการอันนี้ก็ต้องมีสติให้มีความปลอดภัยบางคนย่างขึ้นห้องล่างห้องการ 2-3 ชั้น 4-5 ชั้นมันบ่มีลิฟต์แบบซี่นะ
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ต้องได้ระมัดระวังกันย่างบ่ดีย่างบ่เบิ่งย่างเพิ่งย่างกิ้งลงหันก็บาดเจ็บอีก
1: แม่น
0: อันนี้คืออุบัติเหตุเกิดจากการที่เฮาบ่เอาใจใส่ในเรื่องที่เฮากําลังเฮ็ดอยู่ในเวลานั้นมันก็เกิดขึ้นได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าอดิศักดิ์มีทีมงานเฮาเน
0: า
1: ะเพิ่นได้ไปเคลื่อนไหวอยู่ทั้งต่างแขวงก็สิได้ให้เพิ่นได้รายงานนั่นน่ะเกี่ยวกับสภาพการสัญจรแล้วก็เส้นทางต่างๆ
0: ต่อไ
1: ปเจ้า
0: เจ้าเจ้าทางอภิญญาเนาะตอนนี้อยู่ทางนครปักเซ
1: แม่นๆๆเจ้าแม่นล่ะ
0: นครปักเซเนาะทีมงานพวกเฮาโทรหามึงดูเพิ่นไปฝึกอบรมเนาะไปเฮ็ดเวียกอยู่ทางปุ้นเนาะลงเอาข่าวต่างๆนั่นแหละ
1: เจ้า
0: อยู่ในสายแล้วสบายดีอภิญญา
2: เอ้าสบายดีอดิศักดิ์สบายดีคุณทรงโนรี
0: เจ้าโอ้ดีใจเนาะที่ได้อันอารมณ์กับท่านอภิญญาเนาะท่านอภิญญาก็ถือว่าพนักงานวินกุจายเสียงฮิซัดแล้วก็เป็นนักจัดรายการครับที่ปลอดภัยของพวกเขาแล้วตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ทั้งใดเนาะตอนนี้เนาะของประเทศลาวเฮานี่นะ
2: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตอนนี้อภิญญาอยู่ที่นครปักเสแขวงจำปาสักเจ้า
0: โอ้เจ้าเป็นอันใดสภาพการจราจรอยู่ทางนครปากเสเว้าสู่ฟังหน่อยเน
2: า
0: ะ
2: เว้าให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบกันเติมสําหรับผู้ที่จะเดินทางลงมานครปากเสหรือว่าแขวงจำปาสักนี้จะมาลิ้นมาเที่ยวมาเวียกะแล้วแต่เนาะเรื่องถนนหนทางนับจากนครหลวงเวียงจันทน์มาเลยเนาะแต่ว่ายังมีบางจุดที่เพิ่นกําลังก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้
2: จะรับปากหน่อยนึงในมื้อใดที่ว่าฝนตกเนาะฝนตกนี่ตอนมานี่ก็เป็นฝนตกได้คอยมาก็เสียเวลาแน่เนาะแต่ว่าเพิ่นก็กําลังคุ้นเคี่ยวเฮ็ดอยู่ในปัจจุบันนี้ดังนั้นอยากให้ทุกคนนั้นคอยไปคอยมาจากเวลาที่ฮอดนครปักเส 16:00 นแล้งนี่ก็จะเป็นฮอด 20:00 นพุ่นใดอดิศักดิ
0: ์
2: 20:00 น 21:00 นจังฮอดเน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: และทางเฉพาะจุดที่ทั้งที่ว่าดีปกติแต่ก็ยังมีเป็นคุมอยู่เป็นคุมเรื่องกันนะเป็นจุดเป็นจุดนะ
0: อ
2: ันนี้ยังต้องได้ระวังท่านผู้ฟังย้อนว่าพันมาเมื่อพินามาเนี่ยก็มีเกิดอุบัติเหตุแล้วก็รถลุกมากฮะแบบนี้นะ
0: โตย้อ
2: นว่าเป็นโซนคุมกระทันหันมันบ่เห็นคุมทางเพียงๆไปแล้วมันเป็นกลุ่มตกโลกลงอยู่ฮะ
0: อืม
2: เฉพาะเส้นทางแต่นครหลวงเวียงจันทน์มาหานครปักเส
0: เจ้า
2: วันนี้ตัวเมืองในนครปักเสนี่ก็ทางดีเป็นส่วนใหญ่คือหลายท่านฮู้จักนั่นแหละ แต่ว่าเส้นทางที่จะออกไปสถานที่ท่องเที่ยวนี่ยังต้องได้นะระวังเป็นบางจุดเนาะเพราะว่าคือนะเส้นทางออกไปทั้งสวนกาแฟจังซี่นะทางฝนจังซี่ลำบากแล้วแต่ว่าทางบ่เป็นทางหยางแต่ละก็ยังทางปกติอยู่ฮะแต่ว่าเรื่องเป็นคุ้มเป็นบวกอย่างนี้ยังมีหลายอยู่ตัวดิซัก
0: โอ้แม่นบ่เจ้าเจ้า
2: แม่นแล้ว
0: เจ้า
2: และสภาพการสัญจรอยู่ในตัวเมืองนครปักเสนี้กับป้อเออัดดิซักสังเกตเบื้องแล้วในตอนเช้าตอนสวยมงเลิกลาเลิกการก็ถือว่าถ้าเพราะเรื่องความเป็นระเบียบเนาะชาวนครปักเสก็ถือว่าเดาใจใส่อยู่ได
0: ้แม่นบ่
2: แม่นกับรถป้อเออัดรถไฟอ่ะถึงว่าไฟอำนาจนี่จะน้อยแต่ว่าระบบการไปนี่นะมันให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็เจ้าหู้ระบบดีว่าถึงว่าในวงเวียนบ่ในสภาพที่ว่าบ่มีไฟอำนาจที่เขาเจ้าหู้ระบบกันว่าควรไปแนวใด
0: เจ้า
2: คือกับผู้ขับขี่อ่ะดิ๊กดัก
0: เพราะว่าดิซักเองก็บ่ได้ไปทางนครบักเสดแล้วและสำหรับผู้ขับรถจักรบัสซีเดเขาก็ตื่นโตในการใส่หมวกกันกระทบอยู่บ่ตามสังเกตโดยสายตาเขาละ
2: หลายนอกจากนครหลวงจันทร์เขาแล้วนครบักเสดก็เรียกว่าตื่นโตหลายเนาะมีส่วนน้อยๆแต่ที่ป้าจักเลยว่าบ่มีเลยนี่ก็เป็นไปบ่ได้เนาะแต่ว่าการเห็นใส่เป็นส่วนใหญ
0: ่
2: ก
0: ็
2: แสดงว่าทุกคนเนี่ยฮักความปลอดภัยหลายขึ้น
0: เจ้า
1: และสังเกตบออยู่พุ่นค่ะทางอ่ะนะเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เพิ่นก็ได้มีการช่วยระบายรถอีหยังบออยู่ในตัวเมืองนี่อันอภิญญาม
2: ีถูกป้อมเจ้าม
1: ีถูกป้อมเลยเนาะอ๋อเจ้า
2: ได้ออกมาในเพิ่นประจําการแล้วปกติ
1: เจ้า
2: เ
1: จ้ามีและเส้นทางอันอภิญญาบ่ได้ไปทางปักซองบ่ตไปเวียกซุนี
2: ่ไปปักซองที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละแม่นไปทางไปปักซองขนาดยังทางแต่ว่าเป็นทางหยางบางจุดแต่มันก็เป็นกลุ่มอยู
1: ่โอ
2: ้เป็นกลุ่มจุดลงแบบซีนาแต่ว่าต้องให้ระมัดระวังคนในทางดีแล้วก็เหยียบยางเดียวนะ
0: จ้า
2: เพราะเรื่องยามนี่มันสัตว์เลี้ยงเด้อสัตว์เลี้ยงได้ระมัดระวังนอนนะตามถนนหนทางนี่นะหลายตรงนั้นทางภาคใต้นะจะต้องคนระวังอยู่ในจุดนี้ตึม
0: เจ้าทางเมืองปักซองไปฮอดตลาดปักซองบ
1: ่กะ
2: บ่ฮอด
0: บ่ฮอดตลาดปักซองเน
2: า
0: ะ
2: เป็นพาแม่เฮ็ดเวียกอันน่ะผมว่าฮอดหรือบ่บ่ไปฮอดปักซองบริเวณแต่ว่าทางเข้าไปหาบอนส่วนที่เพิ่นพาไปหั่นก็ยากสมควร
0: โ
1: อ
2: เป็นทักแดงนี่เป็นพวกเป็นคุ้ม
0: เจ้า
2: อุดมสมบูรณ์หลายอยู่ทางภาคใต้ในเรื่องการเกษตรกสิกรรมนี่นะ
0: เออ
1: เจ้าแล้วมื้อนี้นี่ฝนตกบ่อันอยู่ทางอัน
0: อยู่ทางนครบักเสดหรือขวัญจะบ่ซัก
2: ตอนนี้กำลังจะตกเรือฟ้าคึมคือฟ้าชโยดเลยตอนน
0: ี้แม่นเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่านครหลวงวิ่งจันนี่ตกแห้งตั้งแต่คืนนี้ตั้งแต่เช้านี้
0: เจ้าอันนั้นก็
2: นครบักเสดกำลังมืดดำปีมาเลยนี่ตอนนี้
0: เจ้ามีอย่างอยากฝากถึงผู้สัญจรไปมาโดยเฉพาะจากนครหลวงวิ่งจันลงไปนครบักเสดเส้นทาง13ใต้เส้นทางสายเลือดแห่งชาติของพวกเขานี่ควรระมัดระวังมีสติแนวใดเจ้า
2: ก็อยากให้ทุกท่านเนาะมีสติกันเติมเดินทางไกลจังซี่แต่เมื่ออภิญญามาเนี่ยก็ปรากฏเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนาะมีถึงว่าบ่หลายก็บ่อยากให้มันเกิดเกิดจากสติความอยากหลับอยากนอนแน่ครับรถทางไกลนะดังนั้นจะเดินทางไกลลงมาทางภาคใต้เนี่ยต้องได้พักผ่อนให้เพียงพอสําหรับผู้ขับรถเนาะและก็มีสติเรื่องบวกเรื่องคุ้มเนี่ยยังมีหลายอยู่ถึงว่าเพิ่นกําลังคุ้นเกี่ยวเหตุอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ก็ยังมีบางจุดบางงานที่มันบ่ทันแล้วเนี่ยค่อยไปค่อยมา
0: เจ้า
2: และก็มีสติเรื่องสัตว์เลี้ยงคืออภิญญาเบาเมื่อกี้นี่นะ
0: มี
2: รถตับสัตว์เลี้ยงเด็กเริ่มแต่หมูหมาพี่แหละขึ้นมานำถนนหนทางนี่งูวันนี้ก็นอนตามหนทางก็มี
0: นี่เจ้า
2: ทุกคนมีสตินั่นแหละ
0: เจ้าเอาขอบใจกับอภิญญาที่ได้รายงานสดจากนครปักเสแขวงจำปาสักสู่มิตรรายการและทีมงานรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเราได้ฟังน้ำกันการจราจรอยู่ทางพุ่นและการเดินทางแต่นครหลวงวิ่งจันทร์ฮอดนครปักเสขอบใจหลายๆอภิญญาขอให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียงงานเจ้า
1: เนาะเอาก็ถือว่าเป็นการเล่าสภาพเส้นทางการสัญจรอยู่ทางนครปักเสก็คืออภิญญาเพิ่นเล่าแหละบางจุดบางบอนนี่ก็ต้องได้มีสติระมัดระวังโดยเฉพาะกับแม่นผู้ที่บ่ได้ลึ่งเคยเกี่ยวกับถนนหนทางเขตนั้นต
0: ้
1: องได้เพิ่มความระมัดระวังตื่น
0: ระยะที่ผ่านมาโคโซเอง

0: ตอนนี้ใจทุกท่านได้หาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนและอย่างต่อไปจึงกลับมาสนทนากันเติม
1: ครับ
2: ทหาร
3: ตำรวจ
2: พนักงาน
3: นักเรียนนักศึกษาน
2: ักธุรกิจ
3: สาวนาก
2: รรมกร
3: พ่อค้าแม่ขาย
4: ปัญญาชน
5: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาค

0: โอ้โอยเจ็บเจ็บโอ้ยังกับบ่ได้โอ้โอ้เจ็บทรมานเด้
1: อ้าวสมศักดิ์เป็นอย่างขึ้นมายืนบิดเอวบิดไปบิดมาตามวางๆคือบ่นางหรือว่ากำลังฝึกวิทยาหยุดอยู่บ
0: ่วิทยาหยุดบ้านตัวที่ลิสดวงกำลังเจ็บดีนะโอ้ยตอนนี้ยืนก็เจ็บนั่งก็ทรมานเวลาเข้าห้องน้ำเธอเธอนี่โอ้ยบ่อยากเว้าทรมานน้ำตาจนสิออก
1: โอ้ยที่แท้กับพญาติผงไว้เฮ็ดเวียกโตสิปล่อยให้ทรมานเฮ็ดหยังเฮามีแนวดีสิบ
0: ่
1: คนที่ว่าเคยเป็นแล้วนี่ใส่ได้ผลแท
0: ้โอ
1: ้นี่เลยเสี่ยวยาเพชรสังฆาตจากข่าวละโอตัวนี้ปัวลิสดวงโดยกงกินแล้วเฮ็ดให้หัวลิสดวงยุบแล้วก็แห้งไว
0: โอ
1: ้ลดอาการอักเสบลดอาการเจ็บปวดบวมช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดและกระจายเลือดที่อังให้เซาไว้ขึ้นและที่สำคัญช่วยให้ขับถ่ายสะดวก
0: ปาโทษคือบ่คักแท้แล้วมันกินยากบ่ต้องมาต้มมะฝนกินมา
1: บ่ต้องต้มให้ยากเพิ่นเฮ็ดเป็นยาเม็ดกินง่ายอุปการสะดวกเพียงแต่กินเทื่อละ2เม็ดเซาช่วยแรงก่อนอาหารเลือกสมุนไพรคุณภาพต้องขาวละอ้อ
0: โอ้คักแท้ฉันพักเที่ยงนี้พาเฮาไปซื้อมากินเลยบ่ไหวแล้วอยากนั่งแบบสบายสบายเชียว
1: อย่าปล่อยให้ลิสดวงทรมานการใช้ชีวิตของท่านเลือกยาเม็ดเพชรสังฆาตคาวละออหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713ได้เลย
2: แม่ๆมื้ออื่นเช้าพวกเฮาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
3: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
2: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
3: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
2: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
3: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
2: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเฮ็ดให้สัตว์ป่านับมือนับลดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
4: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ
5: ซื้อเงินใส่เบอร์ราคาเฮ็ดเท่าใด
6: ต้องแอป M Service
7: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อน้อ
6: ต้องแอป M Service
8: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
6: ต้องแอป M Service
9: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
6: ่ก็ต้องแอป M Service
10: โอ้ว้าวคักแท
11: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราทะลุคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย Data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
9: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลด App M Service ก่อนเด
11: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
12: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคม

0: ลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยที่พร้อมออกอากาศสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและพวกเรามีการไลฟ์สดผ่านทางเพจลาว National Radio
2: จ้ะ
1: ทุกท่านก็สามารถเข้าไปกดติดตามกดถึกใจแล้วก็กดแบ่งปันกันได้
2: อือจ้ะหลายคนก็ยังส่งข่าวมาอยู่เพิ่นว่าบ่เกี่ยวกับขับขี่เด้อว่าซั่นปัญหาความสะอาดบ้านเมืองการลักถิ่มขี้เหงื
1: ่
2: อขี้เหงื่อบ่ถือเก็บเมี้ยนย้อนว่ามันบ่นอนอยู่ในเป้าหมายของผู้เก็บเมี้ยนมันเกี่ยวกับไปลักถิ่มว่าซี่นะ
1: เอาบ่อนดินวางดินวางบ่อตามแคมป์ทางบ่อตามห้องน้ําบ่อมันจะมีกลุ่มคนหนึ่งดอกที่มักลักไปถิ่มใส่นะเดี๋ยวนี้นี่สังเกตเห็นบ่แม่นมีแต่คนลาวเด้อคนต่างประเทศก็คือกัน
2: อันนี้
1: จ
2: ัก
1: คือเมื่อก่อนนี่นะวันที่27นี่นะกับทางเจ้าหน้าที่ปกส.กลุ่มหนองบึกเขตหนองบึกนี่จะเป็นเขตเทียนก็จะเอิ้นโซนซะเนาะเป็นเขตที่ว่าคนมักไปถิ่มขี้เหงื่อซะหลายเพราะดินมันวางหลายอยู่เขตนั้นน่ะทางปกส.กลุ่มหนองบึกนี่ได้ศึกษาอบรมผู้ละเมิดเป็นลักถิ่มขี้เหงื่อซาซายอยู่เส้นทางหลวงเขตบ้านลักหินเมืองสีโคตะบองนครหลวงจันทน์ก็มีทั้งทานพันโทจำปาทองจันทราชนะฮ้องหัวหน้าปกส.กลุ่มหนองบึกนี
2: ้เจ้า
1: เมืองสีโคตะบองนครหลวงจันทน์นี่ได้เข้าห่วมผู้ละเมิดนี่แม่นเป็นคนต่างประเทศอดิศักดิ์มี2คนเฮาซามีมูล้านมานอายุ19ปีถือหนังสือผ่านแดนเป็นคนสัญชาติอย่างนี้บ่บอกเนาะบังกลาเทศแล้วกันยังมีอีกเท่านึงก็แม่นซารินอารอนทั้ง2คนนี่เป็นกรรมกรเสื้อซ่าสัญชาติบังกลาเทศที่พักเซาอยู่บ้านลักหินเมืองสิโคตะบอกนครวิงจันทน
2: ์
1: เป็นผู้ที่ไปลักเอาอันเนี้ยขี้เหงื่อนี่ไปทิ่มนปกส.ก็ได้มีการปฏิบัติคือศึกษาอบรมตักเตือนพวกเกี่ยวบ่ให้ไปทิ่มขี้เหงื่อซาซาอีกแล้วใครพวกเกี่ยวนี่เก็บเมี้ยนขี้เหงื่อที่ไปทิ่มได
2: ้
1: เก็บเมี้ยนคืนเก็บคืนขี้เหงื่อที่ไปทิ่มอยู่จุดที่ว่าไปทิ่มนี่แหละให้มันสะอาดคือเก่าเนาะมันต้องเฮ็ดแบบนี้ดิไอ้ดิซ่า
2: แม่นล่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องกระแสอยู่ในสังคมออนไลน์พอสมควรเนาะการไปลักทิ่มขี้เหงื่อนี่นะบัญหาเนาะมีฮอดคนต่างชาติมันก็ต้องได้กลับคืนไปเขาอยู่กับไผบริษัทใดมันก็มีผู้ค้ำประกันในการเอาเข้ามาเนี่ยอันนี้เขาเอิ้นพวกแรงงานนะและเป็นผู้บอกเขาไปทิ่มบ่หรือว่าเป็นความคิดเขาเองเขาเห็นคนลาวทิ่มแล้วก็ทิ่มน้ำบ
1: ่
2: หรือบ่อนี้มันเป็นบ่อนทิ่มที่เหงื่อบ่อันนะ
1: ความจริงค่ะนะอันนั้นมันก็จะมีภาคส่วนบริการอยู่แล้วเนาะรถเก็บเมี้ยนแล้วก็เอาไปทิ่
2: ม
1: อยู่สนามขี้เหงื่ออยู่แล้วนะก็ให้เก็บท่อนไว้ใส่ถุงใส่กระตาบ่ใส่อีหยังก็ให้ล้อถ่าก็เจ้ามาเก็บสมมุติว่านี่นะอย่าไปทิ่มซะเพราะเสียเงินหน่อยเดียว
2: เจ้า
1: เพื่อมีส่วนร่วมในการที่จะเฮ็ดให้บ้านเมืองของเฮานี่สะอาดงามตาแล้วก็บ่เปื้อบ่เปื้อนแต่ว่าสิ่งสําคัญนี่เพิ่นก็เฮียกร้องได้ว่าประชาชนทุกคนนี่อย่าไปทิ่มขี้เหงื่อซะซ้ายอย่าจูดขี้เหงื่ออีกได้บ่ทิ่มละล่าได
2: ้แม่นล่ะ
1: บ่แม่นว่าบ่ไปทิ่มซะซ้ายแล้วจูดอยู่เขตเงินตัวเองก็บ่ได้อีกแล้วผิดระเบียบ
2: นะเคยเว้าสู่มีรายการแนวฟังเรื่อยๆการจูดขี้เหงื่อขอให้มันเป็นระเบียบของบ้านซะ
1: เจ้า
2: ควรขึ้นอยู่เฮือนหลังใดในบ้านบ่คณะบ้านปกส.บ้านจัดการโลดเพราะว่าควรขี้เหงื่อการจูดขี้เหงื่อนี่นะมันบ่แม่นเข้าดังผู้จูดเนาะมันลามไปเมิดเข้าเงินเข้าซานเข้าอยู่ห้องนอนซ้ําบ่นํามันอาจจะเกิดไฟไหม้ลามไปทางอื่นแบบสินะเขาห้ามจูดขี้เหงื่ออยู่ในตัวเมืองเนาะห้ามจูดแท้ๆและเรื่องการลักทิ้งขี้เหงื่อกลับมาเว้าคืนน้อยนึงก่อนจะมาฟังสถิติอุบัติเหตุในวันที่28 29เนาะจังซั่นว่าเรื่องเจ้าของดินคือกันว่ามีเจ้าของดินเมิดได้ดินแต่ละบ่อนแต่ละบ่อนน่ะมีเจ้าของเมิดแต่บ่ไปอนามัยแต่บ่ไปสร้างไปซาไปพัฒนาหยังทั้งมีเจ้าของ
1: เจ้า
2: สุดท้ายมันก็โหกกะเหงื่อคนก็ไปทิ่มขี้เหงื่อใส่ถ้าว่าเจ้าของดินมีความตื่นตัวแดไปเฮ็ดหัวเฮ็ดเฮาไปปักลักดีๆบ่สิได้ไปทําความสะอาดมีดินหลาย บางเทื่อบ่มีเวลา
1: เจ้าก
2: ลายเป็นสนามขี้เหงื่อไปในตัวเลยแต่ผู้ไปทิ่มขี้เหงื่อนั้นมันผิดแท้เนาะมีฮอดคน
1: มีหลายจุดหลายบ่อน
2: ต่างดาว
1: คือหนองบึกคือทางหนองบึกนี่หลายคนจะมักสังเกตเห็นเนาะเส้นทางตัดใหม่นะจะด
2: ี
1: แต่ว่าโนรีได้ไปอีกทางนึงเมื่อนั้นจัดรายการกับสุภลินทางดอนก่อยก็คือกันก็มีจุดที่ว่ากระเจ้ามักลักไปทิ่
2: ม
1: ไปลักทิ่มขี้เหงื่อใส่นะเป็นเดินดินเปาวางแหละแล้วก็อีกจุดนึงมันอยู่ทางนั้นบ้านใหม่โซนก็จะเอิ้นว่าเขตอันกระเจ้าจัดสินจัดสรรดินนะเน
2: า
1: ะม
2: ัน
1: จะม
2: ี
1: ค่อยตรงนี้ฮะ แคมป์ทาง2ฝากอดิศักมันเป็นดินวางเพราะว่าเขตนั้นก็เจ้ายังบ่ทันได้ปลูกเฮือนสลายเด้
2: เป็น
1: มันเป็นทางและดินวางทั้ง2
2: กลายเป็นสนามขี้เหงื่อ
1: เป็นสนามขี้เหงื่อแปลว่าจูนพูนเลยนะบ่แม่นธรรมดาได้หลายจ่าเฮียนนี่แหละ
2: ว่าเดี๋ยวนี้นี่สังเกตว่าจะบ่จอดบ่จอดแล้วขนลงหมายก็คนอยู่หลังกับบ้านโยนเลยนะ
1: เลยแล้วก็ขับไป
2: ขับไปเลยนะโยนปั๊บๆๆๆไปเลย
1: เอา
2: เบียนมาใหม่บางทีก็ทั้งขับทั้งโยน
1: อ
2: ือพอแต่วิตินมิดมือตัวเองก็จวดหนีแล้ว
1: บ่ได้บ่ได
2: ้อันนี้บ่ได้ท่านผู้ฟังเนาะบทลงโทษนี่ก็มันต้องให้มันหนักกว่านี้ได้เนาะต้อง
1: บ่ให้คิดว่าเป็นเรื่องน้อยได้การขี้เหงื่อซ้ายๆหรือว่าการสร้างขี้เหงื่อขึ้นมานี่นะเพราะว่าปัจจุบันนี่นี่มันขี้เหงื่อมันหลายเว้าแล้วเว้าอีกเมื่อวานนี้ได้สัมภาษณ์ทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่เพิ่นทําพิซซ่าบอกว่
2: าเพิ่นว่าจังได
1: ๋เพิ่นว่าขี้เหงื่อที่อันน่ะประชาชนสร้างในปัจจุบันนี่นะ700หา900ต้นต่อมื้อแต่ความสามารถในการเก็บเมี้ยนเพียงแต่500อีกครึ่งนึงอ่ะดิซัก
2: โอ้อีกครึ่งนึง
1: ม
2: ันก็เลยไปแบบซะเลย
1: แม่น
2: อันนี้สิหาวิธีแก้ไขนําใดก็ความคิดความเห็นกับมิตรรายการเนาะ
1: เจ้ามาเว้าเรื่องอุบัติเหตุกันแน่บัดนี้น่ะทางท่านพันโทอัมพรคำอุนทรเพิ่นก็ได้ส่งตัวเลขของอุบัติเหตุเข้ามาในแต่ละวันสำหรับเมืองที่เพิ่นนั่นรับผิดชอบอยู่ฮั่นเน
2: า
1: ะวันที่29นี่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเวลา 8:07 นาทีนี่รถจักรต่ำกับรถเก๋งอยู่บ้านท่าหลวงกลางนพานาเปเพเล็กหน่อย2คันเจ็บสมควรอีก2คน
2: เจ้า
1: แต่ว่าอันนี้แม่นเพิ่นเอาเข้าเลขทีดำเนินคดีตามขั้นตอนแล้วเนาะและอีกรายนึงแม่นเกิดขึ้น 18:10 นาทีรถกระบะต่ำกับรถจิ๊บอยู่ไฟแดงหนองเนียงบัดนี้น่ะพานาเปเพเล็กหน่อย2คันแต่ว่าตกลงกันเองได้เนาะสำหรับกรณีนี
2: ้
1: ส่วนรายที่3แม่นเกิดขึ้นตอนดึก 1:30 รถจักรต่ำกับรถจิ๊บอยู่บ้านนวลข้อเหนือพานาเปเพเล็กหน่อย2คันแล้วก็เจ็บเล็กหน่อย1คนกรณีนี้ก็แม่นตกลงกันเองได
2: ้
1: นี่แม่นกรณีที่ว่าเพิ่นรายงานเข้ามาเนาะแล้วก็ยังมีอีกอดิศักดิ
2: ์
1: ก่อนที่จะไปเบิ่งตัวเลขประจำวันเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: วันที่30บัดนี้นะคือเมื่อวานนี้ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น2เรื่องคือกันเรื่องที่1นี่แม่นเกิดขึ้น 5:10 นาทีมีอุบัติเหตุอยู่บ้านโพนเข็งรถกระบะวีโก้ต่ำกับรถเก๋งแล้วไปต่ำกับรถฟอร์ดโอ้3คันพุ่นได้นี
2: ่
1: เปเพสมควร2คันเล็กหน่อย1คันบ่มีคนบาดเจ็บอันนี้เป็นเข่าเลขที่ดำเนินตามขั้นตอน
2: เจ้า
1: แล้วก็อีกเหตุการณ์นึงเกิดขึ้น 2:15 นาที15:30 นาทีอยู่บ้านมีอ่ะนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่บ้านนาควายใต้เนาะเป็นรถบรรทุกต่ำกับรถกระบะฮุนไดผลเสียหายเล็กน้อยคู่กรณีตกลงกันเองได้อันน
2: ี้
1: ที่ทางพันธุอัมพรเพิ่นส่งเข้ามา
2: เจ
1: ้
2: าเจ้าก่อนนี้เกือบ1อาทิตย์แล้วที่อริสักเองได้ไปทางหลงควาย
1: เจ้า
2: แล้วก็ไปทางเส้นทาง450ปีทางเขตทางโพศีพุ่นน่ะ
1: เจ้าม
2: ันมีสีแยกไฟแดงตัวนึงเด้มาแต่อันลักษณ์21เด
1: ้
2: มาทางโคกสะอาดนะ
1: เจ้า
2: อันนี้แม่นรถฮุนไดแก่เล็กก็สิแม่นเล็กที่เอาไปเฮ็ดลังคงลังคาแหละ
1: แม่ล่ะ
2: มัดบ่แน่นแน่ออกจากไฟแดงเฮียซะอยู่หั่นแม่นบ่ใครแต่ว่ารถยังบ่หลายรถบ่ได้แล่นมาไวสิมาเหยียบมาต่ําเอาเหี้ยนี่ซะมันเป็นกล่องอโยอย่างนั้นมันซะ
1: กระจาย
2: กระจายไปเนาะเล็กเป็นทอนเป็นทอนอยู
1: ่
2: เล็กเล็กสี่เหลี่ยมนะ
1: เจ้า
2: เออก็เห็นกรรมกรแน่ผู้ขับรถนี่ก็ช่วยกันเอาขึ้นนี่เป็นห้อย
1: เว้ามาเว้าเรื่องตัวอดิศักดิ์เว้านี่เนาะเรื่องขนเครื่องใส่หลังรถนี่นะก็ต้องได้เอาใจใส่เด้วางอาทิตย์แล้วนี้ที่ว่าจัดรายการกับสมลา
2: เจ้า
1: ก็มีปรากฏการณ์นึงที่พวกเขายกขึ้นมาอดิศักดิ์ที่เพิ่นขนเครื่องใส่อันกระบะเนาะหลังรถนะมันนี่มันเป็นเล็กยาว
2: อัน
1: น
2: ี้
1: สักคือภาพเด้อเป็นเล็กยาวธรรมดาเล็กยาวนี่มันต้องตั้งเนาะเพื่อบ่ไปขวางแต่ว่าเพิ่นหั่นน่ะขนแล้วแม่นเอาเล็กคันขวางมันนี่ขวางเล็กมันจะ2ข้างเด้อเนาะ
2: โ
1: อ้อันนี้สักคือภาพเด
2: ้อ
1: มันยาวคนที่ขี่รถทั้งหลังสิแซงก็แซงบ่ได้ย่านไปเกาะเอาเล็กที่มันสวดออกมาม
2: ันยาวออกคือกับมันยนต์หันตัว
1: เออแมนคือปีกยนต์แมนอันนี้ซักกันเปรียบเทียบเนาะแม่แหละวันนี้เพิ่นละเพิ่นสิขี่เข้าแคมป์ก็เข้าบ่ได้เด้เพราะว่าเพิ่นย่านเล็กที่มันยาวออกหั่นเกาะข้างทางเบื้องอีกเบื้องนึงเนาะเพิ่นก็ต้องได้ขี่ทางกลาง
2: เจ้าม
1: ันขี่ทางกลางแล้วมันก็ขวางทางหมู่รถแล้ว
2: โอ้มันขึ้นได้จังได๋เนาะไปเฮ็ดแนวนั้นเนาะดีแล้วบ่เกิดอุบัติเหตุ
1: นั่นแหละ
2: หรือว่าเกิดเฮาก็บ่ฮู
1: ้เห็นภาพตอน
2: น้อยน้อยเดียวซั่นซะอันซองมานี่แม่นอยู่ว่าแกทางยาว
1: จ้า
2: แล้วก็มัดถุงจอกถุงยางใส่บางคนเนาะเพื่อเป็นสัญลักษณ์แต่ว่าเวลาไปฮอดทางเลี้ยวเพิ่นจะเลี้ยวขวาเลี้ยวเข้าไปผู้ขี่น้ำหลังนี่ก็ให้รอเด้เฝ้าโพด
1: คือว่าต้องเว้นระยะห่าง
2: ไปนึงเอาเลี้ยวไปมันยังมันแฮงเดียวมั้ย
1: มันเกาะ
2: แล้วมันเกาะล้มปังงางอยู่เห็นบ่เสียเวลาคนก็เจ็บ
1: เวลาเห็นรถขนเครื่องขนอีหยังก็สร้างนะบ่ต้องพยายามเข้าไปใกล้อดิศักดิ์เอาง่ายๆซะ
2: แม้กระทั่งรถ10ล้อ18ล้อบ่รถ22ล้อรถพ่วงน่ะเฮาแล้วสิไปแซงหรือว่ามันกําลังสิโค้งแล้วตัวเองก็ไปโค้งน้ํามันข้างๆน่ะตีนหลังเหยียบบ่แท้เลยเสี่ยวแท้เลยอันนี้อู้อันตรายเนาะให้คิดเห็นภาพนํากันท่านผู้ฟังมื้อเช้านี่ขี่รถมาลงค่อยไฟฟ้าพลต้องมาก็เกิดอุบัติเหตุผู้ใดก็เฝ้าได้ฝนเด้
1: เจ้าร
2: ถจักต่ำกับรถใหญ่หรือว่ารถใหญ่ต่ำกับรถจักเนาะก็เขาเห็นหันเพราะว่าสักเองก็ขี่กายเลยเฝ้ามาเข้ารายการนี้ดิ
1: เจ้า
2: เนาะเห็นหันเด้อรถจักหันแม่นใส่สุดทั้งเจ้าหน้าที่ได้เนาะทั้งปกสเฮา
1: เจ้า
2: เพิ่นก็ใส่เสื้อกันล้มรถใหญ่เห็นลงออกมาหันล้มโทรศัพท์อยู่หันแม่นคือสิแม่นพนักงานลาวโทรคมป้ายแดงเสื้อแดงแล้วมีป้ายลาว
1: โลโก้
2: เนาะอันนี้ก็ผู้หญิงทั้งสองเลยเกิดอุบัติเหตุเนาะก็คิดว่าคือสิบ่มีไผเจ็บหนักดอกตามที่เห็น
1: แต่มันรถเพ
2: รถเพแต่มันก็เป็นอุปสรรคในการสัญจรแก่ผู้อื่นป่านนี้คือจะไกลเกลี่ยกันได้แล้วแหละเน
1: า
2: ะเป็นชั่วโมงแล้วเจ้ามาเว้าเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเอากลับคืนไปวันที่28กรกฎาคม2026ท่านผู้ฟังอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดทั่วประเทศนี่แม่น18รายพานาเปเพทั้งหมดนี่32คันเปเพเล็กน้อย21คันเปเพสมควร10คันเปเพใส่การบ่ได้นี่1คันใส่การบ่ได้แม่นแนวใดฮู้บ
1: ่เอาก็ได้ถิ่มเลย
2: ถิ่มเป็นเล็กเศษเนาะคนที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนี่31คนท่านผู้ฟังบาดเจ็บเล็กน้อยนี่16คนบาดเจ็บสมควรนี่13คนบาดเจ็บสาหัส2คนเสียชีวิต1คนเนาะบาดเจ็บสาหัสนี่2คนนี่ก็โอ้อยู่ในห้อง ICU เลย
1: แม่
2: สาหัสคันว่าสาหัสในระดับนั้นผู้ใดท่านผู้ฟังและบรรดาแขวงที่เกิดอุบัติเหตุนครหลวงนิงจันทน์5รายแขวงนิงจันทน์4รายแขวงหลวงน้ำท่านี่2รายแขวงพงสลีนี่1รายแขวงอุดมไซ1รายแขวงเสียงกวง1รายแขวงขมวนอีก1รายเสียชีวิต1คนเนาะรถยนต์ต่ำกับรถจักรแขวงจำปาสักนี่1รายแขวงอัตปื1รายทางด่วน1ราย
1: เจ้านั่นก็เป็นวันที่28เนาะพอเขามารายงานคืนเพราะว่าใน 2-3 วันผ่านมาเวลาบ่ทันก็เลยบ่ได้มีการรายงานวันนี้วันที่29ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั่วประเทศในวันที่29กรกฎาคม2026นี่แม่นมีอุบัติเหตุรถบรรทุกต่ำกับรถจักรเวลา 22:00 นเกิดขึ้นอยู่บ้านน้ำแก้วหลวงเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำท้าเสียชีวิต1คนได้นี่เพิ่นบอกสาเหตุพร้อมอดิศักดิ์
2: เจ้า
1: สาเหตุนี่มันเกิดจากความไวแล้วก็อยู่ในนี้เพิ่นบอกว่าผู้ที่เกิดขึ้นเป็นชื่อเท่าแป้นอายุ30ปีอาชีพพนักงานทหารสัญชาติลาวปัจจุบันแมนอยู่บ้านหนองบัวเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำท้าผู้ขับขี่รถจักรนี่มันเสียชีวิตเพราะเป็นรถจักรต่ำกับรถใหญ่เนาะอันนี้เพิ่นรายงานเข้ามาให้ฮู้สำหรับกรณีเดียวว่าซั่นซะที่เพิ่นส่งเข้ามาในวันที่29นี้เนาะเว้าเรื่องสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุก็คือทางเจ้าหน้าที่เพิ่นได้มีการรายงานหรือว่าเวลาเฮาสนทนาอยู่ในการขับขี่ปลอดภัยเพิ่นก็เว้าตลอดขับขี่ด้วยความไว
2: ความไวแหละต้นตอเลย
1: แล้วก็เมาแล้วครับ
2: แม่น
1: ล
2: ่ะ
1: บ่ให้ซิดกันแซงบ่รับประกันเทคนิครถเห็นบ่ลักลักที่พวกเฮาฮู้กันแบบนี
2: ้ 2-3 อย่าง
1: แต่ว่าเป็นหยังเฮาคือบ่ป้องกันคำถามเนาะ
2: มัน
1: เขาฮู้สาเหตุแล้วดิ
2: แม่ล่ะฮู้สาเหตุแล้วก็ต้องช่วยกันป้องกันเนาะเรื่องความไวนี่นะมันก็มีกำหนดอยู่ในเขตแต่ละบอนแต่ละทีเดี๋ยวมันก็มีป้ายเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อยู่นครหลวงมิ่งจันทร์นี่ป้ายห้ามจอดวันกูวันขี้กับมุ้ยไผสนใจกูจอดเรียบนี่เส้นทางไกลน้ำพุนี่น้ำพุนี่นะไกลวิทยุนี่นะ
1: เจ้า
2: ไปเบิ่งไหม
1: สองข้าง
2: สองข้างเลย แต่ป้ายเปอร์เจอร์อยู่หั่นห้ามจอดวันคู่วันขี้กูสนใจนะ
1: ใส่ตาสั้น
2: บ่สนใจยังเลย
1: คือ
2: ว่าบ่เห็นใส่แว่นตาดำบ่เห็นจอดเลยอันนี้เจ้าหน้าที่เอาผิดได้ล็อกล้อได้เนาะ
1: แม่ล่ะ
2: เจ้าต้องไปจอดทางอื่นมู่จอดเต็มแล้วเด้เบื้องให้จอดนะ
1: เจ้า
2: แต่เบื้องเจ้าจอดนี่แม่นห้ามแม่นบ่
1: แม่น
2: ที่สังเกตเอารถเข้าไปนะผ่ากลางนะเกือบบ่วิดเลยเมื่อวานนี่ขี่ไปเกือบบ่วิดโอ้ยันไปเกาะรถเข้ากับปานนั้น
1: อันนี้ซักว่าอยู่ห้อมตัวน้ำผุเน
2: า
1: ะ
2: ห้อมน้ำผุเนี่ย
1: ม
2: ัน
1: น
2: ี่
1: ห้อมห้อมหอวัฒนธรรมที่ที่กลายไปในหนึ่งกุ้งเงินข้ามกับทั้งเข้าประตูโค้งกันสามทีละนี่นะตอนนั้นฮะนะเพิ่นจะกำหนดให้จอดรถข้างเดียวฝากเดียว
2: เพิ่นก็แต้มมาอยู่ดิ
1: เพิ่นแต้มต้องจอดตามล็อกที่เพิ่นแต้มเน
2: า
1: ะแต่เวลาที่ว่าจอดมันบ่แม่นจอดตามไหนเพิ่นจอดสองครั้งเพื่อดิซักว่าเท่าไหร่เวลาไปฮะนะเกือบโบวิดอันที่จะขี่รถไปฮะนะ
2: อันนี้เจ้าหน้าที่เอาผิดได
1: ้
2: ไปล็อกล้อเนาะปั๊บใหม่ได้
1: เจ้า
2: เห็นกับตาดิมันผิดดิ
1: เอาประจักษ์อยู่หันดิจอดอย
2: ู่บ่ต้องไปไล่บ่ต้องไปกวดปิดปิดบ้านๆเอานี่รถเนาะล้อเอารถผิดบักหลายอันอยู่ในตัวเมืองนี่นะ
1: เจ้า
2: อันนี้ก็บ่แม่นส่งเสริมเจ้าหน้าที่ไปเอาผิดแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติกฎหมายต้องผู้กระทําผิดนะผู้กระทําผิดก็ต้องรู้ตัวเองกล่าวเตือนว่าอาจจะเขียนอันใดใส่หน้ารถหันป้าไว้อยู่หันเพื่อกล่าวเตือนกันตื่มเนาะท่านผู้ฟังเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: เอาอันนี้ท่านก็มีส่วนร่วมนํารายการพวกเราได้แสดงความคิดความเห็นเข้ามายังมีเวลาพอที่0305787052เด้อท่านผู้ฟังกิ่งกังเข้ามา
1: สมมาลาเพิ่นส่งขอความรายงานเข้ามาสภาพอากาศเพิ่นเดินทางไปเฮ็ดเวียกต่างแขวงอดิศักดิ์เพิ่นว่าติดตามอยู่เมืองคำเกิดลักซาวบริคำไซนี่อากาศดีบ่มีฝนตกว่าซั่นโป้อยู่นครหลวงนี่ตกแฮงเด้อสมมาลา
2: แม่นบ
1: ่รายงานมาตื่มก็ได้เกี่ยวกับเส้นทางที่ว่าเดินทางไปเป็นแนวใดยุ่งยากบ่บ่อนใดที่ควรระมัดระวังก็สามารถแจ้งเข้ามาในรายการขับขี่ปลอดภัยเพื่อเฮาสิได้เตือนท่านผู้ฟังตื่มเวลาเดินทางเส้นทางนั้น
2: เจ้าเจ้าเอาก็ถือว่ามาเป็นเรื่องที่หลายคนเนาะที่ต่างน้ำกันแล้วก็เบ้าน้ำกันมีมิตรรายการซื้ออย่างอันนี้โอ้ชายสมมาลาเนาะเพิ่นเขีย
1: น
2: รายงานเข้ามาอยู่ทางพุ่นก็สิฟังได้สะดวกและฟังทางออนไลน์ทาง Facebook
1: เพิ่นติดตามทางเพจ
2: ทางเพจของพวกเฮาจัง
1: ๆเพราะว่าช่องทางในการติดต่อหรือว่าติดตามรายการต่างๆของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรวมทั้งรายการขับขี่ของพวกเฮานี่ท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามได้ทางระบบ FM 103.7 หรือจะเป็น FM 94.3 แล้วก็นอกจากนั้นก็ฟังออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.lnr.org ได้แบบทั่วโลกที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็แม่นฟังแห่งชาติของพวกเฮาได
2: ้
1: หรือว่าการติดตามผ่านทางการไลฟ์สดทางเพจเฮาลาว National Radio ก็จะมีหลายๆรายการโดยเฉพาะก็แม่นภาคข่าวเช้าภาคข่าวทั่วไปเนาะที่เพิ่นจะมีการไลฟ์สดผ่านทางเพจแล้วก็รายการขับขี่แล้วก็อีกรายการต่าง
2: ๆ
1: ก็ติดตามได้ฉะนั้นเจ้า
2: เอาก่อนจากกันนี่ก็อยากจะเว้าให้มีรายการได้เข้าใจแล้วก็ได้มีส่วนร่วมกับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหลายขึ้น
1: เจ้า
2: เนาะหลายท่านยังซอกหาบอนปลาซอกปลาซุ่มอยากได้อยู่ในตัวเมืองราคาถูกวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเขามีห้องประชุมอยู่ชั้น4บรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึงห้อย
1: ประมาณห้อย
2: ห้อยคน
1: เจ้า
2: เนาะห้อยคนอย่างน้อยท่านจ๋าห้อยคนเนาะอันนี้ท่านสามารถมาใช้บริการได้ติดต่อได้ท่านจ๋ากับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวตั้งอยู่ด้านข้างสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์นี้และนอกจากนี้ห้องประชุมระดับวิสาการ15ชาวคนพวกเขามีอยู่ชั้น2ชั้น3ให้ท่านได้มาใช้บริการมีบ่อนจอดรถมีห้านอาหารมีสถานที่ที่เหมาะสมกับบรรดาท่านนอกจากนี้รายการต่างๆที่ออกอากาศทาง FM 103.7 MHz ก็ดี AM 567 kHz ก็ดีท่านต้องการอยากโฆษณาสินค้าต้องการประชาสัมพันธ์ต้องการอยากมีส่วนร่วมบางเทื่อว่าข่อยอยากมาจัดรายการนี้ข่อยมักเวลานี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะท่านอยากจะมามีส่วนหนึ่งประกอบส่วนครับรายการต่างๆหรือว่าอยากมาเป็นครอบครัวของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเขาก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะท่านจะมาเป็นคู
1: ่
2: มาผู้เดียวมาแบบบริษัทห้างห้านต่างๆพวกเขาก็ยินดีต้อนรับ
1: แม่นแล้วเจ้าเนาะเอาตอนนี้เวลาจากทางรายการขับขี่ปลอดภัยก็ใกล้จะหมดลงแล้วต้องขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังและก็รับชมท่านสามารถฟังรายการขับขี่ปลอดภัยได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. หา 9:00 น. มื้อนี้อดิศักดิ์มโนลีต้องลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี
2: สบายดี

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะขยายและพัฒนาระบบสนองน้ำประปาให้แก่ชุมชนโดยเฉพาะบรรดาตาแสงและบ้านที่ยังบ่ทันมีน้ำกินและน้ำใช้และการพัฒนาตัวเมืองตามแผนผังตาแสงและบ้านโอกาสชี้แจงต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่8กรกฎาคมนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในต้นน่าจะสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการน้ำประปาที่มีทุนแล้วโดยเฉพาะทุน ODA การลงทุนปกติของรัฐและรัฐวิสาหกิจน้ำประปาการลงทุนในรูปแบบ BOT หรือ PPP พร้อมนั้นจะเร่งสุ่มใส่แก้ไขปัญหาน้ำสูญเสียบ่เป็นเศรษฐกิจให้ลดหน่อยถอยลงท่านเล็กไหลศรีวิไลให้ฮู้ตื่มว่ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อสร้างแผนพัฒนาระบบน้ำประปาชุมชนอยู่บรรดาตัวเมืองตาแสงและเขตจุดสุ่มการพัฒนาโดยจะระดมขอทุน ODA จากบรรดาคู่ร่วมพัฒนาเป็นต้นธนาคารโลก ADB AIIB และคู่ร่วมพัฒนาอื่นๆรวมทั้งทุนของรัฐบาลจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: ตื่มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้โอ้ตู่ไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
11: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เศร้าเท่าคำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บึดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
10: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
11: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนที่ให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
10: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
11: แม่นหลานว่าถึกพร้อมนั้นพวกเขาโม้ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
12: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: น้อย
1: ฮะ
0: ได้ยินว่ายุงเฮียนพวกเขาสิมีการบริจาคเลือดว่ะ
1: แม่นแล้วเด้พอแต่ว่าก็เห็นรถศูนย์บริจาคเลือดมาหันเด้
0: โอ้ข่อยก็อยากบริจาคเลือดอยู่แด้แต่ข่อยย่านเจ็บ
1: บ่เจ็บดอกตามเฮาเคยบริจาคผ่านมาก้อนบริจาคเลือดเพิ่นก็มีแบบฟอร์มสอบถามเด้ตามเงื่อนไขแมนผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลสุขภาพแข็งแรงบ่เป็นพยาธิและพฤติกรรมเสี่ยงติดพยาธิทางเลือดเช่นพยาธิเอสตับอักเสบและพยาธิกลับมาโรคอื่น
0: ๆโอ้เพิ่นถามแบบนั้นว่ะ
1: แมนแต่ก็มีขอยกเว้นระยะผู้หญิงมีประจำเดือนถือพาและแม่หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม
0: ่คันสั้นข่อยก็สิไปบริจาคเลือดคือกัน
1: ดีๆไปบริจาคเลือด
2: ร่วมใจบริจาคเลือดเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่าน
1: สุขสบายดีต้นน้ำ
0: เจ้าสบายดี
1: มิเลการ
0: เจ้าสบายดีสายฝนเนาะทักทายสบายดีมิเลการทุกท่านน้ำพัดท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำเนาะทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ
1: ์หรือว่าผลิตภัณฑ์ทางเว็บไซต์เนาะ www.lnr.org
0: เจ้า lnr.org.la เนาะหาฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหาฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดมีรายการการติดตามหาฟังเนาะเพราะว่าจะเป็นผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเราแล้วก็แชร์ส่งต่อออกไปผ่านทาง 94.3 เมกะเฮิรตซ์เทวาหลายช่องทางเนาะการติดตามหาฟังก็อย่าลืมเด้อหาฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็แจ้งมาได้เติมเนาะผลของการหาฟังในมื้อนี้สัญญาณชัดเจนหรือบ่และพร้อมเดียวกันนั้นท่านผู้ฟังพบพ่อกับมิตรรายการท่ามกลางบรรยากาศสายฝนลินเนาะในมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายของเดือนกรกฎแล้วท่านผู้ฟังพบกันในมื้อนี้วันศุกร์แฮม2คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่31เดือนกรกฎ2026
1: บ่แม่นต้นน้ำลืมว่าเมื่อกี้มีเดือน8
0: อ๋อ
1: เดือน8บ่
0: เดือนกรกฎเดือน7เนาะข่าวสื่อในจากทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณหูสิ่งดีๆนำมาฝากประทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงเนาะมาฝากมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนท่ามกลางบรรยากาศสายฝนในมื้อนี้ท่านผู้ฟังฝนตกมาตั้งแต่เช้าๆเนาะ
1: อากาศนี้สงสัย2คนนี้นอนบ่พอเลยหลงๆลืม
0: ๆอากาศนี้อยู่สูงกินเย็นเนาะในมื้อนี้ท่านผู้ฟังบางคนในการสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานอยู่ในปัจจุบันนี้บางคนในการจับจ่ายซื้อขายอยู่เนาะบ่ว่าจะเป็นทางแม่ค้าพ่อค้าสาวขายต่างๆการซื้อได้ในการขอให้ทุกคนซื้อได้ขายหมานเด้อบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีบางคนในการแล่นรถโดยสารแดหาฟังวิทยุไปพร้อมผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถเนาะเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี
1: ้แม่นแล้ว
0: ก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเติมเพราะว่าเส้นทางมืนเส้นทางเปียกเนาะมีรายการการลดพรการนำไส้ความไวเนาะและก็ขอให้ทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติกฎระเบียบจราจรนี่คือความปรารถนาดีจากทางรายการสีสันเสียงเพลง
1: วันนี้ก็ฝนตกแต่เช้าคนเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: อากาศก็ดีดีผู้บางคนก็เฮ็ดเวียกไปน้ำแล้วก็ฟังวิทยุเข้าไปน้ำแล้วก็พร้อมโดยนั้นก็อาจจะกินข้าวอยู่หรือว่าดื่มกาแฟอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าใส่ฝนเศร้ามานี่ก็รู้สึกว่าแหบๆคอ
0: เลยเจ้าหนึ่งว่าอิงใส่สภาพอากาศในเนาะมีรายการก็ต้องได้เบิ่งเย็นสุขภาพให้กินให้ดีเด้อบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่นี่ล่ะมีรายการต้องได้เอาใจใส่เบิ่งเย็นตนเองให้ดีอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้บางมื้อนี่ก็อากาศร้อนร้อนบางมื้อนี่ก็รู้สึกว่าอากาศหนาวเย็นได้เนาะโดยเฉพาะมื้อนี้แล้วรู้สึกว่าอากาศเย็นๆแน่มีรายการต้องได้รักษาสุขภาพเด้อถ้าว่าอาจจะออกไปทางนอกนี่ก็ให้ใส่เสื้อกันแขนยาวไว้เนาะเพราะว่าบางคนนี่ก็ปรับตัวน้ำบ่ทันจากร้อนนี่ออกไปสู่อากาศเย็นๆมันกลับคืนเข้ามานี่อาจจะเฮ็ดให้รู้สึกว่าคิงอุ่นรู้สึกว่าขึ้นสิเป็นไข้นี่แหละบางคนนี่ก็เป็นวัดแดเป็นไอแน่เนื่องจากว่าอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเนาะเพราะว่าจะเป็นทั้งเล็กน้อยหรือว่าผู้สูงอายุต้องได้เอาใจใส่รักษาสุขภาพน้ำกันเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังมาเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนเนาะตอนต้นรายการนี้กับเสียงเพลงนี้ฝากต้อนมิตรรายการทุกคนคอยอ้ายอยู่สายฝนเนาะเข้ากับบรรยากาศพิเศษเสียงเพลงนี้ฝากไปทั้งเสาแพงเด้อฝากไปทางเมวันเนาะทางเมจันทราพร้อมละกาทั้งแม่คำพร้อมเด้อแม่เวียงสอนพร้อมเนาะบ่ได้ยินเสียงนี่โดนละถ้าว่าติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่กับกิ้งก้างยกสายโทรเข้ามาเบอร์ห้องส่งได้เนาะ0305787052ตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนคอยอ้ายอยู่สายฝนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: ากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แง้มไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
1: แม่แล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้แหละลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เนาะ
1: กันย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางป่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดป่าแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ป่าไม้และระบบนิเวศใด
1: แมนย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามปาเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทำการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามปา
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แหงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: กับคามาสุริยะนี่ท่านผู้ฟังและการของพวกเฮาและการสื่อสารเสียงเพลงนั่นเองเนาะว่าเรื่องการจุนไฮถังป่าเมื่อกี้เนาะเป็นการโฆษณาผลกระทบด้านลบกับมีหลายในต้นน้ำว่าจะเป็นมลพิษทั้งอากาศก็คือฝุ่น PM มันเอง
1: เจ้า
0: และก็เป็นสาเหตุหลักที่ให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดน้อยทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินและการมีความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ลามป่าฉะนั้นแล้วก็ต้องให้ระมัดระวังน้ำการนกในการสูญเสียนี่ก็ถือว่าเป็นสภาพอากาศที่ว่าเฮ็ดให้มีอากาศด้านลบแน่และก็มีมลพิษทางด้านอากาศพร้อม
1: เจ้าเวลาท่านผู้ฟังฉะนั้นก็เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมน้ำกันเนาะเป็นเจ้าการน้ำกันในการดูตีการตัดไม้ทำลายป่าปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปแน่นอนล่ะสิ่งแวดล้อมก็เป็นมิตรที่ดีเนาะในการดำเนินการใช้ชีวิตประจำวันถ้าว่าสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ว่าบ่ดีเนาะในบางเขตบางพื้นที่หลายคนยังถือเบาก็คือการทิ้งขี้เหญ้าซาซาอยู่อาจจะส่งกินเหม็นจริงที่พวกเฮาบ่ปัสจากบ่ได้จังซี่มิตรรายการอันนี้ก็ต้องตื่นตัวเป็นเจ้าการน้ำกันเติมนี่คือเว้าถึงการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมท่านผู้ฟังเป็นเจ้าการน้ำกันเนาะเพื่อเฮ็ดให้ว่าสิ่งแวดล้อมมีความสวยงามสีเขียวเต็มไปด้วยสิ่งดีๆท่านผู้ฟังให้เติมจิตใจให้กับปอดทว่าผู้ใดที่หายใจเนาะที่ว่านำใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละมื้อบางมื้อที่ทว่าอาการฮ้อนหลายเกินไปหลายคนจะสังเกตเห็นน้ำกันบางคนนี่คิดว่าเม็ดหมอกน้ำหมอกบ่จังซี่แต่มันคือฝุ่น PM 2.5 เด้อมิตรรายการสนั่นก่อนที่จะออกจากเฮือนก็ให้ใส่ผ้าอัดปากอัดดั่งไว้เนาะเพื่อหลีกเลี่ยงเพราะว่าบางคนนี่อาจจะภูมิต้านทานบ่แข็งแรงแด
0: อ
1: าจจะเห็นหายเป็นวัดเป็นไอเรื่อยๆบางคนนี่ถ้ามาออกไปทางนอกนี่บ่ใส่ผ้าอัดปากนี่รู้สึกได้เลยว่าจะเห็นหายเจ็บคอแหมคอแดเป็นไอแดสนั่นก็เบิ่งแยงตนเองให้ดีเด้อมิตรในการ
0: เพราะว่ายังจะส่งผลเสียต่อทั้งระบบหายใจของเฮานําไป
1: แ
0: ม่นเน
1: า
0: ะเพราะว่าเวลาเฮาหายใจเข้าไปค่ะนะบ่แม่นได้ว่าอากาศโอ้อากาศนี่เบิ่งขึ้นว่าสดชื่นแจ่มใส
1: เจ้า
0: คิดว่ามันหมอกบ่ลงแต่เช้าที่จริงแล้วบ่แม่นเนาะนี่แหละทางภาคเหนือของพวกเฮาก็ถือว่าใส่ฝนเคยได้ไปเนาะก็พบเหตุการณ์นี้หลายแล้วเพิ่นก็ระดมในการที่ว่าปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมไว้
1: เจ้าฉะนั้นก็ขอเชิญชวนเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นเจ้ากันน้ำกันเนาะในการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยืนยงตลอดไปเผื่อว่าเป็นกะเพื่อเป็นอนาคตที่สดใสของลูกหลานโมททุกคนตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:22 มีรายการยังรับฟังเสียงเพลงใดก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เนาะ030-578-7052สบายดีฮัลโหลสบายดีเจ้าสบายดีลุงใหญ
2: ่สบายดี
1: เจ้าได้เจ้าสบายดีลุง
0: เจ้าสบายดี
1: ได้ยินแจ้งบ่เนาะ
2: ได้ยินอยู่ครับบ่ยังบ่ได้เชิญกันตามน
1: ะอ๋อรบกวนลุงพรวิทยุรับฟังผ่านทางโทรศัพท์เนาะเสียงจะแจ้งขึ้นเจ้าเอาฟังเพลงอย่างบ
2: ่คายปลาเข็งเด้อ
1: คายปลาเข็ง
2: เจ้า
1: หม
2: กในเพลง
1: เจ้า
2: สามอย
1: เจ้า
2: น้ำอ้อยมาสอนไม่ว่า
1: เจ้า
2: เจียงผู้ชายเด้อ
0: เจ้า
2: ชุดสาวต้นน้ำสายฝน
0: เจ้า
2: ขอบใจสบายดี
0: ขอบใจสบายดีโชคดี
1: ขอบใจเนาะทางลุงภูคำนำเด้อมิตรรายการทางลุงภูมีนำเนาะที่ว่าติดตามรับฟังรายการพวกเฮาอยู่ซุมือในนำเสียงเพลงกันเข้ามาพร้อมคายปลาเข็งในเด้อเพิ่นว่าสายฝนต้นน้ำอาจจะหน่อยทยอยเปิดให้เนาะแล้วก็ขอบใจทางเบาเล่เด้อทางโคกแฮเมืองสังทองวังคีนี่ก็โทรเข้ามาหลังไมค์เนาะเพิ่นว่าน้ำเพิ่งคมในเด้อเสียงเพลงนี้มอบให้ทุกคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่ฟังไปทางสาวแพงพร้อมเนาะทางแม่มณีลาพร้อมเดียวกันนั้นเพิ่นว่าทั้งเขตบ้านเพิ่นนี่เริ่มสิมีแสงแดดออกแล้วเด้อก็ถือว่าอากาศเริ่มดีแล้วเนาะอยู่ทางเขตเมืองสังทองบางคนนี่อาจจะมีแผนในการเดินทางไปลินไปเที่ยวแน่ทางเมืองสังทองเนาะเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อวันศุกร์สุขหรรษาขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขกายสบายใจก็แล้วกันฮับเต็มหนึ่งสายสบายดี
3: โดยสบายดี
0: เจ้าสบายดี
3: กับบทได้ฟัง
0: เจ้า
3: เฮ็ด กินอยู่แล่นมา
0: เจ้า
3: ครับ ตอนที่หน
0: ู
3: ว่าเส
0: ีย
3: นนะ
0: เจ้านี่ขอเพลงอย่างบอแม
1: ่โอ้ต้องได้วางมือก่อนเว้นบอแม่
3: แม่
1: ว
3: างมือก่อน
1: เจ้า
3: เจ้าเสียเอาเก้าโมงตรงรถแล้วมันกลายไปได้ด้วย
1: เจ้าเอามือนี้ฟังเพลงบางอย่างบ่เน
3: า
1: ะ
3: เพลงมักแล้วบ่ได้ศูนย์เด้อมีจิ๊นะ
1: มักแล้วบ่ได้ศูนย์
3: โดย
1: แ
3: ม่ละ ลูก
1: เจ้า
3: อ
1: ัน
3: นี้บ่ให้นะสอนเพชรเกาหลีเด้อ
1: เจ้า
3: น่ะไม่วันมุกเกลียงไอ้บ่าวนครหลวงเด้อ
0: เจ้า
3: พ่อขันทอง
0: เจ้า
3: ได้คำดันได้คำนาเรียนบ่อื่นนั่นจ้างได้แก่นขลา
0: เจ้า
3: แก่นขลาแม่ไอ้พ่อเสียงแก้วไม่ไทยพ่อวอนไม่วอน
0: เจ้า
3: เจ้าเ
0: จ้า
3: ไม่บ้านใครเหนื่อยแดง
0: เจ้า
3: บ้านสวนบางเมียงไม่มีบางเมียง
0: เจ้า
3: เจ็ม
0: เจ้า
3: เอามอบให้ทุกเสียงทุกสายทีมงานเก่านั่นแหละเด้อ
0: เจ้า
3: ทีมงานเก่าที่ได้ฟังร่วมกันนั่นแหละเป็นอย่างว่าหลายเพราะว่าเป็นเสียงเด้อ
0: เจ้าขอบใจแม่มณีลาเจ้าขอบใจ
1: เจ้าสักดีเน
0: า
1: ะ
0: ขอบ
1: ใจสักดี
0: สบายดี
1: เจ้าขอบใจทั้งเมย์มานิลาเด้อถึงว่าจะทิดเวียกเงินเวียกซานแดกำลังแต่งอยู่ครัวกินอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะก็ได้วางมือมาโทรหาทั้งเบอร์ห้องทรงพึ่งเฮาอย่างครับฟังเสียงเพลงเอาเป็นว่าถ้าจะโทรซ่านี่ก็ย่านเวลาหมดลงก่อนก็ขอบใจเด้อมิตรรายการทุกคนเนาะบอกว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานแดกก็ดีบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแดเนาะเพื่อเป็นการผ่อนคลายเฮ็ดเวียกแล้วก็มาหาฟังเสียงเพลงม้วนผ่านทางรายการพูดเฮาบอกว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เด้อยากฟังเสียงเพลงใดพิเศษโทรกันเข้ามาได้ตอนนี้ใส่น้ำไม้พูดเฮาพร้อมแล้วสบายดี
4: ชายฝนต้นไม้
0: เจ้าสบายดี
4: ขอฟังเพลงหน่อยเด้อ
0: เจ้าเพลงอย่างนอก
4: ญาติน้ำฝนหยดน้ำตาเด้อ
0: ญาติน้ำฝนหยดน้ำตาเนาะ
4: โดย
0: เจ้า
4: ฝากได้เด้อ
0: เจ้าได้เลย
4: ฝากให้สาวส้มตัวน้อยสาวเมื่อกี้ดีเด้อสาวนาแพงเด้อ
1: เจ้า
4: แล้วก็สาววันเมืองเครื่องคนงาม
1: เจ้า
4: แพงมองแก้ว
1: เจ้า
4: แล้วก็แม่วันแม่ไพ่แม่ไพ่หน้าตาล
1: เจ้า
4: แม่วอน
1: เจ้า
4: แม่คำมาเรียนเลยเด้อ
1: เจ้า
4: ลุงผู้คำท้ายคำเล็กขอช่วยเมรี่คาร์มแสบมอมแป้ถ่ายเรือเด้อ
1: เจ้า
4: แล้วก็สาวเพชรมณีเลยเด้อสาววันเที่ยงขวงพร้อม
1: เจ้า
4: และทุกเสียงทุกสายที่เช็ดคุณงามทั้งสองหน้าใหม่เด้อ
0: เจ้าขอบใจ
4: ขอบใจสบายดี
0: เจ้าสบายดีโชคดี
1: โชคดีสบายดีเนาะขอบใจทั้งเบาสอนเด้อ
0: เจ้า
1: อย่าน้ำฝนหยดน้ำตาทูสึกว่าทามกลางสายฝนนี้บอกว่าจะเป็นเสียงเพลงคอยอ้ายอยู่สายฝนเน
0: า
1: ะแล้วก็ยังมีหยาดน้ำฝนหยุดน้ำตาแล้วก็ยังมีน้ำตาฟ้าน้ำตาฝนอีกได้น
0: ี่เขาก็บรรยากาศเลยเนาะตัวน้ำเนาะเพราะว่าบรรยากาศฝนตกเท่าแบบนี้นี่โอ
1: ้
0: ผู้ลังคนนี่ก็เฮ็ดอยู่ขอกินเนาะหร
1: ือ
0: ว่าอาจจะไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไหนก็แล้วแต่เนาะฟังวิทยุอยู
1: ่
0: บรรยากาศนี่ก็ดีครับฟังวิทยุแล้วก็บทเพลงเป็นนำเนาะถ้าว่าผู้ใดอยากขอเพลงหรือว่าจะโทรมาโอ้ล้มกันก็ได้ที่เบอร์0305787052นั่นเอง
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะมีรายการยินดีเป็นกำลังแห่งใจให้มีรายการทุกทานที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ตอนนี้เสียงเพลงพุ่งเฮาพร้อมแล้วเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะให้มีรายการได้ไปรับฟังเสียงเพลงน้ำกันเสียงเพลงนี้ขายปลาเข็งเนาะจากทางดวงใหญ่พวกเฮาในน้ำกันเข้ามาแล้วก็จะติดต่อด้วยเสียงเพลงน้ำผึ้งขมเด้อฝากไปทางเบาลีทางบ้านโคกแฮเมืองสังทองเนาะตอนนี้มันมวนน้ำกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เที่ยงเช้านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงเนาะค่ะฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปก็หวังว่าจะเป็นความสุขกายสบายใจกับมิตรรายการทุกท่านเป็นสีสันเนาะเข้ากับบรรยากาศในตอนนี
1: ้
0: บางคนนี่ก็สืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกชั้นกันอยู่

0: บอกว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าเอกชนก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันแล้วเมื่อกี้นี้ก็ต้องขอบใจเด้อทางแม่คำเนาะได้แนะนำกันเข้ามากับเสียงเพลงคนงามมีอยู่ทั่วไปแต่คนถึงใจคือเจ้าก็ขอบใจทางแม่คำเนาะบนว่าพอท้องโทรเข่าแล้วบนเนาะบนว่า ยังเถื่อเด้อเมื่อนี้ยังบทันได้ยินเสียงพอท้องเถื่อเนาะถ้าว่าติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่กันในน้ำเสียงเพลงกันเข้ามาได้เติมมิตรรายการตอนนี้ครับสายน้ำไม้กันก่อนสบายดี
1: สบายดี
2: สบายดีดีใจ
1: ได
2: ้
1: หน้าใหม่สบายดีไหมคะ
2: ไล่ร้องใหม่และได้หน้าใหม่
0: เจ้าบอกเกินความพยายามเนาะ
2: เจ้า
0: แ
2: ม่ไม่หานับเพลงแล้วก็พอลินทองคุณคิงเ
0: จ้าเจ้า
2: ราชาอันลุงผู้ข้างอาย
1: เจ้า
2: ราชาเมวอนพ่อวอนเด้อ
1: เจ้า
2: พ่อเจ๊แก้วเมย์ไผ่นาตาเด
1: เจ้า
2: ราชาเมอันเวียงโซนเมย์บังสายเนื้อ
1: เจ้า
2: ราชาเมย์จันทลานะจันทวาง
1: เจ้า
2: อือดันจาง
0: เจ้า
2: เจ้าเพลงนนท์แก้วเด้อพร้อมด้วยครูหักเด้อเพลงเด้อ
1: เจ้า
2: การลูกชายสมมิตรเด้อ
1: เจ้า
2: ลูกชายอันวัดผูกจะอาบ
0: เจ้า
2: โอ้ยเด้อ
0: เจ้า
2: บัด
0: ปวด
2: น้อง
0: ช่าง
2: ค
0: ือ
2: ม
0: ัน
2: ด
0: ุ
2: นแล้ว
0: มัน
2: ได้ย
0: ิน
2: เส
0: ีย
2: งน้อง
0: แม่ลาบอด
2: ียิน
0: เส
2: ีย
0: งด
2: ุ
0: นล่ะ
2: ดุนแล้วก็ข้ามอ่ะดูเด้อจูบแม่ข้ามคือขึ้นหอดก
0: ็เจ้า
2: ได้ยินเสียงดุนเอาถูกเสียงถูกชายเด้อดูเด้อผมไม่ได้เอ่ยนามขอโทษขออภัยเด้อแม่มันนีลาเบ้าจูบฝนละดูเด้อช้อนมันเหวี่ยงเด้อ
0: เจ้า
2: ดาว
0: ละ
2: กา
0: พ
2: ิเศษพิเศษลงการใจกดโถงเด้อ
0: เจ้า
2: หมดแบก
0: แ
2: ล้วนะ
0: โอ้เจ้า
2: คือรามแบกหมดแล้วก็ได้ไปเข้าเด้อบอก
0: เจ้าเจ้าก็เลยส่งตัวแทนแม่คำโทรเข่าเนาะขอบใจแม่คำ
2: นาทีเกิน
0: เจ้า
2: พิเศษเดินลงกันซองเด้อทางงามทางเก่งเด้อเด้อ
0: ขอบใจหลายๆเด้อ
2: เจ้าขอบใจล
0: ู
2: ก
0: เจ้าสวัสดีอยู่ดีไม่แห้งเจ้าขอบใจนะ
1: สบายดี
0: เจ้าเปิ้นว่าหลังไมค์แล้วก็ขอหน้าไมค์ในเด้อเปิ้นอยากฝากความคิดฮอดที่ถึงอยากฝากเสียงเพลงให้มีรายการทุกคนเพิ่นว่าโทรเข้าเท่าใดนี้ได้แต่หลังไมค์เนาะพอท้องนี่โทรเข้านี้สลายจะเป็นหน้าไมค์แต่ว่ามื้อนี้พอท้องยังบ่ทันได้โทรเข้าเนื่องจากว่าแบตเตอรี่นี่หมดลงก่อนเพิ่นว่าก็เลยส่งตัวแทนคู่ขวัญใจโทรเข้าเนาะถ้าว่าแบตเตอรี่หมดก็อย่าลืมสากไฟไว้นี่เด้อหวังว่าจะติดตามหาฟังวิทยุอยู่เน
1: า
0: ะหาฟังแล้วก็อย่าลืมส่งยิ้มมาทางห้องส่งในเด้อเพราะว่ามื้อนี้ครูขวัญใจก็ได้โทรเข้าหน้าใหม่แล้วเนาะ
1: เจ้า
0: แล้วยานี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราก็มีแจ้งการจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแจ้งการบ่ให้นำเอาธนบัตรหรือว่าเงินกีบใบใหม่นี่นะท่านผู้ฟังไปวางขายหรือว่าแลกเปลี่ยนเพื่อว่าเป็นการเก็งกำไรเนาะถ้าว่าพอค่าไม่ค่าเช้าขายบรรดาห้างห้างต่างๆที่นำเอาธนบัตรเงินกีบใบใหม่ไปวางขายหรือว่าแลกเปลี่ยนเพื่อเก็งกำไรในทุกรูปแบบผู้ใดพบเห็นการกระทำดังกล่าวนี้สามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำท้องถิ่นเพื่อลงกวดกากรณีพบเห็นก็จะได้ถูกปฏิบัติตามมาตรการจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตามกรณีนักหรือว่าเบา
1: ก็ได้มีการปรับใหม่เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่นแล้ว
1: การเอาเงินใหม่มาเปลี่ยนชีวาบ่ได้ถือระเบียบการเนาะ
0: ม
1: ันก็จะมีการปรับใหม่การแล้วก็เสียค่าเสียหายเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าส่วนว่าอัตราการปรับใหม่นี้ท่านผู้ฟังเพิ่นก็วางไว้เนาะก็คือ1ถ้าว่าพบเห็นข้างทําอิฐนี้จะมีการกล่าวเตือนและเหตุผลบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร2ถ้าว่าพบเห็นนี่ก็จะถูกปรับใหม่1ล้านกีบเนาะถ้าว่าพบเห็นอีกนี่ก็จะถูกปรับใหม่เนาะไล่ไปตามคูณปรับตามเพิ่มขึ้นตามจํานวนจาก1ล้านกีบแล้วยังพบเห็นอีกก็จะคูณขึ้นเป็น3ล้านกีบและถ้าว่ากรณียังสืบต่อ การกระทำหรือว่ากระทำเป็นอาจินแบบนี้ท่านผู้ฟังก็จะถือปั๊บใหม่สาวล้านกีบเด้อยังดังนั้นก็ขอแจ้งมายังพ่อค้าแม่ค้าสาวขายส่วนหลายนี่ก็จะเห็นเนาะเพิ่นได้ไปเฮ็ดเป็นต้นกระพึกวางขายตามห้างต่างๆมีนามิตรรายการอันนี้ก็ขอให้เข้าสู่ระเบียบน้ำกันเด้อมิตรรายการเพราะว่าทั้งธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่นะเพิ่นก็แจ้งมาแล้วเนาะโดยจะตั้งตามแจ้งการฉบับนี้ท่านผู้ฟังถามว่าผู้ใดผู้เห็นก็อย่าลืมเนาะแจ้งทั้งเจ้าหน้าที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ฉะนั้นก็เป็นเจ้าการน้ำการเติม
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆเนาะที่นำมาเสนอการและก็แจ้งเตือนกันเมียนไว้
0: เจ้าตอนนี้เวลาตามห้องทรง9:44ว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศให้มีรายการได้หับฟังเสียงเพลงน้ำกันวันกี้นี้หับสายให้บทันเดอร์โทรกันเข้ามาได้ไหมเนาะ0305787052สบายดี
1: เจ้าสบายดีเป้าแสงเพชร
2: เ
1: ป็นยังไงทั้งพุ่นฝนตกบ่
0: ฮัลโหล
1: ได้ยินบ่เน
2: า
1: ะ
2: ได้ยินอยู่เด้อได้ยินแจ้งค่อยอยู่บ่า
0: เจ้าได้ยินแจ้งดีเด้อเอามื้อนี้ฟังเพลงหยังเน
2: าะก็ฟังเพลงนะก็จะเป็นงานน้ําตาเมียเก่าเด้อของนะลาลูกบ่ดาว
0: เพลงหยังก่อว่าใหม
2: ่น้ําตาเมียเก่า
1: น้ําตาเมียเก่า
0: เจ้าน้ําตาเมียเก่าเนาะ
2: เด้อ
0: เจ้าฝากไปทั้งได้บ่เสียงเพลงนี้
2: เพ
0: ื่อ
2: นรายการเน
0: ี่
2: ย
0: ใ
2: คร
0: ก็
2: โ
0: ท
2: รยากนี่แหละ
0: โทรยากบ่
2: จะแม่สลา
0: อ๋อแต่โชคดีติดหน้าไม้เนาะ
2: เ
0: จ้าเอาหม้อไม้ไผ่บ่เนาะเพลงนี้น้ำตาเมียเก่าเจ้าเจ้าเจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจหลายๆเนาะขอบใจทั้งบ่าวแสงเพชรเด้อน้ำตาเมียเก่าเนาะจังหน่อยทยอยเปิดให้ตามคำขอกันแล้วกัน
1: เจ้า
0: ตอนนี้พวกเราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนเสียงเพลงนี้ฝากไปทางเมมานิลานาเพลงเด้อที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้มักแล้วบ่ได้ศูนย์เนาะเพิ่นว่าหักกันไว้มีแต่กำไรเนาะดีกว่าสังการ
1: เจ้าถูกต้อง
0: ตอนนี้แห่งมิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไปของทางรายการ

0: บกันไปแล้วเนาะกับเสียงเพลงหยาดน้ำฝนหยดน้ำตาฝากตอนมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้และขอบใจเด้อบ่ว่าจะเป็นทางเมมานีลาแดขอบใจทางเบาสอนบางเบียงน้ำเนาะแนะนำเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการพวกเฮาและนอกจากนี้ก็ขอบใจทางเบาใส่โซนเด
1: ้
0: อที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้จังหน่อยโทรกับเขาห้องทรงค่ะใส่ฝนต้นน้ำในเด้อทางเบาใส่โซนเนาะพอดีวันกี้นี้เบาสมิธเพิ่นก็แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาลืมไปเถอะน้องเพิ่นว่า
1: เพิ่นว่า
0: เจ้าเสียงเพลงนี้ก็จะมาเป็นระยะท้ายๆรายการได้เนาะมื้อนี้และก็ขอบใจเด้อทั้งพอคำเล็กทั้งเมืองเฟืองเนาะเพิ่นแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาสาวบ้านบางนาวในเด้อเพิ่นว่า
1: เจ้า
0: ก็อิงใส่เวลาตามห้องทรงพวกเขาเนาะถ้ามาเวลาทันนี้ก็จะเปิดให้เพราะว่าเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมีรายการทุกคนที่ได้ประกอบส่วนบ่ว่าจะเป็นทั้งหน้าไม้หลังไม้แดส่งกำลังแห่งใจทำข่าวเขาซึ่งกันและกันฝากความคิดฮ้อนเนาะเขากับบรรยากาศแดสายฝนลินอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ในปัจจุบันนี้แต่ว่าบางเขตบางพื้นที่เนี่ยก็เอื้อนแล้วเนาะผู้ใดที่ว่าจะไปลินเที่ยวอยู่ทางเมืองสังทองพันวาแสงแดดเริ่มออกมาแล้วเด้อ
1: เจ้าบ่ใกล้บ่ไกลเน
0: า
1: ะพอไปได้แล้วก็อยู่พุ่นก็อาจจะน้ำขึ้นในบ่ทั้งเมืองสังทองเฮาเพราะว่าได้ยินข่าวมาว่าระยะฝนตกได้เนาะพอดีไปนั่งอยู่ตู่บ่อแคมน้ำกินปูกินปลาไปแกงน้ำหมกน้ำไม้ข้าวเหนียวฮ้อนๆเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าในข่าวกับบรรยากาศเนาะมีรายการมื้ออื่นนี่ก็เป็นมื้อพักผ่อนแน่เนาะวันเสาร์วันอาทิตย์หลายคนนี่ก็กะเกียมพาครอบครัวไปเล่นไปเที่ยวพบปะสังสรรค์ต่างๆกินข้าวสามัคคีเน
1: า
0: ะก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขกายสบายใจก็แล้วกันเด้อเสียงเพลงนี้ฝากไปทางแม่คำเด้อคนงามมีทั่วไปคนถึกใจคือ
1: เจ
0: ้ามอบให้คู่ขวัญใจทั้งพ่อทองเด้อที่ติดตามมาฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เอาเป็นมาสำหรับมื้อนี้ใส่ฝนต้นน้ำต้องขอลามิดรายการไปก่อนเนาะขออวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อน
1: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กปี2021หา2025และทิศทางแผนการระยะปี2026หา2030จัดขึ้นในวันที่30กรกฎาคมนี้ที่โรงแรมราวพาซ่านครเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กมีท่านนางอาลีวงนอบุญธรรมประธานศูนย์กลางสภาแม่หญิงลาวรองประธานคณะกรรมาธิการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กมีบรรดาองค์รัฐมนตรีและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆกล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้เพื่อพร้อมกันสรุปติราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการรูปร่างการจำแนกปกป้องและส่งเสริมสิทธิแม่หญิงเด็กและส่งเสริมความเสมอภาพหญิงชายใน5ปีผ่านมาก็คือร่วมกันหาวิธีแก้ไขต่อข้อคงค้างสิ่งท้าทายและวางแผนการในต่อหน้าและจะรับฟังการสรุปติราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กระยะปี2021หา2025และทิศทางแผนการ5ปีของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กในการขยายเวียกงานของตนและผลสำเร็จข้อคงค้างและสิ่งท้าทายในการรูปร่างการจำแนกปกป้องและส่งเสริมสิทธิแม่หญิงเด็กและส่งเสริมความเสมอภาพหญิงชายอันสำคัญพวกเราจะได้พร้อมกันค้นคว้าและประกอบความเห็นตัวห่าง03แผนดำเนินงานแห่งชาติคือแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาพหญิงชาย5ปีครั้งที่5คือแต่ปี2026หา2030ห่างแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อแม่และเด็ก5ปีครั้งที่4คือแต่ปี2026หา2030และห่างแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อการป้องกันและรูปร่างความมุนแฮงต่อแม่หญิงและความมุนแฮงต่อเด็ก5ปีครั้งที่3คือแต่ปี2026หา2030ก่อนจะเสนอต่อรัฐบาลรับรองและประกาศใช้อย่างเป็นทางการกองประชุมครั้งนี้ได้รับฟังรายหัวข้อที่สำคัญและจำเป็นให้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะกรรมการกองประชุมครั้งนี้ได้รับฟังรายหัวข้อที่สำคัญและจำเป็นให้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะกรรมการเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กในแต่ละขั้นและทิศทางในการรูปร่างการจำแนกปกป้องและส่งเสริมสิทธิแม่หญิงและเด็กหญิงและส่งเสริมความเสมอภาพหญิงชายโอกาสนี้เรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมจงเชิดชูความรับผิดชอบและสุ่มสติปัญญาเข้าในการค้นคว้าประกอบความเห็นอย่างกงไปกงมาใส่บรรดาห่างบทสรุปเพื่อหับประกันให้บรรดาเอกสารเหล่านั้นมีแน่นในครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนำไปพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติในขอบเขตทั่วประเทศจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกบรร ญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสกรดฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานเสริมช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
4: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

เป็นแก้วมณีใสซองยาสิใสแต่นอกในนั่นคุณมัวสุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่พุงแม่ป้าทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลองลิสต์ลองไล่ทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยโคชกเบาไทยขวัญใจมหาชนคนเก่าคนเดิมมีรายการเฮามาฮอดจอดถึงแล้วเด้อคิดฮอดคิดถึงอีพ่อแม่น้องนุ่งลูกหลานนะเพื่อนมิตรแฟนรายการคือเก่านะมีรายการเฮาอยู่กับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพบทเพลงมวลมวลเอามาตอนมาฝากขอคิดชีวิตเปลี่ยนนะบำรุงรักษาสุขภาพตัวเองเบิ่งแยงตัวเองให้มันดีเพื่อห่างกายจะได้สมบูรณ์แบบเสมอต้นเสมอไปในทุกมื้อทุกทิศทุกเดือนทุกปีและตลอดไปนะก่อนจะเข้ารายการมณีโคศกต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันซะก่อนนะขาดบ่ได้ลืมบ่เป็นก็คือทั้งผู้อุปถัมภ์หลักก็คือทั้งบริษัทลองลิสต์การค้าจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและหับสร้างแบรนด์และเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจห้าน 3J น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวง3แยกไฟแดงดุงคำสร้างเมืองหาดไสฟองขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งน้ำสูบความสุขโชคดีจงบังเกิดในเกศทานผู้สมใส่เทียนพึ่งแท้ 100% ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซ่บ2ไอ้น้องขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านแม่ยกบ้านทราดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านแม่กูดแขวงเสียงขวงตลาดน้ำงำตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสขอบใจห้านท่าพันโมบายโฟนครับตัวแทนพร้อมนะเพิ่นนี่ก็ถือว่าเป็นภาคส่วนที่จำหน่ายโทรศัพท์และก็ซ่อมแปลงโทรศัพท์อยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไสแข็งอุดมไสขอบใจห้านางพิมพ์สอนขายเครื่องสูงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไสแข็งอุดมไสนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้นะก็ขอทุกแบรนด์สินค้าเจริญฮุ่งเฮืองซื้อไรขายมันปังปังกันหมดทุกคนเลยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมมีรายการเฮาเดอร์ทางบ้านนะฮะได้ทั่วสนใจได้ฟังวิทยุระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นภาคส่วนที่สนใจอยากฟังนะได้ฟังทั้งคลื่นความถี่พวกเฮากันมาติดตามนะหลากหลายรายการนะข่าวสารภายในและต่างประเทศโคจรมาสมงนี้เป็นสมงของทั้งรายการพวกเฮาเป็นซื้อรายการลองลิสต์หลายท่านก็สนใจนะจะได้เบอร์โทรศัพท์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับอาหารเสริมก็มีทั้ง6ประเภทอาหารเสริมเนอะ1แมนจีโกพลัสรักษาสุขภาพโดยรวมเกี่ยวกับเรื่องของไขมันธาตุน้ำตาลความดันโลหิตบำรุงกระดูกปัญหาเรื่องอาการนอนบ่หลับบ่ลึกบ่เจ็บเส้นเจ็บหัวและหลายอย่างนะหลักๆ ก็คือภาคส่วนที่เป็นไขมันเบาหวานพร้อมทั้งเป็นความดันโลหิตสูงได้นะต่อไปแล้วแมนบำรุงสายตาชื่อว่าโคลินพาสประเภทแคปซูลเด้อมีรายการเฮา1กับมี30เม็ดพร้อมสูงนอกจากสูงฟรีทั่วประเทศสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกวุ่นในตามันเสื่อมสายตาเบิ่งบ่แจ้งโฟกัสสิ่งของบ่ชัดเจนหรือว่าอาการกำลังเริ่มเกี่ยวกับเรื่องของ4ประการใหญ่ก็คือต่อกระจกต่อเนื้อต่อหินและต่อลมภาคส่วนที่ยังบ่เป็นหับประทานไว้ละดีที่สุดภาคส่วนที่เป็นมาก่อนนะหลายฟ้าลาปีบริหารการบำรุงรักษายังบ่สวยเกินไปที่พวกเราจะเริ่มต้นกับการดูแลดวงตาของเรากับอาหารเสริมโคลาเรนพาสนะต่อไปละแมนมูตราผักขาวทองเป็นสมุนไพรพื้นบ้านสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงอาโรเจนพาสบำรุงผิวพรรณเส้นผมแควเล็บตีนเล็บมือปัญหาเรื่องของหอยจุดด่างดำหอยตีนกาต่างๆนะผิวพรรณบ่ผ่องใสบ่เรียบบ่เนียนบ่ปีกบ่ปิงกระเป๋าขึ้นปานบ่มีออร่ามันจะไปยังไงนะคอลลาเจนในร่างกายเริ่มลดน้อยถอยลงนะส่งผลแสดงถึงภาพลักษณ์ภายนอกที่บ่สดชื่นและก็บ่สดใสงอมเงาและก็สุดโทรมนะไปตามกาลเวลาแน่นอนแล้วอายุผ่านไปร่างกายก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าอาหารเสริมประเภทนี้เป็นซองสูงใส่น้ำการเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายแบบ 100% บ่ควรที่จะปล่อยปะ
แก่การบำรุงรักษาสุขภาพทางภายนอกก็คือเรื่องผิวพรรณน้ำแดงอาโรเจนพาสมีคำตอบให้เด้อต่อไปฟิกเซซีก็คืออาหารเสริมดีท็อกซ์ลำไส้ปัญหาเรื่องอาการถ่ายยากถ่ายบ่ออกบ่นุ่มบ่นวล3มื้อบ่เข้าห้องน้ำอาการโดยรวมก็คือผักส่วนที่ถ่ายยากนะกับการดีท็อกซ์ลำไส้และช่วยท่านขับถ่ายสะดวกอย่าลืมเด้อฟิกเซซีมีจำหน่ายพ่อแม่เฮาสนใจอย่าลืมจดเบอร์โทรไว้จักหน่อยและสุดท้ายก็คือดับเบิลคลิกก็คือพยาธิยิงเกี่ยวกับเรื่องของภายในพ่อแม่มีลูกมีเต้าน้องนุ่งลูกหลานเพื่อนมิตรแฟนรายการที่เป็นสุภาพสตรีบอกควรพลาดนะปัญหาเรื่องของสุขภาพภายในเป็นสิ่งที่สำคัญอย่าไปปล่อยปลาละลายเด้อพวกเฮามีนะดับเบิลคลิกตอบโจทย์ในทานกับพยาธิยิงเฮาเนาะกดไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เป็น WhatsApp แล้วก็โทรตรงเลยเด้อมีรายการเฮาสนใจทั้งอาหารเสริมประเภทใดก็ว่ากับพนักงานพร้อมรับสายของทานอยู่ในตอนนี้นะไปฟังเพลงกันเพลงนี้เข้ากับบรรยากาศเลยยามนี้นะฝนตกลินๆแดดยามฟ้าคึมๆจักหน่อยในยามสีเศร้าๆเนาะอากาศทางบ้านทางเขตอื่นแขวงอื่นก็โทรเข้ามาเยี่ยมยามถามข่าวกันได้เด้อมีรายการเฮาคนที่หวังดีเพลงนี้ม่วนๆกันเจ้า

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: แก้วเนาะอยู่มันหอมนะลูกเนี่ยมันหอมเด้อ
2: นะอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
1: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทําอิดเนาะลูกเนาะแปลว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกระลงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดชิดปลายเนี่ยแล้วแม่กินนินนานแต่ว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะปวดขึ้นอันน่ะเด็กที่แม่ปวดได้ลูกปวดตามห้องตาห้องอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้มันรู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วร่วมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจจากลงออกลงลิดเนาะลูกเนาะดีหลายรอบเด้อ
2: โดย
1: แต่มาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปินปัวให้แม่มีหุ่นแก้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเน
2: า
1: ะ
2: ขอบใจหลายๆแม่ที่สมใส่ผลิตภัณฑ์ของลองลิดพวกเฮาเนาะ

0: ว่าผ่านไปหนึ่งเสียงหนึ่งสายหนึ่งบทเพลงนะหลายๆท่านก็เข้ามาหน้าไม้บางท่านก็บ่ประสงค์ออกนามนะเป็นนักหบไล่น้ำก็มีนะบ่ประสงค์ออกสื่อพยันดังขอบใจที่ทีมงาน Facebook เท่านี้เด้อติดตามรายการไล่สดมื้อนี้ก็สบายดีทั้งน้องสายกู้มีไซสบายดีสาววันเชียงควงสบายดีทั้งท่านอาจติดตามเบิ่งการไล่สดนํากันที่นํากันเบิ่งกันนี่เบิ่งนี่นะแล้วก็ขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวนําอยากฟังเพลงมวนๆอยากฟังเสียงมาตรฐานเข้าไปเพจเพิ่นเด้อเพจแห่งชาติลาวพวกเฮาพิมพ์เป็นลาว National Radio เข้าไปเสียงมันจะออกก็เป็นบ่ปานเปิดแผ่นซีดีเพิ่นเสียงคมชัดมาตรฐานสากลมีรายการเฮานะคันฟังทาง Facebook นี่มันอยากอุ่นอวยนิดนึงมันแซวเด้มันต่างกันเข้าสู่ในโหมดของรายการกันต่อเนาะมีการสืบสานตำนานเรื่องของคอมหักคอมเพลงบทเพลงตื่มจักหน่อยที่เปิดสู่ฟังเมื่อกี้นี่แหละแม่นทานสายสนขี้ทรายแท้บุมิขี้หินแท้แก้มอันนั้นก็ได้พี่น้องทางบ้านหนองแตงมักแห้งว่าซั่นเมื่อกี้นี่อาจารย์สมสะอาดเพิ่นมันย่องโอ้ยว่าซั่นอ้ายเกือบให้ว่าซั่นคิดฮอดคนที่หวังดีอ้ายบอกแล้วว่าอย่าไปบอกว่าอย่าไปอย่าไปไปนําเข้าเขาบ่ฮักไปนํานําคนเข้าไปแต่ไปแล้วเขาทิ่มให้มาเฮือนได้เด้อผู้สาวเก่าเนาะรับสายหน้าไมค์กันก่อนได้มีรายการเฮาสบายดีสบายดีทั้งสาวเพลงบ้านนนแก้วได้ยินข่าวว่าไปติดผู้เบาตำรวจอีกแล้ววะอย่าตกใจเลยโคสูงถามแต่ญาติเดี๋ยวเด็ดออกนามใหม่ก็มาสร้างว่าได้อาจารย์เดี๋ยวเซ็นเดี๋ยวเซ็นเนาะได้ผัวตำรวจก็ดีได้ผัวทหารก็คักมันมีแนวดีต่างกันดอกขอแต่ไว้หักแพงกันได้เลยเด้อหักแพงกันดูแลซะกันเลยกับเจ้าเจ้าเจ้าคันอยากได้ผัวหันกระทู้มาดุๆแจกเบอร์โทรหันได้แน่นอนผัวเด้อสิเลือกใครดอกมีหลายอยู่ผัวนะผู้บ่าวหลายรายการเฮาเนาะได้มักคนใดก็ว่ามักเกียร์ตำดำขาวมักแนวใดก็มีบัดเจ้าจ้าเพลงหยังสดโตพอตายเนาะได้สดโตพอตายแล้วจะเปิดให้ดอกเด้อบ่ผิดหวังดอกทูมามือได้ฟังแน่นอนเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าโอ้ขอบใจจ้าขอบใจสาวเพลงเด้อเจ้าโอ้มีแต่หมอพรเนาะเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจหลายๆซาถูกให้จีดีมีแหงนะแข็งแข็งเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าสบายดีอะก็เป็นตาอีตูดมีรายการเราก็ได้เงาเดี๋ยวคนแบบก็เดี๋ยวคนอยู่ในความทรงจำเนาะแต่เก่าเนี่ยเลยมันโอ้มันธรรมดาเลยเพิ่นเนี่ยแต่ว่าอกหักอะไรเงี้ยสบายดีเจ้า
1: สบายดี
0: โอ้สบายแม่นผู้เดือดเนาะนี่เนาะ
1: เก็บเก็บวง
0: เอ้ยพ่อภูมิวะโ
1: อ
0: ้มาแล้วว่าเฮ็ดเสียงล่อคือว่าบุบจื้อบ่เดินแล้วกันเด้อเนาะ
1: ขอฟังเพลงเด้อ
0: เพลงหยัง
1: ผัวมักมวยเมียมักไ
0: พ่ผัวมักตีมวยเมียมักลิ่นไพ
1: ่
0: ผัวคือเข้ากันดีเป็นอย่างมันฝากเลยเจ้า
1: แม่เพลงมังเกียร์เด้อ
0: แม่เพลงเนาะ
1: เออจะไปทางหน้าเพลงกูเด้อ
0: เจ้าฝากเลยเจ้า
1: แม่บวนเบาสอนทุกเสียงทุกสายชุดชุดเบาไถเสียงหวานอารมณ์ตื่นขอบใจสบายดี
0: เจ้าขอบใจนะอีพอผมมีคนทั้งแก่นเท้าทั้งเมืองพ่อแตนเนี่ยก็เป็นคนทั้งสยามบุรีนะเป็นหญิงก็ให้เป็นหญิงแท้เด้อนะเป็นหญิงก็ให้เป็นหญิงแท้อย่าเป็นหญิงมักง่าย หญิงก็ให้หญิงแท้ๆแน่แล้วจึงค่อยหญิงสุภาพสตรีพวกเราเอาใจใส่สุขภาพนำก็คืออาหารเสริมดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกตอบโจทย์ทานได้เกี่ยวกับเรื่องของพยาธิหญิงเด้อประจำเดือนบ่ปกติอาการไวท้องก็ที่ว่าไวเล็กมันก็จะโหดพดเอาไวท้องแล้วมันยังค่อยมีราคาไวที่กำลังฮอร์โมนเริ่มหมดตัวอาการงุดงิดใจห้ง่ายวุ่นวายวือวาโอ้ยพอตีก็ตีเลยผักสวนจะไปโอ้ยเขาเจ้าหลายเนาะไวท้องก็ยังใจห้มันหาเรื่องอาการตกขาวคันแสบเด้มดลูกบุกเข่าอู้ถือพายากมีลูกยากหลายๆอย่างมันก็มีคำตอบให้ในยุกกระซับเกี่ยวกับดับเบิลคลิกพวกเฮามีจำหน่ายเด้ออันบรรดาผู้สาวแม่เก่าแม่ใหม่เกิดลูกใหม่เรียกว่ากำลังมีปัญหาอาการแทรกซ้อนต่างๆที่มันเกิดขึ้นมีจิตกรรมและเจ็บท้องน้อยนั้นๆนี่ขึ้นมาโอ้บ่อยากคักล่ะมาลมกันเบิ่งกับอาหารเสริมดับเบิลคลิกมีจำหน่ายเด้อประเภทแคปซูลนะดูแลสุขภาพห่างกายภายในให้มันดีผู้เป็นเมียผู้เป็นลูกสาวหลานสาวผู้ใดก็ตามเสียงได้ฟังวิทยุแล้วอยากได้ไปดูแลเบิ่งแยงสุขภาพตัวเองปินปัวดูแลห่างกายทางภายในให้มันดีคันทั้งมันดีแล้วมันก็คักเนาะผัวก็บ่อยากไปเลาะไปเที่ยวมัดใจผัวไว้อาการก็จะบ่อยากไปเวลาเห็นเมียงามโอ้ยเมื่อก่อนนี่ออกงานตลอดมันนี่แต่คามากินอาหารเสริมดับเบิลคลิกหน้าระแดงขึ้นมีออร่าเนาะเลือดลมแลนสะดวกเอ้คล้องใจผัวบัดนี้เวียกกับบ่ไปเนาะขาดบ่มันขาดป่วยขยันขาดมาเฝ้าเมียเออเมียงามขึ้นก็เป็นจุดดีการดูแลสุขภาพเด้อแนะนำผู้เป็นผัวได้ฟังวิทยุกำลังขับรถจกรถเคนขับรถหมอกรถเมเฮ็ดลายเหตุการณ์ทางการแจ้งอยู่ในโฮมบอกอยู่ไสก็ตามได้ฟังแล้วจดเบอร์โทรไว้มือแรงเบิกเงินเดือนซื้อไปต้อนเมียรถเออดีซื้ออาหารเสริมซื้อแนวมันตกแต่งเมียเจ้าของมีเงินหลายก็ซื้อค้ำให้ไปต้อนน้ำเออซื้อเครื่องนุ่งของถืออาหารการกินแนวแซ่บๆซื้ออาหารเสริมไปบำรุงห่างกายแนวเบิ่งเมียเลยขอบตาดำอยู่ตลอดมันไม่ได้เลยเออเมื่อยนะเบิ่งเมียผู้อื่นมีแต่สอยแต่ทองแบบเมียเจ้าของมีแต่ฝ่ายผูกแขนบ่ได้เอาไปเบิ่งมีรายการเฮาดับเบิ้ลคลิกราคาจับต้องได้เด้อจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศโดยลองลิสต์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้ออันนี้มันอาหารเสริมประเภทแคปซูลดูแลสุขภาพของท่านหญิงโดยเฉพาะเลยนะไปไปฟังเพลงกันก่อนมีรายการเฮาเดี๋ยวกลับมาเบรกหน้าจริงมาว่าผู้อุปถัมภ์รายการใหม่ก็คือห้าน 3J น้อยจำได้เครื่องเสียงทนครหลวงน่ะเข้ามาในช่วงต่อไปเพลงนี้แหละมันน้อยวิเศษน้อยอาจารย์เนาะคิดถึงสู้ผู้เป็นดวงใจเอาลงกลางใจให้แกทั้งทานสายสนได้เพลงนี้นะเหมือนกันจ้ะ

0: จีกลูนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีกลูช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีกลูเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เมซื้อเทียมโสวิคัมที่บ้านหนองดาสิโคตรเก็บแอลมาได้2ปีแล้วเก็บมันละเกี่ยวมาทองน้อยเนี่ยกว่าเลือดครบวงจรนั่นน่ะมีไขมันข้างหลังขึ้นหน่อยนึงแล้วไปเอ็กซเรย์เพลวานกระดูกเสื่อมพลิกบ่ได้นิ่งบ่ได้นั่งก็นั่งบ่ได้ได้เหยียดอย่างเดียวมันนี่ล่ะมากินตัวนี้ล่ะนั่งได้พี่โก้นี่น่ะล่ะกินเศร้าแรงกินเบิดพอดีกล่องนึงเนาะลูกได้กลมได้กลับไปได้มาได้กะหักบ่เก็บได้ล่ะกินแล้วมันดีอีหลี
2: ได้ฟังสปอตโอ้ได้ยินเคสสัมภาษณ์เสียงสัมภาษณ์ของทั้งนั้นอีเมลเพิ่นเมื่อกี้ได้ก็ผู้ข้าพเจ้าโคศกไปสัมภาษณ์เพิ่นเนี่ยไปพร้อมทีมงานก็ถือว่าได้รับผลดีเนาะในการรับประทานอาหารเสริมประเภทจีโกพลัสในการเฮาเด้อพวกพันสอบ3เบิ่งเนาะเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลต่างๆรายละเอียดต่างๆอยากฮู้ต้องถามต้องโทรไปหาเพิ่นเด้ออีพ่อเอเมเฮาสนใจของค้าใจแนวใดอยากได้มากินมารับประทานในแต่ละมื้อก่อนจะนอนนะเป็นกิจวัตรประจำวันก็ว่าแม่นอาหารเสริมเติมเต็มให้สุขภาพเฮาแข็งแรงขึ้นเพราะว่าจีโกพลัสมีสรรพคุณหลายแบบเน้นหนักคักๆก็คือการลดพรปัญหาการไขมันอุดตันเส้นเลือดน้ำตาลนี่มันอยู่ในเกณฑ์ปกติการเอารับประทานเลยนะบางท่านก็ค่าน้ำตาลขึ้นสูงบางท่านก็ค่าลงนะเอารับประทานกับ1 2กับไปแล้วก็มาสั่งซาเบิ่งมาวัดเบิ่งเด้อหลายๆท่านก็ถือว่าได้รับผลดีอาการเจ็บหัวมัวเก้าเกิดจากความดันโลหิตมินหัววินหัวอาเจียนต่างๆนะขึ้นไส้แน่นหน้าอึกหายใจฟืดผักส่วนนึงความดอกความดันต่างๆเป็นแล้วก็เบิ่งได้พอเอเมเฮาเซ็กๆเบิ่งได้เด้อซื้อมาไว้อันแนวกวดความดันกวดนั่นก็ได้พอที่เซ็กบ่ได้ไปเจ็บหัวอยู่จมแต่เจ็บหัวอยู่ตลอดบ่ได้เลยไปเซ็กไปกวดทํามันละเอียดส่วนหลายผู้สูงอายุเฮานี่มักมีปัญหาเนาะอาการความดันลูกเขยลูกสาวซื้อมาปาไว้ให้แล้วอยู่งานอยู่ซ่านบ่ได้ไปใส่จะไปกินแนวพิษนอนบ่หลับคิดหลายปุ๊อังมโนจิตจิตใจแล้วก็ความดันขึ้นก็มีนะบางท่านก็ไปคิดอยากกินซอยจุอยากกินนะนี่มานะกินซีนกินหยังไปเกิดความดันขึ้นก็มีนะมันก็มีหลายแบบนอนบ่หลับก็เป็นคือกันหิวนอนก็เป็นคือกันมันมีหลายแนวต้องได้ละเอียดกับสุขภาพตัวเองในเมื่อเฮาฮู้ว่าเป็นไขมันแล้วก็เป็นไขมันความดันผักสวดเป็นเบาหวานจีโกพลัสได้มีคำตอบให้โอลุมทางหลังไหมพนักงานพร้อมที่จะให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพแล้วก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการเขาแหละลองเล็ดของเขาก็ได้นะจำหน่ายพร้อมส่งเด้อสินค้าจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศการดูแลสุขภาพมันบ่สวยเกินไปดอกเขาเริ่มต้นเสียเงินดำเล็กๆน้อยๆไปมันเกินยังใครกว่าเสียหลายได้มีรายการเขาเนาะอาการมันให้แห้งขึ้นนี่นักนะคอยดูแลตัวเองไปคอยปิ่นคอยปัวคอยบำรุงรักษาไปกำลังกายได้พักผ่อนได้นอนอิ่มๆนะแต่ละคำแต่ละคืนก็ได้นั่นคือจุดดีในการบำรุงสุขภาพเนาะหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องของแอลกอฮอล์ปัญหาเรื่องเนี่ยแต่มันกินแล้วมันทำให้สุขภาพก็หลีกเลี่ยงเอานั่นก็คืออาหารเสริมจีโกพลัสจัดจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้เด้อในการเด้อข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหลังไมค์ที่020 9829 4228เนาะ เมื่อกี้นี่คือดังที่เว้าไปแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการใหม่

0: นะเฮาต้องได้ยกมาว่ากันเพราะว่าเป็นผู้อุปถัมภ์น่าอยากให้ข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆที่ทุกๆแบรนด์ที่เข้ามาอุปถัมภ์รายการของเฮาวันนี้โฆษกจะยกปัญหายกแบรนด์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงประเภทเครื่องเสียงนี่ก็มีหลายแบบในปัจจุบันนี้นะมีรายการเฮาเครื่องเสียงมีหลายแบบหลายยี่ห้อเนาะหลายแบรนด์สินค้านะแต่ว่าห้าน 3G น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงเพิ่นมีครบทั้งเครื่องเสียงกลางแจ้งและเครื่องเสียงลดมีกลางแจ้งและเครื่องเสียงลดเด้อมีรายการเฮาเพิ่นจำหน่ายนะเวลาท่านก็ว่าอยู่ไสห้านเพิ่นว่าซั่นบ่ได้ไกลดอกมีรายการเฮาตุ่มคำสร้างมีรายการก็คือสิได้ฮู้จักแล้วเนาะบ้านดุ่มคำสร้างขี่รถจักคือว่าขี่รถใหญ่ไปฮอด3แยกไฟแดงดุ่มคำสร้างแล้วโทรหาเพิ่นรถห้านเพิ่นอยู่แคมป์ทางมีครบเครื่องเสียงอยู่หั่นอุปกรณ์รับใส่เครื่องดนตรีนะครบทุกอย่างเลยเครื่องมิกพาวเวอร์ต่างๆยังมีครบมีทั้งดอกมีทั้งตู้นะละเอียดดีมีคุณภาพดีมาตรฐานไหมมีรายการเด้อเพิ่นได้เข้ามาอุปถัมภ์รายการทางระบบ FM ของเฮาถึงให้เบาไทยเป็นผู้พัฒนาขยายแยกงานให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางโซเชียลมีเดียทางเพจแห่งสารลาวเพิ่นก็มีโลโก้เบิ่งอยู่ในเพจท่านตอน4ชั่วโมงที่โคศกจัดจะเห็นโลโก้แบรนด์ของ 3G เพิ่นเป็นสีเหลืองๆจังหน่อยอันเบิ่งนั่นเป็นโลโก้ฮานเพิ่นเด้อโทรไปหาพนดสนใจต้องการเครื่องเสียงดีๆดนตรีแน่นๆโอ้ฟังดีฟังแจ้งเบสดนทนนานนะอึดบ่มักขาดหรือว่าต่างๆแล้วมันโทรไปหาเพิ่นโหลดเด้อซื่อๆน้อยนะน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทนครหลวงเด้อเพิ่นมีเบอร์020 73 09 779 777 09 779นี่เป็นน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทนครหลวงต่างแขวงเพิ่นฝากให้ต่างแขวงเพิ่นฝากให้เด้อมักดอก21 18ปอยังมีหมดนะ15 12 10ดอกยังมีหมดดอกแล้วก็ตู้ลำโพงพร้อมอีกตู้เป่านะดอกมีหมดทุกแนวเด้ออยากได้ไปเฮ็ดเครื่องเสียงฟังอยู่บ้านเฮ็ดธุรกิจประกอบอาชีพการงานเป็นเครื่องเสียงรับงานต่างๆมีโทรไปหาเพิ่นอยู่ที่ห้าน 3G น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทนครหลวงเด้อ3แยกไฟแดงดุ่มคำสร้างเมืองหาดไสฟองนะมื้อนี้โคศกมีอันนั้นสาระดีๆมาตอนมาฝากเกี่ยวกับเรื่องของอาหารพื้นบ้านพืชพันธุ์พื้นบ้านเฮานี่แหละนะก่อนจะไปฟังเพลงต่อไปก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของขิงเนาะมีรายการเฮาบางท่านก็มักกินนะขิงนี่ก็ได้บางท่านก็บ่มักปานใดนะมันเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งร้อนทั้งหึนพู่นแหละกันที่ว่าเรื่องขิงก็ได้เนาะแต่ว่ามันเป็นสมุนไพรพื้นบ้านเนาะที่เฮาสามารถที่จะนำมาดูแลร่างกายเฮาเนาะอยู่บ้านอยู่เฮือนเฮาเด้นะผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นต้องฮู้เนาะสรรพคุณอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองพื้นเมืองต่างๆเพิ่นเฮามาหมุนใช้แต่นี่เป็นน้ำขิงมีรายการเฮาน้ำขิงนะมีสรรพคุณถึง10ประโยชน์เลยเนาะ10ข้อประโยชน์ที่เฮาบ่ควรปะเนาะหมุนใส่เอาได้แนวมันซื้อง่ายๆมันไม่ได้แพงดอกขิงนะเอามาลองเฮ็ดเบิ่งได้มีรายการเดี๋ยวโคซกเสียสีเว้าสู่ฟังมันไปซวยได้เลยห่างกันอันนี้นึงมาอะไรมันบรรเทาอาการเป็นหวัดเด้อกินน้ำขิงนี่เป็นหวัดเจ็บคอคันคอต่างๆนี่เห็นบ่บรรดานักร้องนักเสพเพิ่นที่มักกินน้ำขิงเพราะว่ามันจะซวยขับล่างลำคอมันเกลี้ยงเก่าดีน้ำขิงเนี่ยป้องกันนะเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสหวัดได้ดีนะกินใส่เบิ่งไหมบ่เสือกนะเป็นหวัดตันดอกตันดังดื่มน้ำขิงครับไข้นี่นะอันที่สองมาอะไรแมนไปกระตุ้นให้ระบบย่อยอาหารได้ดีนะมันก็ดีไปซะแล้วบ่นะการย่อยการผลิตนะเฮ็ดให้กระเพาะปั้นบดระบบย่อยอาหารมันมีหลายขบวนการเลยเรามานี่ก็โดนเติบอยู่หน่อยย่อยแล้วก็ซึมแล้วก็ดูดซึมเข้าไปเส้นเลือดได้ดีเด้อมีรายการอันสามมาแล้วมันบำรุงแข้ว
1: โอ้ย
0: บำรุงแค้วนะดูแลซ่องปากเด้เห็นบ่บางภาคส่วนนี่ก็ปากเหม็นได้อนุญาตบัตรคําเด้ปากมีกลิ่นบ่ซั่นไปอุ้มขิงใส่เอ้อุ้มขิงฆ่าเสื้อไปเพราะว่าน้ําขิงนี่มันจะหึนทั้งฝาดทั้งเพชรทั้งห้อนได้ไปทําลายพวกขี้สนิมต่างๆคราบต่างๆสิกระปุกนี่ฮะโอ้ยไปเบิดได้มีรายการอยู่บ่เป็นตัวล่ะเนาะบำรุงแค้วกับปากเอออันที่4มาแล้วมันแก้อาการมักเก็บหัววิ่นเวียนต่างๆดีเอออันนี้ก็ตัวบรรเทาได้นะ5มาแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของภาคส่วนที่มักเจ็บท้องนะมักเจ็บท้องท้องทอกบ่ไอ้ต่างๆนี่ก็ดีนะบำรุงลำไส้ภาคส่วนนั้นมักเจ็บท้องมากนั้นน่ะแม่นดื่มน้ำขิงเข้าไปนะลองเบิ่งนะลองเบิ่งนะอันที่6มาแล้วมันควบคุมน้ำหนักนี่ต้านอาการท่าน้ำตาลในเส้นเลือดสูง7มาลดพรความเสี่ยงอาการแทรกซ้อนต่างๆดีๆนะเฮ็ดให้ภูมิคุ้มกันขึ้นดีขึ้นนะช่วยให้เกี่ยวกับในเรื่องของร่างกายเฮามีภูมินะอันที่7มาแล้วมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายดีๆนะเด้เห็นบ่ที่เก้ามาอะไรมันเกี่ยวกับเรื่องของอาการอักเสบเนาะเป็นตุ่มเป็นแผลต่างๆมักเกิดมีสิ่งแทรกซ้อนต่างๆนี่บาดแผลเนาะน้อยๆก็อักเสบเอ๊ะบ่มันมีหลายแนวเนาะสรรพคุณของขิงนี่ก็ได้เด้อเก็บกําแล้วก็โจดไว้จื้อไว้นะมีเงินอยู่ซานนี่โอ้เหลียวไปเห็นขิงเงี้ยล้างให้มันสะอาดแล้วก็ไปต้มเนาะเอามาดื่มมือละจอก2จอกก็ดีอันนี้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านเฮาดอกเอามาเล่าสู่กันฟังนะดีสิ่งที่บ่ควรปะละกับอาหารที่มันดีสุขภาพซื้อง่ายๆตามท้องตลาดบ่ได้แพงดอกคิงก็นะนะอันนั้นก็เป็นเอิ้นว่าข้อมูลเพิ่มเติมนะในการดูแลสุขภาพอยู่เฮือนอยู่ซานกับสรรพคุณของน้ำคิงนะแล้วล่ะก็ไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเพลงนี้แหละมันของทั้งน้องสาวล่ามักนาวเนาะล่าน้อยมักนาวเพิ่นนะคนงามขำยิ้มงามเห็นตัวจริงอยู่เวลาเพิ่นยิ้มมานี่แลนเลยความงามแลนใส่แล้วมันแลนนี่นะความงามเอามวนๆกันเพลงนี้สดต่อบ่พอตาย

0: อบ่พอตายเด้อให้เก็ดสาวเพลงบ้านโดนแก้วเนาะเดี๋ยวฟังเนาะสาวเพลงเนาะบ่แม่นหลับแล้วบ่ปั่นโดนเติบเนาะทางอาจารย์สุสานก็ว่ามันร้อนแล้วว่าซั่นได้ปั่นนี่ก็ได้อ่ะก็มวลๆกันตามสไตล์แบบโคสุกเบาไทยจัดรายการเด้อปัจจุบันนี้รายการพวกเราก็ยังยินดีครับโฆษณาประชาสัมพันธ์คือเก่าหน้าท่านใดที่ว่าสนใจต้องการอยากเข้าร่วมโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลธุรกิจของท่านนะที่เป็นเรื่องของเกษตรกรฟาร์มห้านอะไรยังกันต่ำนะมาเลยนะในเรื่องภาคส่วนนักวิชาการการสร้างต่างๆเมื่อก่อนกับผู้นี้นะทั้งนะมีรายการทั้งหนองบัวทองทางการสร้างเป็นกับปีศาจการสร้างนี่มานะก็ได้ว่าเพิ่นก็ไปแล้วนะเพิ่นก็ไปธุรกิจของเพิ่นนะตามสัญญากันนะบัดสัญญาก็ออกไปกันผู้ใหม่เข้ามาก็ล้มกันใหม่เติมนั่นก็เป็นเงื่อนไขต่างๆของทางห้องการพวกเราเด้อพอพันสอบถามเบิ่งเนาะที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อสนใจพอพันสอบถามอยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กับมานะให้ทางกีตาร์โคสุกเบาไรเว้าให้นะเฮ็ดรายการเพื่อให้ท่านใดที่ได้ฮู้แจ้งเบิ่งไก่กว้างขวางเติมนะเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจของเฮาเมื่อกี้ได้กาสาระดีๆนะแต่ว่าเวลานี่ก็ไปไวนะอาจารย์เฮาก็ได้แกสีญาณมาเนี่ยยกมือแถมก้อยซั่นสิเบิดเวลาได้อาจารย์ว่าซั่นได้ยังอยู่ประมาณอยู่8นาทียังได้ฟังอยู่ดอกเนาะยังได้ฟังอยู่อีตื้มอีกเพลงนึงแต่ว่าจะไปฟังเพลงก็ได้เว้าเรื่องอาหารเสริมกันน้อยนึงก่อนได้มีรายการกันเด้อประเภทอาหารเสริมตัวนี้แหละแม่นหลายท่านก็สั่งซื้อเลยเพราะว่าอาการน่ะอัญญัติบัตรครับในบางท่านมันกินข้าวอยู่บ่ปั่นนี่แต่ว่ามันก็บ่เว้าคอมเพลดอกเนาะเว้าเรื่องของการเข้าห้องน้ําเว้าเรื่องของก่อนทายเทยากเนาะปิกเซซี่ได้พอเด้อประตูบุญตาประตูบุญตาบ่สิเป็นประตูสวยประตูซานได้มีรายการเพิ่นก็สนใจโทรมาอยากได้อาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการทายสะดวกกันมีบ่ว่าซั่นก็นี่แหละฟิกเซซี่นี่แหละมีรายการเฮาเอาไปซองเป็นซองสูงใส่น้ำครับประทานเป็นการดีท็อกซ์ลำไส้นะครับล้างสิ่งเสียสกปรกครับล้างสารออกจากลำไส้ฟิกเซซี่เด้อมีคำตอบให้รายละเอียดมีรายการทางบ้านก็โทรไปทั้งห้องการเพิ่นโอ้ล้มกับพนักงานนะผู้บ่าวก็โทรไปหาผู้สาวก็ล้มโดนนิดนึงอีพ่อไอ้แม่อีกโทรไปหาผู้สาวย่องการก็โทรไปล้มบ่โอ้อยากได้อาหารเสริมดีท็อกซ์ลำไส้อันช่วยให้ทายง่ายให้มีบ่ว่าซั่นมีแน่นอนมีรายการเฮาเด้อพร้อมส่งสินค้าพร้อมส่งนะราคาจับต้องได้ดอกบ่ต้องขึ้นว่าโอ้มันแพงบ่แพงมีรายการลองเลทพวกเฮาจำหน่ายถูกใจแน่นอนโอลมกันเบิ่งนะอยากได้จักกล้องก็ว่ากันแต่ว่าซุ้งให้มันซุ้งให้ฟรีบ่ได้เสียเงินดอกเดี๋ยวล้มกันก่อนเนาะกับอาหารเสริมช่วยให้ทานขับถ่ายสะดวกดีท็อกซ์ลำไส้นอกจากนั้นแล้วยังไปดูแลบำรุงขออภัยดูแลรักษาปิ่นปัวสมานบาดแผลต่างๆในลำไส้ได้สมานบาดแผลในลำไส้หันบางท่านมันเป็นตุ่มลำไส้มันบางมันห้อนมันแสบมันยังกินลงไปแล้วบางท่านนี่มักกินเผ็ดเป็นชีวิตจิตใจนะตำบางฮุ้งนี่ใส่เป็นกิโลได้มักเผ็ดบ่ธรรมดานะหนุ่ม1 2หนุ่มยังบ่พอเด้อเอาจนเหลือจนแดงพุ่นนะกินเผ็ดหลายก็บ่ดีมีรายการเฮาเด้อมันเป็นเฮ็ดให้ลำไส้กระเพาะจังซี่เด้อเนาะมันห้อนนี่มันเผ็ดเนาะมันห้อนมันแสบมันห้อนเอาเป็นประจำอยู่ทุกมื้อนี่ก็บ่เป็นผลดีปานใดให้เลือกเวลาเลือกจังหวะอาราโอกาสกินก็เอาทุกมือลายนี่โอ้อันตรายมีรายการเฮาเด้อมาพักส่วนนี้มักกินเค็มนี่กินเค็มเป็นชีวิตจิตใจนะเค็มหลายก็บ่ดีเค็มหลายนี่ก็ไปแพ้มักขลังเติมอีกมื้อนะหลายแนวให้มันพอดีคำว่าพอดีนะมันจะช่วยเฮามีสุขภาพแข็งแรงดีท็อกซ์ลำไส้น้ำเดือนละเทื่อบ่หรือว่าเอาซองเทือก็แล้วแต่ความเหมาะสมและก็ความสะดวกช่วยให้ลำไส้สะอาดพวกสิ่งเสียกระปุกในลำไส้นี่โอ้มันมีแน่นอนพวกคราบไขมันต่างๆที่มันติดมันค้างลำไส้น้อยฮะนะช่วยให้การดูดซึมสารอาหารบ่เต็มห้อยกินหยังลงไปก็บ่ได้รับมาครับผลนึงกินอาหารแพงๆก็บ่ได้รับมาครับผลหยังลำไส้บ่สะอาดลองแล้วดีท็อกซ์เบิ่งนะให้ช่วยให้ ให้สะอาดแล้วก็ดูดซึมเข้าเส้นเลือดดีๆนะมาว่าละอยากกินเลยอันนี้ก็ได้เมื่อเลิกรายการนี้ก็สิงับมึงจะซองจะได้บ่ก่อนนะดีท็อกกันบ่ล่ะก็ได้สนใจพ่อพันธ์สอบถามเบิ่งเด้อมีรายการเฮา02098294228 98294228นะขับถ่ายสะดวกกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่เห็นเวียกดีๆคันถ่ายง่ายถ่ายดีสุขภาพก็แข็งแรงเพราะว่ามันบ่ได้กักเก็บเอาบรรดาของเสียสารพิษต่างๆไว้ในร่างกายเนอะเอาใจใส่นะไปปิดท้ายรายการกันซะก่อนมีรายการเฮาก็ได้ก็บ่อยากมืออันนี้ก็ได้อยากจัดอยู่อยากนั่งเติมอีกจักชั่วโมงนึงพุ่นดิบ่เลิกใจนะแต่ว่ามันเวลามันเบิดแล้วอาจารย์สุดสะอาดก็ว่าหิวข้าวว่าไปกันเนาะก็สิได้อำลาพาจากกันซะก่อนมื้อนี้ก็ได้มื้ออื่นจังพ่อกันใหม่โอ้วันจันทร์บ่ได้มีรายการเนาะลืมนะมื้อนี้วันศุกร์เด้ฮอดแต่วันศุกร์รายการเฮาเนาะเริ่มวันจันทร์พุ่นใหม่นะลงหน้าลงหลังละโคซุกก็ได้เว้าหลายเนาะเพลงนี้มักมวยเมียหันผัวมักตีมวยเมียมักลินไพ่เด้อตามคำขอให้พ่อภูมิเพิ่นเพลงนี้จบลงยามใดก็แม่นอีตาโคซุกก็สิได้อำลาพาจากนะวันจันทร์พบกันใหม่พร้อมกับท่านสมสะอาดเราจะขอกล่าวคำว่าสบายดี
1: ไปค่อยเห็น

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม2026ได้เห็นดีด้านหลักการทำห้องเอาบรรดาห่างกฎหมายที่จะนำเข้าผ่านกองประชุมสมัยสามัญเทศที่ทรงของสภาแห่งชาติสุทธิ10จำนวน16ฉบับในนั้นมีกฎหมายสั่งใหม่2ฉบับและปรับปรุง14ฉบับท่านเครื่องคำแก้วหนูจันทร์รัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม2026เมื่อบ่ดลมานี้ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ากองประชุมครั้งนี้ได้ชี้นำให้กระทรวงองค์การและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบต่อนำเอาห่างกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการของตนไปปรับปรุงเติมบางจุดให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าเห็นดีด้านหลักการทำห้องเอาห่างนิติกรรมจำนวน4ฉบับคือห่างมติว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตอบสนองการพัฒนาในเงื่อนไขใหม่ห่างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากห่างกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและห่างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวโดยได้ชี้นำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนำเอาบรรดาห่างนิติกรรมดังกล่าวไปปรับปรุงให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ละเอียดจัดแจงหัดกลมและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในต่อหน้าเพื่อนำเสนอต่อกองประชุมสภาแห่งชาติพิจารณาหับห้องเพื่อนำเสนอต่อกองประชุมสภาแห่งชาติพิจารณาหับห้องท่านเครื่องคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับแผนเวียกจุดสุ่มในเดือนสิงหาหน้านี้รัฐบาลจะได้สืบต่อเอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มที่สำคัญจำนวนหนึ่งเป็นต้นสืบต่อสุ่มใส่หับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองให้นักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยในขอบเขตทั่วประเทศแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในสังคมให้เข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าติดตามและตอบโต้บรรดาข่าวพิษเบือนและใส่ห้ายป้ายสีต่างๆก็เตรียมความพร้อมรอบด้านในการรับมือกับภัยน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนเขตน้ำท่วมให้ทันการและปลอดภัยจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านตอนหับเข้าสู่เวลาของรายการเพลงก่อนเทียงรายการนี้ออกอากาศให้กับทุกท่านได้หับฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์คลื่นสั่น6130กิโลเฮิรตซ์ทักทายสวัสดีมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติหับฟังบ่ว่าจะฟังอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลภายในหรือต่างประเทศวันนี้โฆษกบีครับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ทุกท่านได้ครับฟังก็หวังว่าจะเป็นมื้อที่ทุกท่านฟังด้วยความมวนซื่นได้ข้อมูลข่าวสารจากทางรายการเบิกบานมวนซื่นเฮ็ดให้ทุกคนอารมณ์จิตแจ่มใสหากว่าห่างกายจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะก็คือต้องได้อิงใส่ปัจจัยต่างๆเช่นว่าสุขภาพจิตแจ่มใสออกกำลังกายเป็นประจำกินอาหารที่มีประโยชน์นอนรับพักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพกายก็จังค่อยแข็งแรงเนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเพราะว่าอย่างอาการที่บางครั้งถึงว่าสุขภาพทางกายเขาจะแข็งแรงแต่บางคนเฮ็ดเวียกกดดันอารมณ์จิตกระโบแจ่มใสเนาะบางคนนี่ก็คืดหลายเจ็บหัวเจ็บสมองน้องยามใดก็มีแนวเคร่งเครียดตลอดสมองบ่ได้ผ่อนคลายซึ่งสภาพจิตใจนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเรื่องของอารมณ์จิตเนาะบางคนกระทั่งบ่เฮ็ดเวียกนะมีความกดดันสูงอยู่แล้วกลับมาเฮือนมากดดันกับครอบครัวอีกจังซี่คันว่าได้กลับมาเฮือนแล้วก็ขอให้เป็นการทันหน้าเข้าสู่ครอบครัวที่มีความสุขสมาชิกในครอบครัวกะปลอบใจเอาซึ่งกันและกันเนาะทุกท่านเนาะมีความเห็นอกเห็นใจกันช่วยกันสร้างช่วยกันสาช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวจังซี่ก็เป็นการดีขอสักปีขออยู่เคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ว่ารับฟังรายการอยู่1ชั่วโมงมื้อนี้ต้นรายการขอสักปีจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านพักฟังเพลง2เพลงจากทางรายการเปลี่ยนบรรยากาศสู่ทุกท่านได้รับฟังส่วนว่าไล่ญาติต่อไปกลับเข้ามาอยู่น้ำกันเพิ่มเติม

พามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านกลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับโคสุกบี้รายการที่2ของทางรายการท่านผู้ฟังถ้าจะเว้าเรื่องการดำรงชีวิตในปัจจุบันนี้แน่นอนเนาะหลายคนก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าต้องเฮ็ดในเวลาเดียวกันหลายหน้าเวียกหลายอาชีพเวียกงานจุดมุ่งหวังอันเดียวกันก็คือค่าตอบแทนเพื่อว่านำมาจุนเจือครอบครัวนำมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวเนาะง่ายๆและหลายคนก็คือปัจจุบันนี้ถากว่าเวียกที่เฮ็ดประจำอยู่บ่พอกินเนาะหลายคนก็ต้องได้สรรหาช่องทางเติมว่าจะเฮ็ดหยังหลังจากมงเลิกเวียกปลูกผักบ่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาหรือว่าอื่นๆเนาะบางคนก็ไปขายเครื่องยามตอนแลงหลังจากเลิกเวียกเพื่อว่าสร้างรายรับเสริมเพิ่มเติมถ้าผู้ฟังสังเกตบ่ว่าเปิงประกาศสมัครพนักงานปัจจุบันนี้บอนเฮ็ดเวียกที่พวกเฮาฮู้กันอยู่ว่าเพิ่นจ้างในราคาแพงเงินเดือนสูงเพิ่นจะมีเงื่อนไขเลยก็คือบางบอนจะเขียนใส่ในประกาศรับสมัครเลยว่าสามารถเฮ็ดเวียกภายใต้ความกดดันสูงอันนี้ก็คือเป็นการบอกให้ผู้สมัครฮู้ก่อนเลยว่าจะต้องรับความกดดันสูงให้ได้เด้อถ้าว่าจะตัดสินใจเข้ามาในองค์กรนี้บ่แม่นว่าเข้ามาแล้วตอนสัมภาษณ์บอกว่ารับได้เนาะเข้ามาน้อยนึงโอ้อยู่บ่ไหวออกไปจังซี่นะแต่ว่าบางบอนก็บ่ได้เขียนแจ้งเขียนบอกแต่ก็บ่ได้หมายความว่าจะบ่มีความกดดันเนาะทุกคนเนาะทุกๆหน้าเวียกทุกๆสถานการณ์มันก็มีความกดดันหน่อยหลายแตกต่างกันแต่บางบอนเพิ่นก็จะเขียนใส่ในประกาศรับสมัครให้ทุกคนได้ฮู้เลยว่าต้องเตรียมพร้อมห่างกายจิตใจความสามารถมาให้ดีพร้อมลุยทุกสถานการณ์พร้อมประเสริญกับทุกสถานการณ์ถ้าว่ามีความกดดันเจ้าก็ต้องสู้ต้องผ่านไปให้ได้ถ้าว่าจะเลือกเข้ามาในองค์กรของเขาเจ้าประมาณนี้เอาหลายๆคนที่ว่าเป็นน้องๆกำลังซอกหาเวียกเฮ็ดงานทำอยู่ก็ขอให้ทุกคนได้เวียกที่ตัวเองมักตัวเองที่ถึกใจเวียกที่ตัวเองถนัดว่าซั่นซะเนาะมีหลายคนที่เรียนจบสาขาวิชาชีพหนึ่งแล้วบ่ได้เฮ็ดเวียกตามสาขาวิชาชีพที่ตัวเองเรียนมาก็คือได้ไปเฮ็ดอีกหน้าเวียกหนึ่งเลยก็มีคือกันก็หลายคนเนาะคือโคซงบี้เองก็เรียนจบการท่องเที่ยวความจริงแล้วเรียนจบการท่องเที่ยวนี่ต้องไปเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทท่องเที่ยวบ่เนาะหรือว่าถ้าเป็นภาครัฐก็ต้องแม่นเกี่ยวกับเวียกงานการท่องเที่ยวหรือว่าจะผันขยายไปเป็นการเฮ็ดธุรกิจท่านอาหารโรงแรมบ่จังซี่แต่ว่าก็มาเฮ็ดเวียกวิทยุแห่งชาติเป็นโฆษกเนาะทุกท่านเนาะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนหั่นน่ะเรียนจบมาสายวิชาชีพกับบ่ได้เฮ็ดเวียกตรงกับสายเนาะมันแล้วแต่โอกาสของแต่ละคนได้ว่าเอ้าเรียนจบมาบ่อนใดรับสมัครเฮายื่นเอกสารไปใส่แล้วเพิ่นตอบรับถึงว่าจะเป็นการเฮ็ดเวียกข้ามสายแต่ว่าหลายคนก็เฮ็ดออกมาได้ดีก็ถือว่าเป็นการพัฒนาตัวเองเป็นการข้ามสายไปเลยสิหั่นน่ะแต่ว่ากลับไปต่อยอดเอาก็คืออาจจะไปซอกลงเฮียนแบบเป็นคอร์สเสริมเพิ่มเติมให้มันเหมาะกับเวียกงานปัจจุบันของตัวเองให้ตัวเองได้มีการพัฒนาเพื่อเป็นการอัพเงินเดือนหรือเป็นการขอเพิ่มเงินเดือนบางคนก็เลือกที่จะเฮ็ดเวียกอยู่บนเดียวประจํา5ปี10ปีก็อยู่บนเก่าแต่บางคนในสายที่เป็นเอกชนจะมักเปลี่ยนเวียกไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าถ้าว่าเฮาเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทนี้ประมาณ 2-3 ปีเบิ่งแล้วบ่มีท่าเอียงในการที่จะได้เติบโตหรือว่าจะได้เพิ่มเงินเดือนบางคนก็เลือกที่จะลาออกแล้วไปสมัครบอนอื่นแล้วขอเงินเดือนหลายกว่าบอนเก่าแล้วบางคนก็เลือกเฮ็ดวิธีนี้ซ้ำแล้วซ้ำไปเรื่อยๆเนาะบอนละ 2-3 ปีแล้วออกบอนละ 2-3 ปีแล้วออกประมาณนี้เนาะทุกท่านเนาะก็คือแล้วแต่การจัดสรรของแต่ละคนแหละว่าเจ้าจะวางแผนชีวิตอาชีพเวียกงานของเจ้าแนวใดแต่ขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้เฮามาพักกันตื่มอีกกับรายการเพลงต้นเที่ยงมอบให้ทุกท่านซองเพลง

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ยู่น้ำกันกับโคศกบี้ในรายการเพลงก่อนเที่ยงทันผู้ฟังยู่น้ำกันมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อที่ขออยู่เคียงข้างทุกทานทุกอาชีพเวียกงานขอเป็นกำลังใจให้เนาะกับทุกทานที่ว่าได้รับฟังรายการในมื้อนี้ระยะผ่านมาโคศกบี้เว้าหลายสมควรและยังนี้จะบ่ขอเว้าอย่างหลายและสิขอพาทุกทานเบิกบานมวลซึนน้ำกันเติมอีกจัก2เพลงแล้วจึงกลับมาพบกัน

เป็นบรรยากาศน้ำกันในรายการเพลงก่อนเที่ยงตอนเที่ยงนี้ผู้ใดยังสู่เวียกสู่งานอยู่เหลือบางคนพักเวียกกันแล้วท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้นะสิมาแยกว่าจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์กับบ่ได้เนาะว่าจันทร์ถึงศุกร์เฮ็ดเวียกเสาร์อาทิตย์พักผ่อนจังซี่นะเพราะว่าทุกมื้อนี้คันมีเวียกตอนใดก็คือไปเฮ็ดเวียกก่อนเพราะว่าการเฮ็ดเวียกคือเฮาก็มั่นใจละว่าเฮาจะได้ค่าตอบแทนก็ดีกว่าอยู่ล่าๆได้คนที่มีเวียกเฮ็ดในปัจจุบันนี้รักษาเวียกไว้ให้ดีถ้าว่าอยากเปลี่ยนเวียกก็แม่นมีเวียกใหม่มาฮองรับจังค่อยลาออกจากเวียกเก่าเพราะว่าการที่เฮาจะออกมาโดยบ่มีเวียกงานฮองรับนี้กินเงินเก่าไปแต่ละมื้อนี้นับมื้อนับมดไปได้ทุกทานเนาะเพราะฉะนั้นล่ะก็คือหลายๆคนต้องมีเงินสำรองในชีวิตเอาไว้แน่ทั้งบางคนว่าเสี่ยงต่อการวางงานหรือว่าด้านสุขภาพเด้นอกจากสุขภาพของเฮาอย่าลืมว่ายังมีสุขภาพของคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องพวกเฮานําที่ว่าคันยามเจ็บเป็นอินอุ่นมาก็ต้องได้ช่วยกันต้องได้มีเงินแห่นะเนาะทุกทานเนาะเอาก็ฝากไว้ละกันนะทุกท่านเด้อย้ำบุญสินกินทานมาบุญสินกินทานก็หลายงานใส่ซองก็หลายให้วางแผนทางด้านการเงินแน่มาตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศน้ำอีกซองเพลงนี้ให้ทุกท่านได้รับฟัง

กับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนที่ยังอยู่น้ำกันวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาว1ชั่วโมงของทางรายการกะหวังว่าจะถึกอกถึกใจมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านบ่หลายก็น้อยอาจจะเป็นมื้อที่หลายๆคนฟังกับครอบครัวฟังกับหมู่เพื่อนหรือว่าฟังอยู่ผู้เดียวกะอยู่น้ำกันเนาะท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงตลอดเวลาของทางรายการมื้อนี้ก็เต็มที่ให้ทุกท่านได้ฟังเพลงปิดท้ายรายการมื้อนี้โคซกบี้เกี่ยมมาไว้แล้วให้ทุกท่านได้ฟังน้ำกันมวนๆจนกว่าจะหมดเวลาลาทุกท่านไปก่อนสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เดือนกรกฎนี้ทั่วประเทศยังสืบต่อหักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองที่นักแน่นลาวจีนเพิ่มทวีการหัวมือด้านอุตสาหกรรมป่าไม้สีเขียวและยืนยงปัจจุบันสังคมมีความสนใจหลายเกี่ยวกับปัญหาไฟอำนาจในนครหลวงเวียงจันทน์คัดข้องโดยแม่นภาคส่วนใดรับผิดชอบกองประชุมกงสุลกิตติมศักดิ์เวียดนามอยู่ต่างประเทศครั้งที่2 6เดือนต้นปีนี้จีนได้อนุมัติสิทธิบัตรด้านการประดิษฐ์สร้าง 453,000 ฉบับต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
1: ผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม2006ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหรือประกอบความเห็นและพิจารณาต่อปัญหาบรรดาหัวข้อใน4วาระสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางแผนการในต้นหน้าให้เป็นรูปธรรมท่านเครื่องคำแก้วโนจันทร์รองรัฐมนตรีรองหัวหน้าห้องวาการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลของกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม2006เมื่อบ่ดมื้อนี้อยู่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านให้ฮู้ว่าการปฏิบัติจุดสุ่มพ่นเด่นประจำเดือนกรกฎาคมและทิศทางแผนการประจำเดือนสิงหาคม2026ของรัฐบาลในนั้นเรื่องงานพ่นเด่นประจำเดือนกรกฎาคม2026เห็นว่าทั่วประเทศสืบต่อหักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้เอาใจใส่เก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบขุดค้นเหตุฮาดการลักลอบค้นเข้าออกเมืองการนำเข้าและนำใส่พาหนะบ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้64ส่วนห้อยของแผนการปีปฏิบัติรายจ่ายงบประมาณได้42ส่วนห้อยของแผนการปีสะสมค้างสำรองเงินตราต่างประเทศกุ้มการนำเข้าบ่ลด5เดือนควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.6 ส่วนห้อย
2: กองประชุมในครั้งนี้ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบความเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อใน4วาระสำคัญเป็นการปฏิบัติเวียกจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนกรกฎาคมและทิศทางแผนการประจำเดือนสิงหาคม2026ของรัฐบาลในนั้นเวียกงานพ้นเด่นประจำเดือนกรกฎาคมเห็นว่าทั่วประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นรูปแบบแห่งห้อยโดยพื้นฐานได้เอาใจใส่เก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบขุดค้นแร่ธาตุการลักลอบขนเข้าออกเมืองการนำเข้าและนำใส่พาหนะที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดสามารถเก็บรายรับของประมาณได้ 64% ของแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้ 42% ของแผนการปีสะสมค้างสำรองเงินตราต่างประเทศกลุ่มการนำเข้าบ่ลด5เดือนควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.6% พร้อมกันนั้นการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขัวการผลิตสินค้ารับใช้ภายในและส่งออกการพัฒนาเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขพลังงานไฟฟ้าการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนการออกใบตาดินการคุ้มครองพัฒนาสีมือแห่งงานการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการท่องเที่ยวการสร้างและปรับปรุงกฎหมายการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื้อไฟการหันเป็นดิจิตอลและทันสมัยการปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใส่ได้อย่างเด็ดขาดการเคลื่อนไหวเป็นงานการต่างประเทศการปรับปรุงการจัดตั้งแต่ละขั้นการประกาศสั่งตั้งตาแสงและอื่นๆล้วนแต่สืบต่อมีความคืบหน้าเป็นก้าว
1: ๆท่านเครื่องคำแก้วหนูจันให้ฮู้ตื่นมารัฐบาลได้จัดตั้งปฏิบัติเพียงงานก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขัวการผลิตสินค้ารับใช้อยู่ภายในและส่งออกการพัฒนาเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขพลังงานไฟฟ้าการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนการออกไปตะดินการคุ้มครองพัฒนาสิ่งมือแห่งงานการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการท่องเที่ยวการสร้างและปรับปรุงกฎหมายการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื้อไฟการหันเป็นดิจิตอลและทันสมัยการปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศโครงการปรับปรุงการจัดตั้งแต่ละขั้นการประกาศสร้างตั้งตาแสงและอื่นๆซึ่งล้วนแล้วแต่สืบต่อมีความคืบหน้าเป็นก้าว
0: กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจัดฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์สำหรับผู้วางนโยบายและพนักงานรัฐกรและการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการเพศหญิงโดยผ่านการเป็นดิจิตอลในวันที่28/31กรกฎาคมนี้โดยการเป็นประธานของท่านแก้ววิสุขโสรพงษ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารและท่านบาโคเรียเบอร์คานอฟผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำลาวพร้อมด้วยสมรกรจากบรรดากระทรวงสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจเข้าร่วม การจัดฝึกอบรมครั้งนี้แม่นสอดคล้องโดยตรงกับวิสัยทัศน์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลระยะ20ปี2021-2040ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลระยะ10ปี2021-2030และแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล5ปี2021-2025ซึ่งได้กำหนดทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัลและวางพื้นฐานสำคัญให้แก่การสร้างโครงสร้างทักษะการบริการและกลไกคุ้มครองดิจิทัลของประเทศสำหรับหัวข้อความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์สำหรับผู้วางนโยบายและพนักงานรัฐกรเน้นใส่การคุ้มครองการวางนโยบายการป้องกันภัยคมคู่ทางไซเบอร์และการละเมิดข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและความเป็นส่วนตัวของประชาชนส่วนหัวข้อการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการเพศหญิงโดยผ่านการหันเป็นดิจิทัลแม่นส่งเสริมผู้ประกอบการแม่หญิงโดยเฉพาะ MSMEsในการนำใช้เครื่องมือดิจิตอลเพื่อขยายการตลาดสร้างตัวตนออนไลน์บริหารต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้บ่เพียงแต่สะท้อนถึงการประสานงานที่ดีระหว่างศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาอาเซียนและแปซิฟิกเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างสังคมและเศรษฐกิจดิจิตอลที่ทั่วถึงปลอดภัยและยืนยง
1: เมื่อบ่ดมมื้อนี้อยู่ห้องประชุมใหญ่กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมคณะผู้แทนกรมป่าไม้ได้ประชุมพบปะอย่างเป็นทางการกับคณะผู้แทนแผนกป่าไม้เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีของจีนเข้าร่วมโดยท่านสมหวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้ฝ่ายจีนนำโดยท่านเหลิงกว้างหมิงผู้กวดกาขั้น2ของแผนกป่าไม้เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีพร้อมด้วยคณะวิศวกรและผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมจุดประสงค์ของการพบปะในครั้งนี้เพื่อสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีคู่หัวมือที่ดีและประชาคมลาวจีนถือเป็นนิมิตหมายอันดีและมีความสำคัญอย่างยิ่งที่มีอนาคตร่วมกันโดยเฉพาะการหัวมือด้านป่าไม้อุตสาหกรรมป่าไม้การลงทุนการค้าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอนุรักษ์ชีวะนานาพันธุ์และการพัฒนาสีเขียวอย่างยืนยงในกองประชุม2ฝ่ายได้รับฟังการนำเสนอทบทวนและปรึกษาหรือเกี่ยวกับแผนดำเนินงานเขตอุตสาหกรรมป่าไม้ระหว่างจีนและลาวซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อประกอบส่วนจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเกี่ยวกับการสร้างประชาคมลาวจีนที่มีอนาคตร่วมกันในระยะ2014-2018ห่างแผนดำเนินงานที่มีเนื้อในกลุ่มรวมหลายด้านมีวิสัยทัศน์ยาวนานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ป่าไม้ฮอดปี2035ทิศทางการเติบโตสีเขียวการคุ้มครองป่าไม้อย่างยืนยงการสร้างมูลค่าเพิ่มการสร้างเวียกเฮ็ดงานทำและการยกระดับรายรับของประชาชนในโอกาสนี้ฝ่ายลาวได้เสนอเพิ่มเนื้อในเฉพาะเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและการร่วมมือทางด้านการบังคับใช้กฎหมายการสร้างเครือข่ายร่วมกันอนุรักษ์และติดตามข้ามชายแดนการปกป้องรักษาแล้วเสื่อมต่อสัตว์ป่าการนำใช้ระบบติดตามแบบอากาศอวกาศภาคพื้นดินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแขนงการป่าไม้สิ่งแวดล้อมภาษีและตำรวจการร่วมมือกันต้านการลักลอบและค้าขายสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายการสร้างศูนย์จำแนกสนิทและนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าการปฏิบัติไซเตสและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและบังคับใช้กฎหมายการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมป่าไม้ต้องดำเนินเคียงคู่กับการอนุรักษ์ป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์การปฏิบัติมาตรฐานสากลการควบคุมแรงที่มาของไม้การป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการสร้างผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
0: ปัจจุบันผู้ใช้รถใช้ถนนภายในนครหลวงเวียงจันทน์มีความสนใจหลายเกี่ยวกับปัญหาสภาพไฟอำนาจขัดข้องหรือไฟขาดมอดหลายจุดและอยากฮู้ว่าแม่นภาคส่วนใดรับผิดชอบในการคุ้มครองและซ่อมแปลงต่อกับปัญหานี้พันโทสังคมพมราชหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรห้องตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ว่าการคุ้มครองและรับผิดชอบในการซ่อมแปลงระบบไฟอำนาจแม่นภาคส่วนของการคุ้มครองและบริหารตัวเมืองเวียงจันทน์และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงเวียงจันทน์สำหรับตำรวจจราจรเป็นผู้นำไส้ถ้าหากไฟอำนาจจุดใดเปเพทางเจ้าหน้าที่จราจรแม่นมีหน้าที่ติดต่อหาภาคส่วนเกี่ยวข้องลงไปซ่อมแปลงให้ใช้ได้ตามปกติเ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
3: ในปัจจุบันนี้แม่นมีไฟอำนาจหลายจุดที่มันปีผีอาจจะเป็นย้อนฝนตกแห้งบอกเลยว่าไฟใหม่สายไฟไฟสดจังได๋ก็แล้วแต่น้องก็ขอเรียกร้องไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆให้ฮีบฮ้อนมาซ่อมแปลงระบบไฟอำนาจแต่ละจุดที่มันปีผีไปนั้นให้มันใช้ได้คือเก่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและก็เป็นการช่วยเหลือตำรวจจราจรพวกเฮาน้องในระยะที่ผ่านมาพวกข้าพเจ้าสังเกตเห็นหลายต่อหลายครั้งเนาะว่าเรื่องระบบไฟอำนาจที่มันปีเพหรือเบื้องหนึ่งขาดเบื้องหนึ่งหุงเหตุให้นักขับขี่มีความสับสนและก็นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุเนาะเพราะว่าผู้ที่อยู่เบื้องไฟอำนาจใช้การได้ก็ปฏิบัติตามกฎของไฟอำนาจผู้ที่อยู่เบื้องที่ไฟขาดอันนี้ก็บ่ฮู้อีหยังเลยแหละก็ไปอันนี้แหละมันเฮ็ดให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนาะฉะนั้นเพื่อป้องกันบ่ให้มีข้อผิดพลาดหรือป้องกันบ่ให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนั้นก็ขอให้สําหรับผู้ใช้รถใช้ถนนก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวดและก็ให้ปฏิบัติตามหลักการแท้ๆเนาะเวลาเข้าสู่ทางแยกที่บ่มีไฟอํานาจหรือไฟอํานาจเปเพสําหรับผู้ที่รับผิดชอบในการซ่อมแปลงก็ขอให้ลงมาซ่อมแปลงให้อย่างเร่งด่วนเนาะเพื่อให้ไฟอํานาจนั้นนําใช้ได้อย่างเป็นปกติเพื่อป้องกันบ่ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความสับสนและก็เกิดอุบัติเหตุนั้น
0: พันโทสังคมพมราชให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันทั่วนครเวียงจันทน์มีไฟอํานาจทั้งหมด68จุดในนี้ใช้งานได้ปกติ39จุดเปเพใช้การบ่ได้มี17จุดและอีก12จุดแม่ระบบขัดข้องเบื้องหนึ่งดอกไฟหุงและอีกเบื้องหนึ่งดอกไฟขาด
1: โครงการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองไสเศรษฐาแขวงอัตปือได้เพิ่มทวีการประสานงานกับองค์การปกครองเมืองก็คือแขวงเพื่อลงสุกยู่ติดตามกวดกาอย่างใกล้ชิดอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งศึกษาอบรมให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการนอกระบบให้เข้าไปจดทะเบียนให้ถูกต้องท่านพลไซสีแสวงสุขกรรมการพรรคเมืองหัวหน้าองค์การอุตสาหกรรมและการค้าเมืองไซเศรษฐาได้ให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับแผนการ6เดือนต้นปีนี้เมืองไซเศรษฐายังตั้งเป้าหมายสุกยู่ธุรกิจใหม่ให้ขึ้นทะเบียนเติมอีกอย่างน้อย25หัวหน่วยออกใบอนุญาตและติดตามการผลิตของโรงงานขนาดน้อยเร่งขยายโครงการโอดอปให้ได้ทั้ง22บ้านทั่วเมืองไซเศรษฐา
4: เราได้สุขอยู่ประชาชนนั้นพ่อแม่ประชาชนแต่ละท้องถิ่นที่มีเงินไขและท่าแห้งอันบ่มสอมแต่ละท้องถิ่นนั้นเพื่อสุขอยู่ลงเสริมและพัฒนาพื้นฐานการผลิตของเขาเจ้าจากการผลิตแบบปฐมประทานนั้นเนาะแบบครอบครัวมากลายเป็นสินค้าผ่านมาพวกเฮาก็ได้สมทบกับพวกแน่อุตสาหกรรมเครือข่ายแขวงโดยเฉพาะแขนงส่งเสริมนั้นเนาะร่วมกับโครงการโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นเนาะลงสุขอยู่ติดตามผลิตนําเอาแนวฟันเพิ่มจากเวียดนามมาจํานวน4กล่องนอกนั้นพวกเฮาก็ยังได้นําเอาครูฝึกที่มีประสบการณ์จากตาแขวงเนาะมาจัดฝึกอบรมทั้งหลายสิมื้อางานให้บรรดากลุ่มนั้นโดยเฉพาะมันกลุ่มจักษานและกลุ่มปันหมอแล้วให้บัดสะป่วนเพื่อเฮ็ดให้ผลิตภัณฑ์ออกมาได้ดีกว่าเก่าเนาะและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์นั้นเก่าครับเนาะ
1: ท่านพลไซส์4แสวงสุขให้ฮู้ตื่มว่าเคียงคู่กับการเพิ่มทวีการประสานงานกับองค์การปกครองเมืองก็คือแขวงเพื่อลงสุงยู่ติดตามกวดกาอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการปักหลักหมายเขตสำรวจเฮ็ดฮาดให้จัดแจ้งแล้วห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองยังได้เอาใจใส่เวียกงานบ่แห่โดยได้อนุญาตให้หัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการทางภายในและต่างประเทศขายอุปกรณ์ไฟฟ้าได้27หัวหน่วยอนุญาตติดตั้งและซ่อมแปลงเครื่องความเย็น3หัวหน่วยและลงกวดกาไฟขาดไฟมอดพร้อมทางกักตัวและศึกษาอบรมประชาชนจำนวนหนึ่งที่ลักตัดสายไฟฟ้าและอื่น
0: ๆต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบุดมมานี่อยู่สำนักงานปกครองแขวงพงศลีจัดพิธีปาฐกถาวันเกิดประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือลาวเวียดนามครบรอบ49ปีและวันสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวเวียดนามครบรอบ64ปีโดยการเป็นประธานของพลจตวาสมพรมิตรพรกรรมการส่วนกลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: ในพิธีทานพลตรีสมพรมิตรพรกรรมการส่วนกลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงได้เล่าคืนวันเกิดประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีวันที่13กรกฎาคม1909หา13กรกฎาคม2026ผู้จงรักภักดีต่ออุดมการณ์ปฏิบัติและมีผลงานที่ดีเด่นเป็นบิดาบุรุษของชาติเฮาได้นำพาประชาชนต่อสู่กู้ชาติจนได้รับไสยชนะนำเอาเอกราชมาให้ประชาชน นำพาผ่านพาอุปสรรคต่างๆในได้หยะข้ามผ่านดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองเทื่อละก้าวซึมสติปัญญาและเหือแห้งของตนเพื่อสี่นำนำพาขบวนการปฏิบัติญาติเอาไสยสนะอันยิ่งใหญ่มาให้แก่ประเทศชาติย้ำใดก็ต่อสู้เพื่ออุดมคติปฏิบัติสูงส่งเพื่อความเป็นเอกราชและพัฒนาถาวรของประเทศชาติตลอดชีวิตของประธานสุพรรณวงศ์บ่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดความรับผิดชอบอันใดเพิ่นก็ได้อุทิศหมดจิตหมดใจหมดความสามารถและหัวคิดประดิษฐ์สร้างให้แก่ภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเพื่อเอกราชอธิปไตยของชาติท่านได้กลายเป็นสิ่งกระตุกสุขยู่ปลุกระดมดึงดูดประชาชนเผ่าต่างๆสั้นคนต่างๆอยู่ภายในและต่างประเทศประกอบส่วนก้อนกำลังสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวซึ่งในรายงานข่าวจะวิทยุกระจายเสียงแขวงพงศาลี
1: กองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติส่งเสริมตานางสัตวแพทย์ประจำเดือนกรกฎจัดขึ้นในวันที่24กรกฎนี้โดยการเป็นประธานของท่านไสคำสุขสนิทห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมคนหลองเฮาบางมีบรรดาคู่ร่วมงานจากโครงการต่างหน้าของการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ในกองประชุมในครั้งนี้ท่านไสคำสุขสนิทห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงพะบางได้มีคำเห็นและจุดประสงค์ในการรายงานความคืบหน้าของนักสัตวแพทย์จากคันบานจำนวน16บานเป้าหมายของโครงการเพื่อเฮ็ดให้การบริการสัตวแพทย์และกำเอาเนื้อในที่เจอในการซักยาป้องกันพยาธิสัตว์อยู่ในขอบเขตบานของตนเองบริการทัศน์คลองและการบริการอย่างทั่วถึงจากนี้กองประชุมแมนเพื่อสรุปรายงานความคืบหน้าผลการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมและการนำเสนองบประมาณในระยะเดือนผ่านมารายงานเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพสัตว์พร้อมทางแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเพื่อเฮ็ดให้กิจกรรมของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นยังได้มีการปรึกษาหารือและทบทวนบทเรียนเพื่อซอกหาวิธีทางแก้ไขปัญหาที่ยังคงค้างและปรับปรุงแผนการเคลื่อนไหวในต่อหน้าให้มีประสิทธิภาพกว่าเก่าก่อนผสมการรายงานความคืบหน้าในครั้งนี้ถือเป็นบาดกาวสำคัญในการหัดแน่นการว่ามือระบางภาครัฐองค์การสากลและภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาตนางสัตวแพทย์ให้มีความเข้มแข็งและยืนยงแนวทางช่วยเหลือสาวเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตและการเลี้ยงสัตว์ที่ดีขึ้นในอนาคต
1: เมื่อบรมนีตาแสงกระปึกร่วมกับห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองและองค์การปกครองบ้านลีกได้จัดพิธีปล่อยป่าลงสู่วังสงวนหนองไผ่เพื่อขยายพันธุ์ป่าทั้งเป็นการเฉลิมฉลองวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติวันที่13กรกฎของทุกๆปีโดยการเข้าร่วมของท่านกิสายอุดมคณะประจำพักเมืองประธานกวดกาพักหลัดเมืองมีท่านไซสมอนเพนพระจันทร์กรรมการพักเมืองประธานคณะบริหารงานปกครองตาแสงกับปึ๊พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
7: ท่านเวียงสมอนจันเบงแสงห้องหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองตาแตงได้ขึ้นผ่านประวัติความเป็นมาปล่อยปลาลงสู่วังสงวนน้องไผ่ในครั้งนี้มีปลาที่นำมาปล่อยทั้งหมด 5,000 ตัวประกอบมีปลาปากปลานวลจันทร์และปลากินยาจากนั้นยังได้รับฟังกฎระเบียบการคุ้มครองอยู่ภายในบ้านเพื่อรับฟังทิศสีนำของประธานกองประชุมแต่ละคันแน่ใจเพื่อให้การอนุรักษ์รักษาและขยายพันธุ์ปลาให้ออกแม่แพร่ลูกเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนในสังคมก็คือประชาชนอยู่ภายในบ้านให้มีส่วนร่วมในการปกปักรักษาให้ยืนยงตลอดไปติดพันกับการโพสต์สัตว์ปล่อยปลาให้เป็นกิจกรรมทำบุญภายหลังสำเร็จแล้วก็ได้ดำเนินพิธีปล่อยปลานำโดยฐานกิสายอุดมคณะประจำพักเมืองประธานกวดกาพักหลัดเมืองท่าแตงพร้อมด้วยการนำของตาแสงกระปือและภาคส่วนที่เกี่ยวของเขาห่วมปล่อยปลาลงสู่วังสงวนน้องไผ่ของบานลีกอย่างเป็นกระบวนฝดฟืนรัตนพรกองใสสวัสดิ์ผู้สื่อข่าวเมืองท่าแตงแขวงเสกองรายงาน
0: ต่อไปเส้นทานฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศาการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
8: ์ห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนได้พัดผ่านภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งขณะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาส เนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา31องศาภาคกลางมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา31องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง15หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวกีฬากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจัดพิธีประกาศกงจากการจัดตั้งคณะบริหารงานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวสมัยที่5สุดใหม่ในตอนเช้าเมื่อวานนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการให้เกียรติกับหัวเป็นประธานของท่านทงสฤทธิ์มังโนเมฆกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวมีท่านกิ่งมโนพรหมหาไสยรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะบริหารงานบรรดาสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งชาติหัวหน้าห้องการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมพนักงานที่เกี่ยวข้องและบรรดาสื่อมวลชนโอกาสนี้ท่านนางไพวันแทงคำห้องหัวหน้ากรมจัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ขึ้นผ่านดำรัสหับพองเอาคณะบริหารงานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวสุดใหม่ท่านให้ฮู้ว่าโดยอิงตามธรรมนูญของคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวฉบับลงวันที่12มีนาคม2024และแผนการเคลื่อนไหวของคณะบริหารงานสุดที่4เพื่อหับพองเอาคณะบริหารงานสุดใหม่ตามดำรัสของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่201ทับนยลงวันที่23มิถุนายน2026โดยมีท่านกิ่งมโนพรหมหาไสยรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวสมัยที่5ในพิธีท่านกิ่งมโนพรหมหาไสยได้ต่างนายคณะบริหารงานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวสุดใหม่แสดงความขอบใจและให้คำมั่นสัญญาอย่างหนักแน่นว่าจะสุ่มทุกกำลังแห่งสติปัญญาและเหือแห่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่พรรคและรัฐมอบหมายให้อย่างมีประสิทธิผลพร้อมทั้งสืบต่อสร้างผลงานและพัฒนาวงการกีฬาคนพิการลาวให้มีบาดก้าวขยายตัวขึ้นเรื่อยๆทางด้านปริมาณและคุณภาพตอนท้ายท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆได้ให้เกียรติมีคำเห็นโอลมและให้ทิศซี่นำ6ด้านสำคัญเพื่อเป็นทิศเนียงทางให้แก่คณะบริหารงานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวสุดใหม่ต้องสุ่มใส่การพัฒนานักกีฬาคนพิการแบบยืนยงปรับปรุงยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์การปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งสหพันธ์กีฬาการเพิ่มทวีความร่วมมือกับองค์การจัดตั้งสากลการซอกหาแรงทุนและผู้เชี่ยวชาญครูฝึกต่างประเทศพร้อมทั้งการกระเกียมพื้นฐานโครงร่างสนามฝึกซ้อมเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคพื้นและสากลโดยเฉพาะแม่นการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการหูหนวกอาเซียนแปซิฟิกที่ประเทศมาเลเซียและเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นรับเกียรติเป็นเจ้าภาพจะจัดขึ้นในท้ายปีนี้สำหรับกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติสุดใหม่สมัยที่5มีทั้งหมด17คนได้เลือกเอาท่านกิ่งมโนพรหมหาไสยรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นประธานท่านวีระวันบุญสุขไทยหัวหน้ากลุ่มกีฬามวลชนพละและศิลปะศึกษาเป็นรองประธานเลขาธิการท่านศรีจันทร์จิตตปัญญา หัวหน้ากลุ่มกีฬาระดับสูงท่านนางกองมณีวัฒนาหัวหน้ากลุ่มการเงินและแผนการท่านแสงประดิษฐ์บุญละวงหัวหน้ากลุ่มร่วมมือกับต่างประเทศทั้ง3ท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวส่วนท่านรัฐไซอินทวงศ์รองหัวหน้ากลุ่มกีฬามวลชนพละและศิลปศึกษาเป็นรองเลขาธิการนอกจากนั้นยังมีคณะกรรมการอีก11ท่านขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามการเปิดกว้างขอบขนาดและยกสูงประสิทธิผลอย่างแท้จริงของระบบกงสุลกิตติมศักดิ์เวียดนามอยู่ต่างประเทศแม้หนึ่งในบรรดามาตรการจุดสุ่มเพื่อเพิ่มทวีการปกป้องพลเมืองสุขยุ่งการทูตเศรษฐกิจและดึงดูดแรงกำลังพัฒนาประเทศในระยะใหม่ในดังกล่าวได้ในนักให้กองประชุมกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศเวียดนามอยู่ต่างประเทศครั้งที่2ปี2006จัดขึ้นในวันที่30กรกฎาคมนี้อยู่แขวงกวางนิงเพื่อยกสูงประสิทธิผลของระบบกงสุลกิตติมศักดิ์กรมกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามจะสืบต่อสร้างเงื่อนไขสะดวกสูงสุดเพื่อแต่งตั้งและการเคลื่อนไหวของกงสุลกิตติมศักดิ์รักษาการเสื่อมต่อระหว่างเวียดนามกับบรรดาประเทศ
0: วันที่19กรกฎาคมนี้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีนแจ้งให้รู้ว่านับแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาเวียกงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของจีนได้สืบต่อเดินไปตามทางเอียงการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีขั้นที่14บรรลุการพัฒนาที่มีความมั่นเทียงและการเริ่มต้นที่ดีตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีขั้นที่15ข่าวระบุตื่นว่าในระยะ6เดือนต้นปีนี้จีนได้อนุมัติสิทธิบัตรด้านการผลิตสร้าง 453,000 ฉบับอนุมัติให้ลงทะเบียนกาหมายสินค้า 255,000 ฉบับอนุมัติให้สร้างศูนย์ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาระดับชาติใหม่2แห่งและศูนย์ปกป้องสิทธิด่วน6แห่งและอื่นๆเฮ็ดให้ฐานะบทบาทของจีนที่เป็นประเทศใหญ่ด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นหลายกว่าเก่า
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนท่านอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียประกาศนำเสนอแผนการปัญญาประดิษฐ์ทั่วปวงชนนับแต่วันที่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปรัฐบาลมาเลเซียจะปฏิบัติมาตรการต่างๆเช่นการสนองหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้แก่สาวหนุ่มมาเลเซียที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปีและมาตรการอื่นๆเพื่อยกสูงความเข้าใจและการนำใช้ AI ของมวลชนโดยเฉพาะกลุ่มสาวหนุ่มและสุขยู่การพัฒนาอุตสาหกรรม AI และการหัดเปลี่ยนดิจิตอลแห่งชาติของมาเลเซียให้ไวกว่าเก่าหลักสูตรดังกล่าวจะกวมเอาของเขตต่างๆเส้นความปลอดภัยของ AI ที่สร้างสรรค์การประมวลผลแบบคลาวด์และอื่นๆคาดว่านักวิทยาศาสตร์จะสร้างผลประโยชน์ให้แก่สาวหนุ่มมาเลเซีย 100,000 กว่าคน
0: สำนักงานสื่อสารด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าสางน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกาลดลง7,200,000ถังเมื่ออาทิตย์ผ่านมาในขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าสางน้ำมันจะเพิ่มขึ้น700,000ถัง EIA เปิดเผยว่าสางน้ำมันดิบในเมืองคูซิงรัฐโอคลาโฮมาซึ่งเป็นจุดส่งมอบสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกาลดลง 771,000 ถังส่วนสางน้ำมันแอสซังเพิ่มขึ้น 7,000 ถังในอาทิตย์ที่ผ่านมานอกจากนั้นสางน้ำมันกันรวมถึงน้ำมันเฮดติ้งออยและน้ำมันกระส้วนเพิ่มขึ้น 1,100,000 ถังในขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 200,000 ถังที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้เต็ดอรุณแก้ววิไลและอัมไพวันวอมทอนอ่าน
9: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
10: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
9: ้
10: อ
9: แท้วะอีหลีวะ
10: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
9: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
10: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์ พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
11: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
12: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
13: เงินขีบเงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
14: เลขเปลี่ยนเงินสายจะผิดกฎหมายบ้านเมืองสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
15: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
14: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารของพวกเราเนาะซึ่งว่ารายการของเราออกอากาศเป็นประจำเลยตั้งแต่วันจันทร์หาวันเสาร์เริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวซึ่งว่ารายการของเราในมื้อวันจันทร์หาวันศุกร์แบบนี้เนาะพวกเราจะนําเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับบรรณาธิการได้รับรู้และก็เข้าใจเวียงงานของแขนงการธนาคารของเฮาหลายขึ้นซึ่งว่าทำหน้าที่ดำเนินรายการในมื้อนี้โดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นอราช
15: พร้อมด้วยข้าพเจ้าอนุธิดาพลสวัสดี
14: เจ้า
15: ชาวท่านผู้ฟังก็ต้องขอสบายดีท่านผู้ฟังอีกข้างนึง
14: และ
15: ก็สบายดีบุญมีเช่นเดียวกัน
14: สบายดีอนุธิดา
15: เจ้าท่านผู้ฟังในมื้อนี้เองมาพบมาพอกับพวกเฮา2คนเช่นเก่าเช่นเคยในรายการเพื่อนธนาคารต่อจากเมื่อวานนี้ที่ว่าทางพวกเฮาก็ได้มีการติดข้างเนาะหรือว่าพักผ่อนไว้อยู่ในมาตรา69ติดพันกับการกวดกาทางเอกสารที่ว่าถ้าท่านใดที่ได้ติดตามเมื่อวานนี้ก็จะเห็นว่าบุญมีนี่ได้นำเสนอไปแล้วว่าขอตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อติดพันกับมาตรา69การกวดกาทางเอกสารซึ่งว่าการกวดกาทางเอกสารก็เป็นรูปการนึงของการกวดกาซึ่งว่ารูปการของการกวดกานี้จะมีอยู่3รูปการนั่นก็คือการกวดกาแบบปกติก็คือกวดกาปกติทั่วไป2กวดกาโดยแจ้งให้รู้ล่วงหน้าอันนี้ก็คือมีสภาพและเฮาที่แจ้งแล้วก็ลงไปกวด3กวดกาแบบกระทันหันก็คืออันนี้แม่นบ่ได้แจ้งวันเวลามีแต่เฮาลงไปกวดกากระทันหันซึ่งว่าก็แม่นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั่นแหละเป็นผู้ลงไปกวดกาในทั้ง3รูปการนั้น
14: และบัดนี้
15: สำหรับรายละเอียดการกวดกาทางเอกสารได้เว้าไปแล้วและเมื่อนี้ในทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก็จะนำเสนอให้กับมาตรา70การกวดกากับทีซึ่งว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อวันศุกร์ก็เป็นมื้อวันศุกร์วันที่31เดือนกรกฎาคมปี2026ก
14: ็
15: กลุ่มกับมื้อแฮม2คำเดือน8จำ2ปีพ.ศ. 2569ก็ถือได้ว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายของอาทิตย
14: ์
15: และก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมที่ว่าพวกเขาได้มาพบมาพ้อกัน
14: เ
15: จ้าก็ถือว่าไวเนาะบุญมีไวเหลือเกินที่ว่าแป๊บเดียวนึงเวลากระหมุนไปแล้วหมดเดือนกรกฎค
14: ือ
15: ว่าไวหลายแต่ว่าเท่าใดก็ยาเนาะอนุชิดาและกับบุญมีเสื้อในว่าหลายๆท่านก็คงจะได้มีการกำหนดเป้าหมายที่ว่าชัดเจนแล้วในการที่ว่าจะตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะกระแมนเวียกงานและกับแผนเวียกแผนงานของพวกเขาให้สำเร็จก่อนท้ายปี2026เพื่อต้อนรับปีใหม่ปี2027ในอนาคตนั่นเองเจ้าอ
14: ัน
15: นี้ก็ถือว่าเป็นอีกแห้งใจนึงนี่แหละที่ทางพวกเขาได้นำมาฝากมาต้อนทานเป็นประจำ
14: เจ้าถือว่ามื้อนี้มาพบมาพบกันก็กงกับวันศุกร์เนาะหลายๆท่านอาจจะมีแผนเดินทางไปลินไปเที่ยวกับครอบครัวกับหมู่กับครูแล้วแต่ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและมาระวังในการขับขี่แน่ก็แล้วกันและยานี้ดังทีทุกท่านได้ฮู้เนาะก็ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกสลับสับเปลี่ยนกับแสงแดดแน่บางมื้อก็ฝนลินมืดมือเลยก็มีเส้นเดียวกันดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในการเบิ่งแยงในเรื่องของสุขภาพนั่นแหละเนาะบางท่านทางกายปรับกับสภาพอากาศบ่ทันอาจจะเห็นหายเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายบ่แบบนี้หรือบางท่านเนาะอาจจะเป็นไข้ยุงไข้เลือดออกบ่ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการรักษาในเรื่องของสุขอนามัยเนาะอ้อมแอ้มเฮือนซานบ้านซองอย่าลืมเบิ่งในเรื่องของน้ำท่วมน้ำขังต่างๆอยู่ตามกระโปะกระป๋องหรือว่าบ่อนอ่างที่ว่าเฮาบ่ได้ใส่แล้วแบบนี้หาอาจจะหาภาชนะเนาะมาปกปิดไว้เนาะเพื่อว่าบ่เฮ็ดให้เป็นแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายนั่นเองน
15: ี่
14: ก็ฝากไว้นะด้วยความเป็นห่วงบรรยายจากทีมงานรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮา
15: แม่นแล้วก็ถือว่าดังที่บุญมีเว้านั่นแหละดีหลายเลยแล้วมื้ออื่นก็เป็นมื้อวันเสาร
14: ์
15: เนาะ
14: ฉ
15: ะนั้นขอเชิญชวนเลยว่าขอรณรงค์ให้บรรดาท่านถือได้ว่าเป็นวันเสาร์แดงเป็นวันเสาร์ที่ว่าเป็นมื้อพักผ่อนที่ว่าเฮาได้มีกิจกรรมครอบครัวร่วมกันก็คือออกแห่งงานเพ
14: ื่
15: อร
14: ัก
15: ษาสุขภาพสุขอนามัยให้แก่ครอบครัวของพวกเฮาให้มีสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตใจที่ว่า เข้มแข็งแข็งแรงนั่นเองเพราะว่าถ้าสุขภาพจิตใจแข็งแรงก็แม่นจะพาให้สุขภาพกายที่ว่าเข้มแข็งนั่นเองเจ้าเอาล่ะมาฮอดตอนนี้ก่อนที่จะไปหาฟังเนื้อในนิติกรรมกฎหมายหรือว่าข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่พวกเฮานำมาฝากมาต้อนท่านผู้ฟังในมื้อนี้ก็ถือได้ว่าถือว่าเป็นปิดท้ายได้นี่ปิดท้ายของข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อของพวกเฮาในมื้อนี้จะดำเนินไปจนฮอดมาตรา75แหละแต่ว่าเนื้อในรายละเอียดจะเป็นแนวใดเปลี่ยนบรรยากาศหาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากคราวนึงแล้วจึงมาพบกับพวกทั้งสองได้ในระยะต่อไป
14: เจ้า
16: ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือ

0: ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebook ขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR Code เลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR Code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ทานสงสัยไว้เลยว่านั่นแม่นการหลอกลวง 3. แต่หากทานโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงท่านต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ท่านเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเซ็นขอความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสั่งรวมให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
1: หนังสือแจ้งเชิญประมูลฉบับเลขที่151/ห.ก.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่15 กรกฎาคม 2026ถึงบรรดาวิสาหกิจและบริษัททั้งหลายเรื่องเข้าร่วมการประมูลการสนองเครื่องจักรหับไส้เวียกงานวิสาเฉพาะให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่สนองเครื่องจักรเกี่ยวข้องทราบว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวมีจุดประสงค์จะจัดซื้อเครื่องจักรรับใช้เวียกงานวีซ่าเฉพาะจำนวน2เครื่องเพื่อรับใช้เวียกงานวีซ่าเฉพาะของธนาคารแห่งสปป.ลาวฉะนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงแจ้งมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่สนองเครื่องจักรดังกล่าวเข้าร่วมในการประมูลโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมต้องมีมาตรฐานเงื่อนไขเบื้องต้นดังลุมนี้1ระยะที่1ขั้นตอนขาย2ประมูลผู้ที่จะสามารถซื้อ2ประมูลได้ต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนคือ1มีใบทะเบียนวิสาหกิจและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจที่แขนงการเกี่ยวข้องออกอนุญาตและนำไส้ได้ในปัจจุบัน2มีใบยั่งยืนการมอบพันธะอากรประจำปี2025 3มีใบยั่งยืนฐานะการเงินหรือยอดเหลือเงินฝากจากธนาคารธุรกิจใดหนึ่งและในรายงานบัญชีสำรองยอดหลัง3เดือนเดือน4หาเดือน6ปี2026 4มีใบจดลิขสิทธิ์เครื่องจักรประเภทดังกล่าวจากโรงงานผู้ผลิตและใบยั่งยืนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า5มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องหรืออื่นๆที่ติดพันอย่างหน่อย3ปีขึ้นไปมีผลงานในการสนองเครื่องจักรประเภทดังกล่าวในระยะผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อคณะรับผิดชอบเกี่ยวข้องมีเอกสารยั่งยืนมาพร้อมสำหรับมาตรฐานและคุณสมบัติในการใช้งานของเครื่องจักรเกี่ยวข้องได้ระบุอยู่ในเอกสารซ่อนท้ายขัดติดมาพร้อมนี้หมายเหตุบริษัทที่จะเข้าร่วมซื้อซองประมูลต้องประกอบและสำเนาเอกสารตามหารายการข้างถึงอย่างครบถ้วนและมีการยั่งยืนจากผู้อำนวยการบริษัทเกี่ยวข้องมาพร้อมธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงจะขายซองประมูลให้ได้สำหรับมูลค่าซื้อซองประมูลแม้ราคา2ล้านกีบต่อซองซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะบ่ถูกส่งคืนบ่ว่ากรณีใดๆ2ระยะที่2ขั้นตอนการประมูลผู้ที่ได้ซื้อซองประมูลแล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการประมูลคือ 1. ต้องประกอบเอกสารประมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสาร 2. สำหรับมือเปิดซองประมูลธนาคารแห่งสปป.ลาวจะแจ้งการตามภายหลังและผู้เข้าร่วมการประมูลต้องถือซองประมูลซองราคาและเอกสารเกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของตนมาพร้อมในมือเปิดซองประมูลตัวจริงโดยจะเปิดซองประมูลราคาของแต่ละภาคส่วนพร้อมกันซองหน้ากับคณะกรรมการเกี่ยวข้อง 3. ถ้าได้รับการคัดเลือกจะได้เซ็นสัญญาห่วมเวียกกัน 4. บริษัทที่ชนะการประมูลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเครื่องจักรดังกล่าวให้สาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวเสียงขวางและสวรรณเขตบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถพัวพันซื้อซองประมูลอยู่แผนกบริหารห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หมายเลขโทรศัพท์020-56654-196เริ่มแต่วันที่15 กรกฎาคม 2026หาวันที่10 สิงหาคม 2026 ดังนั้นจึงแจ้งเชิญมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทเพื่อทราบ

0: และเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าห้องการพานุศักดิ์แก่นวงศ์พจันทร์
1: หากบ้านเกิดเมืองนอนไส้ใจทอนเป็นเงื่อนขีบท่านผู้ฟังทีเข้าลบกับเข้ามาพบกับอนุธิดาและบุญนี
0: ้
1: ในรายการเพื่อนธนาคารนับตั้งแต่ 12:30 เป็นต้นไปซึ่งว่าปัจจุบันนี้หลายๆท่านก็คงจะหับประทานอาหารเที่ยงหับประทานอาหารเที่ยงอยู่ห้านใดกินกับยังก็คือโทรมาแนะนำให้กับพวกเขาโคศกทั้งสองได้รับฟังกันแน่บางเทื่อที่พวกเขาสำเร็จภารกิจที่ว่ามามอบเอาสิ่งดีๆสิ่งที่น่าสนใจน
0: ิ
1: ติกรรมกฎหมายจากแขนงธนาคารให้แล้วพวกเขาจะได้ไปลองซิมหรือว่าไปลองกินตามคำแนะนำของท่านผู้ฟังเบิ่งเน
0: า
1: ะอันนี้ก็ขอให้ท่านสามารถโทรเข้ามาได้ที่021-264797เจ้า021-264797เจ้าเอาละบุญมีมาฮอดตอนนี้ให้บุญมีสืบต่อนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที1179ทับท้อหอล้อในมาตรา70การกวดกากับทีว่ามีความแตกต่างกับการกวดกาทางเอกสารคือแนวใดเจ้า
0: เจ้าเมื่อวานนี้บุญมีแล้วก็อนุธิดาเนาะได้นำเสนอบ่ว่าจะเป็นทางรูปการกวดกาบ่หรือว่าการกวดกาทางเอกสารบ่เนาะแล้วก็อีกหลากหลายมาตราเมื่อวานนี้ที่พวกเราได้นำเสนอไปซึ่งมันยังนอนอยู่ในข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับทหรลงวันที่31ตุลาคม2024ดังที่พวกเราได้รู้กันเนาะบทบัญญัติทั่วไปในจุดประสงค์ของข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้ก็คือเป็นการกำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการอนุญาตดำเนินธุรกิจการเคลื่อนไหวการคุ้มครองและการติดตามกฎกาบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้เคลื่อนไหวถูกต้องและก็มั่นคงนั่นเองในใส่สั่งเงินขายแก่การพัฒนาพื้นฐานโครงรางด้านการเงินอำนวยความสะดวกให้แก่การเข้าถึงแหล่งทุนของบุคคลนิติบุคคลหรือวิสาหกิจโดยเฉพาะจุลวิสาหกิจหรือวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินั่นเองซึ่งว่ามื้อนี้พวกเราจะมาสืบต่อเนาะนำเสนอต่อจากเมื่อวานนี้ที่ว่าพวกเราได้นำเสนอไปฮอดมาตราที่69มื้อนี้พวกเราจะมาต่อในมาตราที่70การกวดกากับทีกรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจดำเนินการกวดกากับทีอยู่บริษัทค้ำประกันสินเชื่อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวสภาพภายในตัวจริงและการรักษาความมั่นคงซึ่งการกวดกาดังกล่าวมีเนื้อในต้นต่อดังนี้1ก็คือการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไป2การจัดตั้งปฏิบัติระเบียบการรักษาความมั่นคง3การกวดกาและประเมินความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน4ก็คือการติดตามการแก้ไขข้อคงค้างในการจัดตั้งปฏิบัติคำแนะนำตามที่ได้กำหนดไว้ในผลการกวดกาข้างผ่านมาภายหลังสำเร็จการกวดกากับทีกรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจจะส่งบทสรุปผลการกวดกากับทีให้สภาบริหารของบริษัทดังกล่าวนั่นเองในกรณีที่กรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจมีคำสั่งให้บริษัทค้ำประกันสินเชื่อดำเนินการกวดกากับทีด้านใดหนึ่งจากบริษัทตรวจสอบภายนอกบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนั้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ติดพันกับการกวดกาดังกล่าวนั่นเองเจ้าและนี่ก็คือการกวดกากับทีของกรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจที่ว่าเพิ่นได้มีการดำเนินการกวดกาบริษัทค้ำประกันสินเชื่อซึ่งว่ามีแต่ละข้อที่ชัดเจนเนาะสำหรับเวลาเพิ่นจะลงกวดกาในแต่ละระยะเพิ่นก็จะมีมาตรการของเพิ่นว่าจะต้องมีการลงกวดกาในเบื้องใดนี่หรือว่าจุดประสงค์ใดนี่ที่ว่าเพิ่นจะลงกวดกาในแต่ละข้างนั่นเอง
1: เจ้าท่านผู้ฟังเฮามาสืบต่อเฮาฟังกันทีมมาตรา71การให้ความร่วมมือแก่ผู้กวดกาท่านผู้ฟังที่เข้าร่วมในการกวดกาบริษัทค้ำประกันสินเชื่อผู้ถือหุ้นผู้บริหารและพนักงานที่เป็นเป้าหมายถือกวดกาต้องให้การร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้กวดกาคือ 1. สนองเอกสารและข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับธุรกิจที่อยู่ในการครอบครองของตนหรือผู้ดูแลทรัพย์สินให้ทันตามกำหนดเวลา 2. แต่งตั้งพนักงานที่มีความเหมาะสมรับผิดชอบในการประสานงานกับผู้กวดกาเพื่อรับประกันการสนองข้อมูลให้วองไวทันการ3. ปฏิบัติตามคำสั่งคำแนะนำหรือว่ามาตรการอื่นของผู้กวดกาในการแก้ไขการละเมิดหรือขอบกพร่องอื่นของตนกรณีผู้กวดกาเชิญผู้ถือหุ้นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อให้มาพบ ผู้เกี่ยวต้องเข้ามาพบด้วยตนเองเจ้าอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเนื้อในที่สำคัญอันหนึ่งติดพันกับการให้ความร่วมมือแก่ผู้กวดกะอยู่ในมาตรา71ก็ถือว่าในกรณีที่ว่าทางผู้กวดกะนี่มีความต้องการพบบ่จะเป็นขั้นผู้ถือหุ้นผู้บริหารหรือว่าพนักงานของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี่ก็แม่นว่าภาคส่วนหรือว่าผู้เกี่ยวข้องนี่ก็ต้องได้มีการให้ความร่วมมือแก่ผู้กวดกะต้องได้เข้ามาพบด้วยตนเองเจ้าจะบ่สามารถมอบหมายหรือมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้ามาพบแทนได้เจ้าอันนี้ก็ถือได้ว่าค่อนข้างละเอียดและก็จะแจ้งอย่างสมควรเนาะบุญมี
0: เจ้าก็ถือว่านอนอยู่ในหมวดที่10การคุ้มครองและการกวดกะซึ่งว่ามีทั้งหมดอยู่6มาตรานั่นเองเนาะซึ่งว่านอนอยู่ในหมวดที่10การคุ้มครองและการกวดกะบ่จะเป็นการคุ้มครองและการกวดกะสิทธิ์และหน้าที่ของกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจรูปการกวดกะการกวดกะทั้งเอกสารการกวดกะกับทีและก็การให้ความร่วมมือแก่ผู้กวดกะดังที่อนุทิดาได้นำเสนอไปก็ถือว่ามีหลากหลายมาตราในหมวดที่10การคุ้มครองและการกวดกะนั่นเองเดี๋ยวเฮาจะมาสืบต่อในหมวดที่11กันต่อกับมาตรการต่อการละเมิดซึ่งว่ายังนอนอยู่ในข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับทหรลงวันที่31ตุลาคม2024นั่นเอง
1: เพราะว่าแบบหลายท่านก็คงจะคิดแล้วว่าอันเอาในกรณีที่เว้ามาทั้งหมดทั้งมวล
0: นี่นะ
1: ถ้าบ่ให้ความร่วมมือเด้บ่ให้ความร่วมมือกับผู้กวดกะบ่สนองเอกสารบ่เว้ายังไงก็คือว่าบ่ให้ความร่วมมือนั่นแหละว่
0: า
1: แล้วเฮาน่ะจะมีการละเมิดแบบนี้แล้วเฮาจะต้องถูกเนี่ยจะมีข้อห้ามหรือจะมีมาตรการต่อผู้ละเมิดคือแนวใดหลายท่านก็อาจจะมีความสนใจซึ่งว่าอันธิดากับบุญมีกับมีความภูมิใจที่ว่าจะนำเสนอให้กับท่านได้รับทราบในกรณีที่ว่าท่านหากบ่ให้ความร่วมมืออันนี้ก็คือพวกเขาจะนำเสนอไปในระยะต่อไปแต่ว่ามาฮอดตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศหาฟังบทเพลงม่วนๆที่ว่าทางรายการของพวกเขาได้กะเกี่ยมนำมาฝากมาต้อนทานในมื้อนี้กันก่อนแล้วจึงมาพบกันในระยะต่อไป

0: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาหวมแฮงหวมใจกันนำไส้เงินกีบท่านผู้ฟังที่เข้าลบเข้าคำมาพบกันตอนนี้ก็ยังอยู่กับอนุทิดาและบุญมีในรายการเพื่อนธนาคารก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการของพวกเฮากันแล้วแต่ว่าในระยะสุดท้ายนี้ก็ยังคงมีเนื้อในอัดแน่นกิจพันกับนิติกรรมเหลือขอตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่ออยู่ในหมวด11กิจพันกับมาตรการต่อการละเมิดท่านผู้ฟังที่เข้าลบมาตรา72การละเมิดดังที่ได้เว้าไปแหละถ้าหากมีข้อห้ามมีการขอความร่วมมือจากภาคส่วนเกี่ยวข้องแล้วแต่ถ้ามีการละเมิดเด้แบบนี้พฤติกรรมของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้มีคือ 1. ได้รับอนุญาตดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการสนองข้อมูลที่ว่าบ่ถูกต้องซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญที่จะพาให้บริษัทค้ำประกันสินเชื่อบ่มีความมั่นคง 2. เคลื่อนไหวธุรกิจโดยบ่สอดคล้องกับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจหรือดำเนินธุรกรรมอื่นโดยบ่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาวและแขนงการที่เกี่ยวข้อง 3. ให้บุคคลอื่นนำใช้ใบอนุญาตดำเนินธุรกิจของตนโดยบ่ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาว 4. แบ่งเงินปันผลหรือว่าโอนกำไรโดยบ่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการ 5. กฎระเบียบของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อบ่ได้รับการรับรองจากการประสุมหรือว่ากองประสุมผู้ถือหุ้น 6. เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นโดยบ่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาวอันนี้ก็ถือว่าเฮ็ดโดยพลการแม่นบ่ถูกต้องแล้ว 7. เปลี่ยนแปลงผู้บริหารโดยบ่ได้รายงานให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 8. บ่เปิดกองประชุมผู้ถือหุ้นตามกำหนดเวลา 9. มีสมาชิกสภาบริหารบ่ครบตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ 10. ละเมิดขอบเขตการค้ำประกันสินเชื่อข้อห้ามสำหรับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อหรือบ่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้และระเบียบการที่ธนาคารแห่งสปป.ลาววางออก 11. บ่รายงานข้อมูลการเคลื่อนไหวธุรกิจของตนตามแบบพิมพ์รายงานและตามกำหนดเวลาที่ธนาคารแห่งสปป.ลาววางออก 12. บ่กวดสอบบัญชีโดยบริษัทกวดสอบภายนอกและบ่นำส่งบทรายงานการกวดสอบภายนอกให้แก่ธนาคารแห่งสปป.ลาวตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้13. สนองข้อมูลที่บ่ถูกต้องบ่ให้ความร่วมมือบ่สนองเอกสารตามกำหนดเวลาและบ่ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกวดกาจากธนาคารแห่งสปป.ลาวหรือผู้กวดสอบภายนอก 14. บ่ปฏิบัติตามคำสั่งบทแนะนำแจ้งเตือนและแจ้งการต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวและสุดท้ายมันมีพฤติกรรมอื่นๆที่ละเมิดกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องเจ้าอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการละเมิดที่ว่าเพิ่นได้ระบุไว้อย่างจะแจ้งอยู่ในข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อถ้าทานหากมี1ข้อใดนี้ก็หมายถึงว่าทานกำลังละเมิดข้อตกลงฉบับดังกล่าวนี้อยู่เจ้า
1: แน่แล้วเนาะหลังจากที่เฮาได้ฮู้ในเรื่องของการละเมิดหมวดในหมวดที่11นอมาตรการต่อการละเมิดแล้วเราจะมาสืบต่อในมาตราที่73มาตรการต่อการละเมิดบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งที่ละเมิดขอตกลงฉบับนี้จะถูกปฏิบัติมาตรการดังนี้1มาตรการข้างที่1กล่าวเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรเชิญเข้ามาศึกษาอบรม2มาตรการข้างที่2กล่าวเตือนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรข้างที่2พร้อมทางป้อมหมายทางบริหารแต่2ล้านกีบหา20ล้านกีบหรือ1ล้านกีบต่อวันตามแต่ละกรณี3มาตรการข้างที่3ภายหลังที่ถูกปฏิบัติมาตรการข้างที่2แล้วบริษัทค้ำประกันสินเชื่อยังบ่มีการปรับปรุงแก้ไขกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจจะแจ้งจุการดำเนินธุรกิจสัวขาวเป็นเวลา180วันหรือจุหรือปลดตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทภายหลังปฏิบัติมาตรการตามที่ได้กำหนดไว้ในขีดหน้าที่1ของข้อนี้แล้วบริษัทค้ำประกันสินเชื่อยังบ่มีการปรับปรุงแก้ไขจะถูกถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจและดำเนินการสำหรับสสางตามระเบียบการนั่นเองเจ้าละนี้ก็คือมาตราที่73มาตรการต่อการละเมิดเวลาถ้าว่าท่านดำเนินกิจการไปแล้วมีการละเมิดทางธนาคารธุรกิจของพวกเฮามีการผิดต่อมาตรการต่างๆบ่หรือว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อมีการเฮ็ดผิดต่อมาตรการที่ทางธนาคารแห่งสปป.ลาววางออกหรือตามระเบียบการที่ว่าเพิ่นได้แจ้งบอกไว้แบบนี้เนาะเพิ่นจะมีการปรับหมายตามมาตรการแต่ละข้อ มีทั้งหมดอยู่3ข้อนำการก็ฝากกันไว้ในมาตรการต่อการละเมิดในมาตราที่73ซึ่งว่านอนอยู่ในหมวดที่11มาตรการต่อการละเมิดนั่นเอง
0: จ้าท่านผู้ฟังมาต่อที่หมวดที่12บทบัญญัติสุดท้ายซึ่งว่าในมาตรา74การจัดตั้งปฏิบัติกรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจเป็นเจ้าการติดตามและกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงฉบับนี้ให้ได้รับผลดีบริษัทค้ำประกันสินเชื่อและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจงรับรู้และจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงฉบับนี้อย่างเข้มงวดมาตรา75ผลศักดิ์สิทธิ์ข้อตกลงฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่วันที่ลงลายเซ็นเป็นต้นไปและเปลี่ยนแทนข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่730ทับทหรลงวันที่21ธันวาคมปี2020เจ้าและข้อกำหนดบทบัญญัติใดที่ขัดกับข้อตกลงฉบับนี้ล้วนแต่ถูกยกเลิกหากสาการผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาววัฒนาดาราลอย
1: เจ้าก็นี่ก็ถือว่าเป็นข้อตกลงเนาะว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับทหรลงวันที่31ตุลาคม2024ซึ่งว่าพวกเราได้นำมาเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันหลากหลายมาตราซึ่งว่าอาทิตย์หน้าพวกเรารายการเพื่อนธนาคารจะนำเสนอในข้อตกลงใดหรือว่ากฎหมายฉบับใดท่านสามารถติดตามได้เพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วก็ฝากกันไว้ในช่องทางต่างๆที่ท่านสามารถติดตามของพวกเราได้เพิ่มเติมบ่ว่าจะเป็นทางวิทยุขึ้น FM 103.7 แล้วก็ยังมีทางโทรภาพเนาะกับรายการการเงินเงินตาเฮงซาดหรือว่าจะเป็นทาง YouTube ก็ได้เนาะและก็ยังมี Facebook TikTok เนาะแล้วก็อีกหลากหลายช่องทางของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราท่านสามารถเข้าไปติดตามพวกเราได้เนาะทีมงานของเราจะมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเลยสวัสดีมาฮอดตอนนี้รายการของพวกเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นราธพร้อมด้วย
0: ข้าพเจ้าอนุธิดาพลสวัสดี
1: ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์เหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
3: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยเหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
2: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
4: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
5: เฮามาหวงแหนหวงใจกัน
6: ปกปักรักษา
7: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
8: ไปให้ลูกหลานได้ทำคน
9: มาหวงกันนำใส่เงินกีบ
4: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงในระยะ6เดือนต้นปีนี้เจ้าหน้าที่กรมสหการป้องกันความสงบเมืองไซเศรษฐาแขวงอัตปือได้สุ่มใส่แก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ยท่อต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเมืองโดยสุ่มใส่ปฏิบัติ4คาดหมายของกระทรวงป้องกันความสงบฟังออกอย่างต่อเนื่องและมีอันพ้นเด่นหลายด้านพันโทหลับแก้วพรมปีดาหัวหน้ากรมสหการป้องกันความสงบเมืองไซเศรษฐาให้สัมภาษณ์ว่าผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมสหการป้องกันความสงบเมืองไซเศรษฐาได้เอาใจใส่จัดตั้งโฆษณาเผยแพร่ระเบียบกฎหมายและผลให้ของยาเสพติดเอาใจใส่กวดกาคุ้มครองคนต่างประเทศและพลเมืองลาวที่มาผักเซาหันเอากำลังก่อสร้างหักทานปรับปรุงสุขยู่เจ้าหน้าที่กรมสหการป้องกันความสงบกลุ่มและป้องกันความสงบบ้านให้มีความเข้มแข็งขึ้นกว่าเก่าพันโทหลับแก้วพงปีดาให้ฮู้ตื่นว่าในระยะ6เดือนต้นปีนี้ทั่วเมืองไซเศรษฐามีคดีเกิดขึ้นทั้งหมด16เรื่องกักผู้ถูกหาได้19คนในนี้คดีลักทรัพย์มี3เรื่องคดีปล้นทรัพย์2เรื่องคดีทำมิสจารย์2เรื่องคดีทำให้ห่างกาย4เรื่องคดีสุกเสื่องซื้อขายทรัพย์สินผิดกฎหมาย2เรื่องคดีทำสำเราเด็ก1เรื่องพร้อมทางได้ทับมากเป้าหมายค่าขายาเสพติด9ครั้งกักผู้ถูกหา11คนยึดของกลางยาบ้า 1,200 กว่าเม็ดโทรศัพท์2หน่วยเงิน2ล้านกว่ากีบส่วนคดีแมนมอบให้แขวงสืบโตดำเนินกฎหมายต่อไปจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธนาคมธนาคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

สบายดีมิรายการนำมิรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบพอกันกับเมื่อวันศุกร์วันศุกร์หันซาวันศุกร์ที่ไล่คนคองคอยมื้อนี้ก็ฝนเอาแต่เช้ามีที่อยู่กระจายเสียงแห่งซาดกันนัดกันว่าอนามัยอ้อมแอมสำนักงานพอว่าไกลวันสร้างตังวิทยุแล้วปีนี้กลมหอม66ปีก็เลยลมกันว่ามันจะมีกิจกรรมต่างๆว่าการจัดปาฐกถาบ่หรือว่าการเสริญผู้ที่เฮ็ดเวียงในเครือข่ายเดียวกันมาหมอมแข่งขันอาจจะเป็นบุญบุบุญกับตีปิงปองประมาณนี้ละเนาะเพื่อสร้างบรรยากาศในการครบหอมฉะนั้นก่อนจะถึงมือนานะพวกเขาก็นัดกันอนามัยแต่ฝนก็บ่เป็นใจแขนแต่เพิ่นเสาตกให้น้อยหนึ่งก็พอได้ลงมือยามฝนเนาะมีรายการเฮ็ดยังก็ยังมีคำถามอยู่ว่าเอ๊ะมื้อนั้นจะปราศจากฝนบ่กับ1ชั่วโมงอ่ะพวกเราเดินทางพร้อมกันพร้อมกับบริษัทเราโทรคมมีรายการสามารถกิ้งกังข้อพิงเข้ามาผ่าน0305787052ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายจะเป็นเพลงซ้ำเพลงไหวน้องก็สามารถกิงกางกันเข้ามาเด้อกับเราโทรคมในยานนี้มันก็มีโปรโมชั่นต่างๆมือนี้กับมือไทยเดือน31ก็ถือว่าเป็นระยะที่เป็นแรนดอมมอบโซกให้กับผู้ที่ใช้บริการของเราโทรคมที่ตืมเงิน 100,000 กีบอ่ะเป็นมอบทุกเดือนจนถึงท้ายปีมีรายการมักเพลงแม่ได้ก็สามารถซื้อสร้างกันได้นอกคิวกิ้งไม้คิวเพลงนี้ไว้ทักทายกันไปพ้นงานของแคทตี้เพอร์รี่ Watch It Burn แล้วก็มอบให้กับทุกคน

0: ก็หยิบเพลงนี้ให้มีรายการได้ฟังก็เคยหยิบมาให้มีรายการได้ฟังไล่เถื่อนแล้วนะแต่ฟังไม่ได้มันก็ได้ใจอยู่กับคำว่า Watch It Burn นะซึ่งนักฮ้องคนนี้ฮ้องเพลงนี้ยืนยันว่าจะลืมเรื่องความลังต่างๆความลังต่างๆที่ลงเรือจะเผาไหม้มันหมดจะทิ้มมันไปประมาณนั้นยังกับว่าจุดเจียมันบ่การว่าเจียนั้นเป็นบรรหาเป็นความลังที่โบน่าจดจำเป็นว่าไล่อิดต่อไฟใส่มันแล้ว watch it burn แล้วก็ยืนเบิ่งให้มันเผาไหม้จนหมดจึงไปเพื่อให้มันแน่ใจว่าบ่ลงเรืออันได้ประมาณนั้นกับมื้อวันศุกร์น้องเป็นมื้อสุกสั้นนั่นล่ะอยากจะให้มีรายการได้ฟังเพลงอย่างที่ตัวเองต้องการโดยเฉพาะอากาศเย็นๆแบบซีเนาะอากาศซึมซึ้งอ่ะมันก็รู้สึกเงาว่าได้วันหนึ่งหลายคนก็บอกว่ากิ่งไม้เอาเพลงใบๆฟังแล้วมันจะรู้สึกสดชื่นว่าสั้นกันแล้วแต่นะกิ่งกลางกันเข้ามากับเบอร์ที่พวกเราสามารถติดต่อกันกับผ่าน0305787052ตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมถูกท้ายเดือนมื้อนี้เป็นมื้อท้ายเดือน31เนาะตามทีบริษัทเพิ่นวางแผนไว้อะเพิ่นว่าทุกท้ายเดือนเพิ่นจะจัดการแรนเดิมมอบซุกออกไปซึ่งพ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถติดตามผ่านทาง Facebook โดยล็อกอินเข้าไป lautelecom.com นะ lautelecom อะทาง Face ซึ่งเพิ่นทำการแรนเดิมเอาผู้โชคดีเนาะเดือนนี้เพิ่นแจกออกไปหอยล้านเดือนหน้าหอยล้านเดือนไหนหอยล้านพูดได้จนถึงท้ายปีแล้วก็มีรางวัลใหญ่ๆรวบรวมกันแจกตั้งแต่เดือนแล้วเดือนนี้เดือนต่อไปจนถึงท้ายปีนั้นแมนซ่องตื้อนะฉะนั้นรางวัลใหญ่ๆเพิ่นจะไปโปะไว้ท้ายปีเฮาก็ลุ้นไปนำกันก่อนเอาเดือนละห้อยล้านนี่ก็ได้เอาอันใดอันหนึ่งก็ได้เพียงแต่พ่อแม่พี่น้องพวกเราเนาะเวลาตื่มเงินในเครือข่ายเราโทรคมเราก็ต้องแน่ใจนั่นแหละว่าเราตื่มให้ครบเด้อ100,000กีบบ่หลุด100,000เป็นยังจึงมาจังซั่นเนาะเพื่อว่าพวกเราจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดิมอันนั้นเป็นเงื่อนไขที่เพิ่นตั้งไว้เป็นการมอบของรางวัลเป็นการครอบใจที่พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นเดินเคียงข้างกับเราโทรคม30ปีนะ30ปีแห่งการให้บริการ30ปีแห่งการสร้างตังค์30ปีแห่งการเดินเคียงคู่กันฉะนั้นเพิ่นมอบของรางวัลนี้นะแรนเดิมมอบผู้โชคดีลุ้นไปนำกันเรื่อยๆมีรายการมื้อนี้รางวัล100ล้านนั้นจะเป็นของผู้ใดเนาะเฮาก็ลุ้นจริงไหมก็ลุ้นเช่นกัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
6: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
6: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
7: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: You are listening to colorful music. Enjoy.
8: เออนี่ตุ๋นฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
9: โ
8: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
9: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
8: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
9: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
8: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
9: โอ้
8: ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
9: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
8: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
9: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคม

ก็ขอบใจมีรายการที่ยังเดินทางพร้อมๆกับพวกเฮาเนาะตอนนี้ยังอยู่กับ Colorful You 103.7 MHz บางคนก็ติดตามผ่านทาง94ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลายคนก็ทูนอินไปติดตามผ่านทางเว็บไซต์พวกเฮาเว็บไซต์พวกเฮาเนาะมีรายการนอกจากจะติดตาม Colorful แล้วมีรายการยังสามารถติดตามข่าวๆต่างๆซึ่งไล่รายการภาคข่าวต่างๆเพิ่นก็เอาลงทางเว็บไซต์อ่ะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาขอบใจเราโทรคมเนาะที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเฮาทราบกันไปแล้วบริการยิ้มกับ Family Package เป็นแพ็คเกจที่เราโทรคมเฮ็ดขึ้นมาเฉพาะผู้ใช้บริการเบอร์ตืมเงินก็สามารถซื้อแพ็กเกจแล้วแบ่งปันกันใช้ทาง Data ทั้งเบอร์โทรสินะมีแพ็กเกจ 100,000 ซึ่งใช้ได้1เดือนมีรายการสามารถลงทะเบียนถึง3เบอร์แบ่งปันทั้งเบอร์โทรทั้ง Data และมี 150,000 อันนี้ลงทะเบียนถึง5เบอร์ก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์เฉพาะผู้ใดต้องการอยากจะมีการเสื่อมต่อตลอดเวลาแต่ว่าเฮาบ่ได้ใช้ยังหลายอ่ะเนาะบางคนก็ใช้หลายบางคนก็ใช้น้อยซื้อแพ็คเกจนํากันแล้วก็ใช้นํากันมันก็สามารถดุลกันได้เนาะอันนั้นก็เป็นสิ่งนึงที่พวกเฮาหยิบมาปล่อยให้รายการได้ฟังนะเพื่อจะเป็นทางเลือกให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเฮามักแบบใดก็สามารถเลือกได้ตามใจกับบริการของเราโทรคม

0: มาต่อด้วยผลงานของพิงเพลงนี้บ่ได้หยิบมาปล่อยโดนแล้วล่ะใส่ซื้อว่า try น้องก็มอบให้กับทุกคนที่กำลังติดตาม
1: Resta Beckham y Kaká Messi, Mbappé, Salah, Brasil, Uruguay

0: ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงเพลงที่หยิบมาให้บริการได้ฟังเป็นผลงานของพิงพิงฮ้องเพลงนี้ไว้แต่2012อ่ะเป็นเพลงที่เอิ้นว่าเป็นให้พลังเนาะเฉพาะผู้ใดที่ต้องการกำลังใจสู้กับความอดทนความกล้าความเสี่ยงต่างๆซึ่งย้ำถึงความกล้าความเสี่ยงในด้านความหักความอดทนฉะนั้นเพลงนี้เขียนว่าการได้หับความเจ็บปวดหรือว่าผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องความหักมันเป็นเรื่องปกติแต่การเจ็บปวดนั้นบ่ได้หมายถึงจุดจบเขาพร้อมที่จะลุกขึ้นเมื่อมันบ่ได้ดังหวังอ่ะเนาะบ่แม่นเฮาสิยอมแพ้แบบนั้นเขาก็ลุกขึ้นแล้วก็ลองใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าบางเทื่อมันอาจจะไปพอกับคนที่เฮาคิดว่านี่แหละคือคนที่เฮาคงคอยประมาณนั้นหลักๆ try แล้วก็แปลว่าพยายามพยายามเสี่ยง risk in love เป็นความเสี่ยงต่อกับความหัก Pain is not death บอกว่าความเจ็บปวดนั้นมันบ่ถึงกับตายประมาณนั้นฉะนั้นจึงเป็นที่มาของเพลงนี้บอกว่าพยายามอีกทดลองอีกครั้งประมาณนั้นล่ะเนาะขอบใจมิตรรายการที่ติดตามหาฟังรายการมักเพียงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้เด้อผ่าน0305787052ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายติดตามผ่านคืนห้อยซ้ำพวกเขาหรือว่า94ผ่านสองทางใดการยินดีเข้าสู่รายการต้อนรับเข้าสู่รายการซึ่งเป็นรายการให้มีรายการได้ติดตามทุกมื้อ1-5โมงและได้รับแห่งสนับสนุนหลักๆนั้นก็จากทางบริษัทเราโทรคมส่วนห้างหาได้น้องสนใจอยากจะเดินทางร่วมกับพวกเขาแน่นอนละตอนต้น10นาทีพวกเขายังบล็อกไว้ให้เนาะก็สามารถสื่อสารกับพวกเขาขณะจะทำรายการกิ่งการเงินเข้ามา0305787052ปะเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเขาติดต่อกับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหลาทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหลาทรคมทรคมของคนเหลาเพื่อสังคมเหลา
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวทรคม
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.
7: เอ้อนี่ตุ๋น
8: หึ
7: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: ้โอ้
7: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
7: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
7: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
8: โอ
7: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
8: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
7: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ก็ติดตามกันไปแล้วเนาะข่าวดีๆจากทางบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนลักก็บอกแล้วบอกอีกนั่นแหละว่าเพิ่นแจกรางวัลมื้อนี้ก็ถือว่าเพิ่นบอกว่าท้ายเดือนเป็นมื้อแรนดอมเนาะมื้อนี้ก็ท้ายเดือนอีเลีย31เดือนก่อนแล้วกดถึกวันศุกร์อีกเป็นมื้อที่เพอร์เฟคเลย

ท็อปใจมิตรรายการที่ทูนอินหมาเนาะเพิ่นว่าแยกจะฟังผลงานของเสียเสียก็มีหลายเพลงแต่ว่า2025-26นี่ส่วนหลายจะบ่มีซิงเกิลเดียวๆออกมาเนาะจะมีมิกซ์อัพกับห้องดังๆอื่นๆและก็มีแฟนคลับเนาะของผู้เกี่ยวอ่ะเอาจังหวะเพลงหรือว่ามาแต่งเพลงแล้วก็เอาหูผู้เกี่ยวมาประกอบโดยใช้ AI มีหลายเพลงได้แต่ก่อนจะไปฟังเนาะเพลงของเสียกิ๊กไม้ก็จะเน้นเป็นซิงเกิลที่ปล่อยออกมาอีเลียส่วนซิงเกิล AI generated ก็มีบางข้างข่าวเนาะแต่ส่วนไลน์ก็จะปล่อยเป็นซิงเกิลออริจินอลออกมาให้มีรายการได้ฟังหลายกว่ากับเมื่อวันศุกร์พวกเขาหยิบซาลาดที่อ่านแล้วน่าสนใจอ่านแล้วมันเป็น World Wonder เป็นสิ่งที่แปลกของโลกอ่ะก็เลยหยิบมาให้มีรายการได้ฟังแล้วมื้อนี้เฮามาเบิ่งขั่วหัวเจียงสูงเพียงเมตรที่กุยโจวประเทศจีนถือว่าเป็นขั้วที่สูงที่สุดในโลกอ่ะมีรายการขั้วเนาะหัวเจียงแกรนด์แคนยอนถือว่าเป็นข้อสถิติบันทึกใส่ Guinness Book มีซองอันใดมีซองรายการนั่นก็คือเป็นขั้วที่สูงที่สุดในโลกสูงถึง626เมตรอีกอันหนึ่งที่เพิ่นบันทึกใส่ Guinness Book นั่นก็เป็นขั้วที่มีความกว้างที่สุดในโลก 1,420 เมตรความกว้างนับตั้งแต่เปิดให้สั้นจอดนะในเดือนกันยาที่ผ่านมากันยาไปปีแล้วอ่ะขั้วแห่งนี้ก็ทึกยอมรับว่าเป็นขั้วที่สูงที่สุดในโลกและได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมที่สุดนอกของจีนเปิดบ่พอเท่าใดบ่ฮอดปีอ่ะมีรายการก็มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการหลายกว่า 1.3 ล้านแล้วมีรถที่ใช้บริการผ่านขั้วตัวนั้นเนาะก็มีถึง 300,000 ป้าย 300,000 ป้ายคันบ่ฮอดปีมีรายการขั้วแห่งนี้มันหนึ่งข้ามผ่านภูเขาหัวเจียงแกรนด์แคนยอนน่ะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเจินเฟิงกับแขวงกวนลิงส่งแขวงด้วยกันกับเป็นขั้วทีสร้างด้วยโครงสร้างเป็นเหล็กเนาะแบบเป็นคานนะครับแห่งและมีความยาวที่สุดนะของโลกนั่นแหละเป็นขั้วทีให้พ่อแม่พี่น้องอยู่แถวนั้นย่อเวลาจากการเดินทางซ่องสุโมงเลือเพียงแต่ซ่องนาทีโดยการข้ามผ่านขั้วแห่งนี้ซึ่งทางรัฐบาลจีนมันก็ได้ใช้งบถึง 2,100 ล้านหยวนเสือว่าพ่อแม่พี่น้องพวกเขาหลายคนก็ไปแลกเปลี่ยนบทเรียนอยู่ซอปอจีนโดยเฉพาะทางสื่อพวกเขาเนาะแต่ละเดือนนี้มีคนไปแลกเปลี่ยนบทเรียนบ่ว่าจะเป็นการเข้าสัมมนาฝึกอบรมต่างๆบ่ได้น้อยก็คงมีโอกาสได้ไปเที่ยวผู้เว้าผู้ว่านี่ก็ไปหลายเมืองหลายแขวงก็ถือว่าเป็นโอกาสดีอันหนึ่งได้ออกไปแลกเปลี่ยนบทเรียนประมาณนั้นแต่ว่าได้ไปบ่แถวนี้ขั้วนี้ยังอยู่เนาะยังอยู่ในลิสต์ขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาอย่าลืมเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาเนาะ10นาทีตอนต้นราย

0: การพวกเขาอย่างใดก็อย่างบล็อกไว้ให้อยู่ก็สามารถติดต่อขณะจะทำรายการ1030 5787052โทรเข้ามาแล้วกับป๋าเบอร์ไว้นะเพื่อพวกเขาจะได้ติดต่อกับมาต่อด้วยเพลงนี้มิดรายการก่อนจะต่อฝากตัวนี้ก่อนฝากสปอตตัวนี้ก่อนนะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้ฮู้เพื่อพวกเขาจะได้เข้าไปลุ้นรางวัลเด้
1: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: Colorful Music, the best radio in town.
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

กับเพลงนี้เนาะเป็นผลงานของเซียซึ่งเป็นนักร้องสาวออสเตรเลียมีรายการก็ถือว่าเป็นนักร้องที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์และเสียงมีพลังคนหนึ่งของโลกนั่นแหละร้องร่วมกับนักร้องดังแครีมินอกนะเพลงนี้ Dance Alone ซึ่งพวกเกี่ยวแต่งเพลงนี้มองว่าอย่างบ่อยอยากกลับบ้านอย่างอยากจะเต้นอย่างอยากจะม่วนเป็นเพลงที่พวกเกี่ยวห้องนำกันซ่องพันเซาซีนะปล่อยเดือนซ่องซ่องพันเซาซีก็ถือว่าสร้างกันอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่10ของเซียและถ้าเป็นมิ่งนอกนั่นก็เป็นอัลบั้มสตูดิโออัลบั้มที่17พุ่นได้มาฮ้องเพลงนี้นำกันจริงไหมก็เข้าไปเบิ่งเนาะดังที่มีรายการส่วนไล่กับมักข้อคงเสียมาสะเพาะซ่อง2526กับซิงเกิลเดียวๆที่ออกมากับบ่มีส่วนไล่ก็จะฮ้องกับนักฮ้องดังๆบ่ว่าจะเป็นเดวิดกุตตาฮ้องเพลง Beautiful Peopleก็เลยว่า Awake Tonight กับเซียเนาะเพลงที่พวกเขาเป็นที่รู้จักกันเป็น Unstoppable ที่หลายคนฟังเพลงนี้แล้วคิดออกว่าเอออันนี้แหละเป็นผลงานของเซียประมาณนั้นแล้วก็มีชองเดเรียมี Chief Thrill 2026นี้ก็มีเป็น AI generated เนาะเป็นแฟนคลับอะของเซียเฮ็ดเพลงในระหว่างแข่งขัน FIFA World Cup 5ก็แล้วไปบางนึงอะก็จะฮ้องก็จะมีเป็นเสียงเพลงใส่ชื่อว่า Love Final Footstep หรือว่า2026 World Cup Song สินอกจากนั้นยังมี I Choose Me บอกสิ Inspire ล้วนแล้วแต่เป็น AI generated เนาะ

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
4: แท้วะอีลีวะ
5: ยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้อแท้วะอีลีวะ
5: ยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.
7: เอ้อนี่ตุ๋น
8: หึ
7: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: ้โอ้
7: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
7: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
7: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
8: โอ
7: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
8: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
7: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือ กดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนชิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
2: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ขอบใจมีรายการที่ยังเดินทางพร้อมกันอยู่เวลากันยัง 4-5 นาทีกิ่งไม้หยิบเรื่องนี้มาเบาตึมบ้านหนึ่งก่อนจะฟังเพลงทรงท้ายอะ่ะก็ขอบใจเนาะเราโทรคมที่ให้การสับสูนพวกเขานั่นล่ะตัวนี้มันเบาเทิงประเทศที่มีความสุขที่สุดในอาสีซึ่งเพิ่นจัดอยู่ในเขตอาสีใต้และอาสีตะเวนออกเสียงใต้อ่ะมีรายการก็คงจะคิดอยู่ในใจคือกิ่งไม้มันบอกว่าเขากันลุ้นอ่ะประเทศเขาเนาะที่อยู่ในฮั่นอ่ะ1ใน12อันดับในประเทศที่มีความสุขในอาสีมีรายการฮูบาวาแต่ละปีเพิ่นจะมีรายงานเนาะจัดระดับของโลกได้ World Happiness Report 2025แล้วเพิ่นก็เผยว่ามีเปิดเผยว่ามี12อันดับในอาเซียนใต้ในอาเซียนตะเวนออกเฉียงใต้โดยวัดจากคะแนนความสุขเสลียของประชาชนทางด้านเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตความมั่นคงทางสังคมเสรีภาพและความพึงพอใจในการใช้ชีวิตอันนั้นเป็นจุดลักที่เพิ่นเบิ่งแล้วเพิ่นจัดออกมาแบบนี้อันดับหนึ่งแม่นไต้หวันเป็นเขตหนึ่งอยู่ในอาซีพวกเฮาว่าเป็นเขตที่มีความสุขในอาซีซึ่งเป็นทึกจัดอยู่ในอันดับที่26ของโลกต่อมาเป็นสิงคโปร์ของอันดับ36ของโลกกับประเทศที่มีเอิ้นว่าความสุขกันนะถึงว่าจะมีขนาดน้อยแต่ก็มีความโดดเด่นทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนถัดมาแมนอันดับ3นี่แมนเวียดนามเวียดนามนี่ถ้าว่าจัดอยู่ในอันดับโลกแมน45แล้วอันดับที่4แมนประเทศไทยประเทศไทยนี่อยู่ในอันดับโลกแมน52ก็ชื่อว่าส้มเทียบจะปีผ่านมาก็หลุดลงน้อยนึงแต่ว่าก็ยังอยู่ในอันดับต้นๆเนาะซึ่งก็มีทางด้านวัฒนธรรมการใช้ชีวิตอาหารการท่องเที่ยวและมนุษยสัมพันธ์ประมาณนี้ซึ่งเป็นจุดเด่นของประเทศไทยและอันดับ5เป็นฟิลิปปินส์ซึ่งจัด56ของโลกเนาะแต่ว่าอันดับ5ในอาเซียนอันดับ6นั้นเป็นญี่ปุ่นถ้าว่าเป็นอันดับโลกนั้นเป็น61อันดับ7เป็นประเทศจีนจัดอยู่ในอันดับโลกเป็น65ของโลกจากการพัฒนาเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องเป็นอันดับ7ในอาเซียนของเฮาอันดับ8แมนสาธารณรัฐเกาหลีอยู่ในอันดับ67ของโลกมีรายการมีประเทศลาวบ่ยังอยู่อันดับ9แมนมาเลเซียอยู่ใน71ของโลกและอันดับ10แมนมงโกเลียอันดับ75ของโลกอินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่11จัดอยู่87ของโลกส่วน12นั้นแมนฮ่องกงนอนอยู่ในเขตอาซีพวกเฮาจัดอยู่ในอันดับ90ของโลกก็น่าเสียดายบ่มีบ้านเฮาลุ้นกันไปปีหน้าปีไหนเวลายัง1นาทีขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนขอบใจทุกคนที่ทูนินมาผิดพลาดประการได้ข้ออภัยมืออื่นพร้อมกันใหม่โมงเก่าสำหรับมื้อนี้สบายดีบ๊ายบาย

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงเวียกงานสื่อโฆษณาข่าวสารการเงินมีบทบาทสำคัญบ่ได้เฮ็ดหน้าที่เพียงแต่รายงานข่าวประจำวันเท่านั้นยังถือเป็นอาวุธทางด้านแนวคิดอันแหลมคมที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของสังคมปลูกจิตสำนึกให้ทั่วปวงชนหันมาสร้างความเข้มแข็งภายในและเป็นเจ้าการในการปกป้องพัฒนาเวียกงานการเงินภาครัฐท่านสมจิตคำมงคลคณะผักกระทรวงหัวหน้าห้องการกระทรวงการเงินประกอบความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนกระทรวงการเงินโตกับการคุ้มครองการเงินภาครัฐตามทิศเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบ่อนมณีที่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์ว่าในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่ผันแปรไปอย่างว่องไวในปัจจุบันสื่อกระทรวงการเงินต้องเฮ็ดหน้าที่อย่างตั้งหน้าเพื่อปกป้องรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินแห่งรัฐให้มีความมั่นคงและยืนยงเวียกงานสื่อโฆษณาข่าวสารการเงินมีบทบาทเป็นเสนาธิการที่ตั้งหน้าให้แก่คณะผักกระทรวงการเงินในการเผยแพร่ข้อมูลแนวทางนโยบายของผักกฎหมายนิติกรรมแต่กฎหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐก็คือวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและอื่นๆท่านสมจิตคำมงคลให้ฮู้เติมว่าเวียกงานสื่อโฆษณาข่าวสารการเงินได้มีการขยายตัวในแต่ละระยะนับแต่ปี1995ได้เริ่มสร้างวารสารการเงินฉบับทำอิฐเพื่อหับใช้สังคมปี2009ได้ยกระดับสร้างเว็บไซต์และหนังสือพิมพ์การเงินเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่แขนงการเงินแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นปี2014ได้ขยายเวียกงานสู่รายการวิทยุและโทรภาพการเงินโดยออกอากาศสถานีโทรภาพกระทรวงป้องกันความสงบและปี2021มาฮอดปัจจุบันได้มีการหันเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดสู่สื่อออนไลน์เต็มรูปแบบเพื่อเฮ็ดให้ทันยุคทันสมัยเข้าถึงสังคมได้ว่องไวสะดวกและทันการจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: แม่ๆมื้ออื่นเช้าพวกเฮาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
3: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
2: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
3: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
2: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
3: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
2: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเฮ็ดให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามกฎหมายได
4: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: เสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำล้านม่วนสื่น
1: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามทนตามโตบ่สดบ่ซื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตังส่งกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบอกอาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
2: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากีออนพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการที่อยากแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพ่อกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
1: ้พบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันที่31กรกฎเป็นมื้อสุดท้ายของเดือนกรกฎกันแล้วมื้ออื่นก็จะเข้าสู่1สิงหาคมซะแล้วได้บัดเนี่ยในเดือนสิงหาคมนี่ก็มีวันสำคัญได้23สิงหาคมวันยึดอำนาจทั่วประเทศจังสั้นกระสุมใช้ในการสร้างผลงานเพื่อคณะรับต้อนเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เป็นมื้อ31กันแล้วแฮม2คำเดือน8พ.ศ. 2569 82หนเด้ปีนี้นะว่าซั่นซะ31มื้อสุดท้ายของเดือนกรกฎกันแล้วมื้ออื่นมื้อเฮือก็สิเข้าสู่1 2สิงหาคมไปจังสั้นแล้วเนาะเอาการเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างบ่หยุดยั้งดอกไม้ยอมเปลี่ยน4วันเดือนปียอมเปลี่ยนแปลงคนเฮาก็เปลี่ยนจิตใหม่ใจใหม่ลูกใหม่นางใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าเด้อพี่น้องเด้อ
0: ยามเก็บยามเป็นซอกซื้อซอกหามาอยู่มากินเนาะพี่น้องเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใย
2: นูนี้เอนไซม์นี่ช่วยกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ที่ตายนั้นเนาะกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงป้องกันมะเหงแล้วก็ควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานแล้วก็อาจแผลนื่นลดฝากะหอยเหี่ยวย่นทั้งใบหน้าช่วยให้ชุ่มชื่นป้องกันเบาหวานความดันเลือดสูงเส้นเลือดตีบตันแตกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคปอดโรคหัวใจโรคอ้วนนะโรคตุ้ยจังซี่นะเนาะไซโนนีเอนไซม์สูตรเข้มข้นเด้อพี่น้องเด้อโนนีเอนไซม์สูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเก็บเส้นเก็บเอ็นเก็บรังเก็บเอลสวยได้เป็นของบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนำเข้าและจัดจำหน่ายได้พี่น้องเอ้ยอันนี้แมนเอามาฝากมาต้อนกันเนาะพี่น้องเนาะกับโนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นเป็นประจำเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้
1: เอาท่านที่มีอาการทางกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุให้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญเลยแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุภัทโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุภัทโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุภัทโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอามาทักทายกันแล้ววันนี้ก็มาฟังรับกันเนาะพี่น้องเนาะฟังรับกันสักก้อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมวลชื่นในมิตรรายการน้อมมดสุภูสุคน

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญขิงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิอินทรีย์ดีพยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020885655999 020885655999 และ020544945449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนี่ยเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449 และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
1: อ่ะมาฟังนิทานบั้นนางแต่งอ่อนเดินทางด้วยความทุกข์ยาก

0: ก้าวถึงทั้งแต่งอ่อนเดินป่าพาผู้คนเดินป่าพาภูเขาด้วยความลำบากยากแค้นออกดงนี่เข้าสู่ดงหนาฟังเสียงสัตว์ป่านานาชนิดห้ำห้องบางพองก็ได้กินหอมของดอกไม้ป่าส่งกินอันหอมหวนมาใส่เฮ็ดให้นางยินทุกโศกเศร้าม่วมเหงาคนเดียวเอาแต่น้ำตาเป็นเพื่อนชีวิตไหลอาบแก้มย้อยยังกันไปนางคิดถึงความทึดถึงข้าวอยู่เมืองโกศีนครดอมมหาวงหมายว่าอยู่กับมหาวงสร้างมีถือความสุขสบายกายสบายใจแท้ๆบัดนี้ได้มาทุกข์ยากลำบากคนเดียวบ่ฮู้ว่าเวรกรรมอันใดนำมาสนองเบ้อไอ้มหาวงนี่ก็บ่คิดเห็นแต่ข้าวก่อนกี้อยากได้จนสิล่มสิตายไปขอไปมอบเอาน้ำพอเพิ่นก็บ่แม่นเรื่องง่ายอยู่พื้นบาดาลน้ำแข็งกลุ่มพันธุ์เพิ่นก็บ่แม่นเรื่องง่ายโอ้ยสั่งว่ามาเฮ็ดบาปกับน้องน้อเดินทางผู้เดียวหนาวกันหนาวผู้สิกอดสิก้อยกับบ่แม่โอ้ยโศกเศร้าเด้อายเอ้ยสั่งมาเฮ็ดกับน้องแนวนี้แม่นกรรมเวรสั่งน้อว่าซะนี่นางก็ได้จมไปผู้เดียวแล้วเสียงนกเสียงหนูก็จ๊ะๆๆๆๆจนแล้วนางแต่งอ่อนเดินทางไปหน้าเรื่อยๆแบบตายง่าวหน้านะบ่ยอมกลับหลังโดยบ่มีจุดหมายปลายทางแต่อย่างใดบางคืนก็นอนนำหอมผู้หอมผ่าแต่คืนนี้นางนอนอยู่แคมป์ฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งเสียงน้ำไหลใสเย็นชาดชาดชาดได้ยินเสียงกบเขียดเสียดห้องระงมกันทั่วแอบแอบแอบแอบแอบแอบแอบแอบแอบไปจังซั่นแล้วตอนคนแจ้งได้ยินเสียงนกใสห้องกรุ๊กรู้ตกรู้อยู่เป็นการเล่าลางแล้วนกใสนี่ได้เป็นการเล่าลางบอกลางและเสียงชนีโหยหัวลู่อยู่แล้วชวนให้นางคิดถึงอดีตที่ผ่านมานางแต่งอ่อนก็ได้แต่ห้องให้ห้ำให้คนเดียวอยู่สั่นแหละพอแสงตะเวียนพ่นจากขอบฟ้านางก็ลุกขึ้นจากการหลับนอนแล้วก็ลงไปช่วยหน้าอยู่แคมท่าน้ำพอดีช่วยหน้าอยู่ท่าน้ำแล้วกล่าวถึงบั้นเทวดานิรมิตสวนทิพย์ต้อนรับนางได้บัดนี้โอ้เทวดานี่ก็ส่องลงมาเบื้องลุ่มพี่แล้วจอบสิ่งซ้อมเบิ่งอยู่กล่าวถึงเทวดาที่รักษาป่าดงพงไพ่แห่งนี้เมื่อได้ลิงเห็นนางแต่งอ่อนเดินทางผู้เดียวนอนตามป่าตามดงเอาสัตว์สาว่าสิ่งเป็นหมู่เป็นเพื่อนบ่ได้กินข้าวปลาอาหารเทวดาก็อดสงสารบ่ได้จึงหีบมาช่วยเหลือนางนิรมิตเครื่องกินต่างๆให้บังเกิดขึ้นดังบทก่อนเขียนว่าพระก่อนนิรมิตเข้าสาลีเต็มป้าตั้งวาสาละผัดพร้อมมีแท้สู่อันมีทั้งแต่งจริงพร้อมแต่งโมเดียระดาษมีทั้งมากนัดพร้อมนาวเกี้ยงเวอร์หวานมีทั้งผูผางสมยมแง้วองุ่นหลอดมังขุดแขนเขียบห้อยห่มก้านกองทลามีทั้งซุมผู้ว่าดำดวนผีพวนกับทางกล้วยต่างเสื้อเครือห้อยเฮิมเหลืองต่างเสื้อก็มีบักกล้วยน้ำมีบักกล้วยหอมมีบักกล้วยเง่าเช่นละเนาะมากเวอร์มากเวมักเกี้ยงมักเกี้ยงนี่มันพอดีหน่วยงามมักเสวอร์มักเวอร์ใหญ่มักเกี้ยงใหญ่มักพางมักองุ่นโอ้มีฮอดองุ่นพุ่นน่ะเอามาเตะตะเวนตกมีมักแงวมักเกี้ยงกันพร้อมทางมักกล้วยทุกนานาชนิดห้อยเต็มเหลืองอลามนอกจากเนรมิตเครื่องกินดังกล่าวแล้วเทวดาก็ได้เนรมิตส่วนอุทยานอีกพร้อมเบ้ยเต็มไปด้วยดอกไม้ป่านานาชนิดยูทางให้นางแต่งอ่อนเที่ยวสมอย่างเพลิดเพลินเจริญใจจนลืมความโศกเศร้าเหงาระทมไปบางข้างข่าวแต่ถึงปัจจุบันนางก็ยังลืมภาพพดคอยอดีตของนางบ่ได้นางก็คิดถึงข่าวอยู่นครศรีนครโกศีหันขึ้นมาย้ำใดนี่นางก็รู้สึกต่ำค่อยน้อยใจแล้วน่าน้อยใจตนเองแต่นางก็อดเที่ยวสมดอกไม้หันไปให้มันหายเหงาซะแล้วบางเทื่อก็ท่วงดอกนั่นงามดอกนี่คักหลายแท้หลายว่า โอ้ยก็มีแต่ดอกงามๆแด้น้องก็มักแท้ๆส่วนอุทยานนี่ช่างเนรมิตมาให้น้องได้ชมชื่นแท้น้อ
1: ดังบทก่อนเพิ่นเว้าว่าน
0: างก็ชมดอกไม้ก้านเกศสายเหินมันหากเป็นกอดกดอกแซมนำก้านนางคานท่วงสายเหินหอมดอกบางพองเล่ขาวพร้อมพองเหลืองไม่ดอกอาวเล่มันเกี่ยมชีล่นชีห้อยไปแล้วดอกอาวเหลืองก็เกี่ยมชีเข้าเล่แล้วว่าสันซะดอกสายเหินนี่ก็บ่ธรรมดาจากนั้นนางแต่งอ่อนก็ได้มุ่งหน้าเดินทางไปต่อไปแล้วกายส่วนอุทยานไปพร้อมด้วยความทุรักกันดารหินนำนอกับบัวละมนไปรถมีทั้งภูผาป่าไม้เนาะมีทั้งภูผาป่าไม้ห้วยห้องทุบเทวกีดขวางซะแล้วภูผาป่าไม้ห้วยห้องหุบเหวนะกีดขวางทางก็มนไปแต่นางก็ค่อยอดค่อยเงื่อนไปทั้งหน้าทั้งห้องทั้งให้ไปพร้อมแล้วเดินทางไปถึงผาหลวงใหญ่แห่งหนึ่งบ่บ่แม่นฮอดผาตั้งวังเวียงบ่นี่ผาหลวงแห่งหนึ่งบ่สามารถจะผ่านไปได้เลยนั่นมันสูงไว้เนาะผานั่นเนาะนางจึงไหว้วอนถึงอินพรหมยมมนาซะแล้วอินพรหมยมมนาโปรดเห็นใจข้าแล้ววันนี้นะโอ้บ่ธรรมดาให้มาสดช่วยปรากฏว่าคำไหว้วอนของนางอันฮ้อนไปถึงพระอินทร์ทันทีซะแล้วพระอินทร์จึงลิงเห็นลงมาเบิ่งเห็นนางแต่งอ่อนพรมได้รับความเดือดร้อนย้อนบ่สามารถข้ามผ่านผาหลวงได้พระอินทร์จึงนิรมิตโอ้มีแต่เนรมิตกับเนรมิตมาเนรมิตเอารีโวคือเดี๋ยวนี้โอ้สบายเนาะมุบป้อมไปรถเป็นห้อยเนรมิตให้เป็นย้อยให้ต่างคันใดแล้วเนาะต่างคันใดแล้วเฮ็ดเป็นย้อยกกไข่เนาะกกไข่เฮามีย้อยยาวๆเด้เนรมิตให้ย้อยให้หั่นย้อนลงมาต่างคันใดเป็นต่างคันใดให้นางไต่ขึ้นเพื่อข้ามผ่านผาเพื่อข้ามผาหลวงให้ได้ว่าซั่นซะพระอินทร์ก็เนรมิตแล้วเว้ยโอ้คันเป็นแนวนี้เฮาอีเนรมิตให้เป็นหน่อยของให้นี่ลงไปให้นางไต่ข้ามก่อนเนาะคือว่าเป็นหน้าสงสารแท้เว้ยว่าซั่นซะพระอินทร์ก็ได้เมื่อข้ามผาหลวงได้แล้วนี่นางก็สืบต่อเดินทางแล้วบ้าคราวนี้นางได้ไปพ่อหอยสร้างโอ้หอยบอกใหญ่หอยสร้างเผือกงานนินนางจึงย่างไปตามหอยสร้างเลยไปพ่อแม่น้ำใหญ่สายหนึ่งน้ำไหลทาซึ่งเป็นเขตแดนของพญากุมพลผู้เป็นพ่อของนางมนไปมนมาไปฮอดเขตแดนของกุมพลพ่อแค่ได้บาทนี้เมื่อฮู้ว่าได้ตกมาถึงเขตแดนของตนเองแล้วนางก็จึงห้องหาอ้ายของนางชื่อว่ากุมภานี่พ่อชื่อกุมพลลูกชื่อกุมภาลูกน้องสาวชื่อนางแต่งอ่อนให้มาช่วยนางดังบทก่อนเขียนว่าค่อมว่านางหำแล้วแถลงความเอิ้นเก่านางก็เอิ้นจ้อยๆหาอ้ายพี่สายมาถอนกุมภาพระผีกูเอ๋ยเจ้าจงมาช่วยน้องเดี๋ยวนี้เที่ยวเปลืองได้ถอนบ่แม่นธรรมดาห้องให้อ้ายมาช่วยได้ไอ้กุมภามาช่วยฝ่ายกุมภาได้ยินเสียงเอิ้นก็คิดแปลกใจบ่ฮู้ว่าไผมาเอิ้นหาตนซะละเด้แต่เสียงเอิ้นนี่แม่นเสียงคนบ่แม่นเสียงแค่จึงเฝ้าขึ้นจากพื้นน้ําโผหัวขึ้นมาท่าโลดแค่ตัวบ่ใหญ่เนาะจึงได้พบนางแต่งอ่อนผู้เป็นน้องสาวยืนห้องให้ฮําไห้อยู่อยู่ซะแล้วคนเดียวกุมภาก็จึงได้ไต่ถามนางว่าโอ้เป็นได้น้องเอ้ยจึงคว่ามาดื่นห้องให้อยู่เดียวนี้ไผพ้นใส่นาอามาตมันไปใส่มดคือบ่ปะให้น้องมาผู้เดียวคือบ่เห็นแฮ่แฮ่นแผ่นกั้งมาคือตอนมาเอาน้องบักพะเคยได้มันไปใส่ไหนถามเจ้าจีนเข้าไปถามหาพญาเคยอีกคือบ่เห็นมาว่าซั่นซะข้าว่า

0: พนี้จอดมาผู้เดียวคือจังซี่อืมอ๋อก็คือน้องได้เว้าให้อ้ายฟังนั่นแล้วเพิ่นก็หาเรื่องใส่น้องได้ได้ครับไล่ตีนี่ส่องแล้วน้องก็มาจังซี่แล้วอ้ายเอ้ยว่าซะโอ้ยเมื่อกุมภาได้ฟังคือความจังซั่นแล้วก็เครียดแค้นอันหาเปรียบหยังบ่ได้แล้วแต่ถ้าจะไปแก้แค้นให้น้องสาวนี้ก็บ่ฮู้ว่าสิเอาอาคมของตัวนี้มาแต่ไสเพราะว่าบ่ทันเก่งทันกล้าหาก็เฮียนซื่อๆบ่ทันได้มีอาสมอาคมเก่งกล้าพอจะสู้ได้สู้ลบตบมือได้ว่าซั่นซะจึงเว้ากับนางแต่งอ่อนผู้เป็นน้องว่าเรื่องนี้ทั้งหมดนั้นน้องอย่าเสียใจเด้ออาจจะพาน้องเดินป่าไปซอกเฮียนวิชาอาคมเก่งกล้าจากพลศรีแล้วจึงกลับไปแก้แค้นพวกเขาว่าซะได้นางแต่งอ่อนก็เห็นดีน้ำความที่อ้ายบอกทุกประการพอนั้นก็นางก็ได้ถามข่าวถึงพ่อแม่ว่าเป็นแนวใดกุมภาก็ได้บอกกับนางว่าพ่อแม่ได้เสียชีวิตหมดแล้วเดี๋ยวนี้ยังแต่น้องซ้ายผู้เดียวคือกอละกันบ่โทบ่แม่นธรรมดามมีน้องอีกเด้ชื่อเท่ากอละกันเป็นผู้ปกครองเมืองแทนอ้ายทั้งสองก็ได้ปรึกษาหารือกันว่าเพื่อเป็นการแก้แค้นให้สมใจแท้นั้นเฮาควรให้น้องซ้ายกอละกันหั่นนำเอาพ้นหานไปพกอยู่แคมน้ำถ้ากินชาวเมืองโกสีโอ้โถบาดนี้แค่ที่กินคนนะบาดนี้เวลาเขาลงอาบน้ำโดยบ่เลือกหน้าเด้อว่าแต่เป็นคนงาบกินเรียบมัดว่าสันสาขันเฮาอยากแก้แค้นให้สมจิตสมใจที่มันเฮ็ดกับน้องหันอายสิบอกก็ละกันไปดักเอาพ้นเฮาแค่ทั้งหลายในทุกภูมิทวีปดักกินรถมันลงมาอาบน้ำคนเมืองโกเซ่กินเรียบว่าฉันเนี่ยกินเรียบดังก่อนที่เขียนว่าควรที่ใส่แกนไทยน้อยอ่อนก่อนละกันเอาพ้นหารลวงลงตามน้ำไปพกท่ากินคนลงท้ายามเขาลงอาบน้ำกินเสียงยะหล่อชอบแล้วหมายว่ากินมดได้กินเสียงนี่บ่ให้ยั้งนะกินจนมดกินเสียงบ่ให้เหลือให้เป็นเมืองเป่าเมื่อตกลงกันแล้วก็หีบเอิ้นเอาก่อนละกันผู้เป็นน้องมาหาด่วนฝ่ายกอละกันเมื่อได้ยินเสียงเอื้อนของกุมภาก็ฟ้าวขึ้นมาหาแล้วก็ได้เห็นนางแต่งอ่อนผู้เป็นเอื้อยอยู่ห่วมกับกุมภากอละกันจึงถามเอื้อยว่า
1: เป็นแนวใดเอื้อยเอ้ยคือว่าบ่มานำน้อไอ้เคยเด
0: ้ว่าซะซะถามเลยนางแต่งอ่อนก็จึงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังและกอละกันได้ฟังแล้วก็พ่อโทมีความเครียดแค้นคือกันพร้อมทั้งห้องขอให้กอละกันนี่ไปปราบเมืองโกสีให้ได้จวนกุมภาก็อ้อนวอนกอละกันให้เอาใจใส่ช่วยนำเอาพลออกเดินทางไปดักกินอยู่น้ำกินคนอยู่ท่าน้ำของเมืองโกสีหันถ้าผู้ใดลงอาบน้ำเป็นสวบกินรถว่าสันซะโอ้บ่แม่นธรรมดาสำหรับอ้ายเองจะพาแต่งอ่อนเดินทางไปช่องเฮียนวิชาศาสตศิลป์น้ำพลุสีซะก่อน ไปเฮียนวิชาศาสตศิลป์สั่งกอละกันไปเนี่ยห้อยแล้วกุมภาและแต่งอ่อนก็พากันเดินทางไปซอกหาเฮียนวิชาอาคมซะละได้ทั้งสองนี่ก็ดันดงบุป่าไปห้วยหอมผู้ผาเราจะห้วยหอมผู้ผาจนไปถึงผาแห่งหนึ่งที่มีรวงสูงสุดสวดสายตาโอ้โหผาจำฟ้าได้ตัวนี้สูงสุดสวดสายตาอยู่แคมป์ผาสูงแห่งนี้มีแม่น้ำทั้งห้าไหลโฮมกันน้ำอยู่เจนั่นเจนี่มาไหลโฮมกันนะแม่น้ำทั้งห้านะวูดมาลดเห็นบอกคนเขาขันเพื่อนเครียดเพื่อนขมยังเพื่อนหักบอกกันว่ามึงซักแม่น้ำทั้งห้ามาลดเว้ากับกูเนี่ยว่าจะนี่เพื่อนเครียดเครียดแม่น้ำทั้งห้านี่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ดังบทก่อนเขียนว่าพอดูผาแพตั้งหาดใหญ่อินแปงปลายสั้นสูงสอดบนแปะฟ้าเป็นผาด้าวดอยสูงสุดขนาดที่นั้นมีแม่น้ำทั้งห้าลวงลงผาสูงใหญ่แม่น้ำทั้งห้าไหลลงมาแล้วเป็นน้ำโตนผาแล้วเว้ยวาดทั้งสองเข้าไปใกล้ๆผาแหนมไปอ้อมหอบเห็นผู้เล็กผู้น้อยอ้อมเป็นกำแพงได้บัดนี้โอ้ปานแข่งขมวนพูละผู้เล็กผู้น้อยอ้อมเป็นกำแพงเด้แบบแข่งขมวนนั่นซะเห็นทั้งผาเงินผาคำเลียนลายกันอยู่เห็นหน่วยแก้วลากสีเห็นบรรลังแก้วซึ่งประกอบด้วยแก้ว7ประการนั่นทั้งสองก็จึงพากันพักเซาอยู่ทำแห่งนี้ทั้งพองเพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาตินานาประการดังบทก่อนเขียนว่าอันหนึ่งเห็นหน่วยแก้วใส่ซองพระคูหามีบรรลังแทนมณีดวงแก้วตั้งหากหงเหลื่อมลายดวงดาวซองแจมเจ้าเศร้าหัน

0: ซื่นสมเจ้าเอ๋ยแม่สองไอ้น้องไอ้น้องเพิ่นก็นอนอยู่ละปราสาทนั่นแหละพักผ่อนพักเซาอยู่หันด้วยความซื่นสมความงามของผ่านั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างมีผ่างามมีแทนมณีแก้วเลื่อมมับมาบเป็นหอเป็นโฮงคักแน่เลื่อมมับมาบว่าสันซะพักเซาอยู่ที่นั่นแน่นี่แหละเพื่อนฮอกอ่ะบั้นนางแต่งอ่อนครับอ้ายไปเลาะเฮียนวิชาอาคมนำพฤษีแล้วก็เป็นบั้นที่เทวดาเนรมิตส่วนทิพย์ให้กับนางแต่งอ่อนพร้อม
1: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกสิมหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544954499เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020885655990 020885655999
2: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนี่ยเหนียวมึนซาตีนมือวิ่นหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นแน่บ่มึนตีนบ่มึนมือแน่นอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่เด้อพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8865-599 020-8865-599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าหรือจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. 15:30 น. อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำเด้อทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยศรีประภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ทางรายการของพวกเราก็ได้รับเกียรติจากท่านพิมพ์มาสอนจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งว่าท่านจะมาสนทนาปัญหากฎหมายกับทางรายการของพวกเราเกี่ยวกับการต้านการค้ามนุษย์อยู่สปป.ลาวเป็นต้นว่าเกี่ยวกับความหมายของการค้ามนุษย์นี่แม่นหยังเนาะสาเหตุที่พาให้เกิดมีการค้ามนุษย์อยู่สปป.ลาวของพวกเรามีสาเหตุมาจากหยังแดและเมื่อเกิดมีการค้ามนุษย์แล้วจะมีผลกระทบหรือว่าส่งผลกระทบแนวใดต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือว่าผู้ที่ข้อหายจากการค้ามนุษย์นั้นและสุดท้ายก็แม่นในกรณีที่ว่าบุคคลใดหากได้กระทำผิดในสถานของการค้ามนุษย์นั้นจะถูกลงโทษแนวใดตามที่ว่าได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายก็คือประมวลกฎหมายอาญานั้นเนาะรายละเอียดต่างๆจะให้ท่านผู้ฟังนี้ได้ติดตามรับฟังในระยะหน้าแต่ว่าตอนนี้จะให้ท่านผู้ฟังฟังเพลงจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะต่อไป

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่2ของทางรายการและดังที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอในตอนต้นของทางรายการแล้วว่าในมื้อนี้พวกเราจะได้สนทนาปัญหากฎหมายในหัวข้อการต้านการค้ามนุษย์กับท่านพิมพ์มาสอนจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งว่าตอนนี้ท่านก็อยู่กับทางรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่าน
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและก็ขอสบายดีผู้ดำเนินรายการ
0: เจ้าขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายเนาะและขอบใจท่านหลายๆที่ว่าให้เกียรติมาสนทนากับทางรายการของพวกเรา
1: เ
0: จ้าซึ่งว่าก่อนอื่นนี้ก็ขอให้ท่านแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังตึมอีกก่อนเนาะขอเชิญ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าซื้อพิมพ์มาสอนจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายของกรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรม
0: เจ้าซึ่งว่าทำอีกก็ให้ท่านอธิบายว่าการฆ่ามนุษย์นี้แม่นอย่างท่าน
1: เจ้าเนาะสันว่าการฆ่ามนุษย์เนาะก่อนจะว่าถึงว่าการฆ่ามนุษย์อยู่สปปลาวนั้นข้าพเจ้าขออนุญาตเว้าถึงสภาพการฆ่ามนุษย์อยู่ในโลกและภาคพื้นโดยย่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวเนาะสภาพการฆ่ามนุษย์นั้นก็เป็นอาชญากรรมหนึ่งที่มีการจัดตั้งเนาะมีความเป็นอันตรายให้แห้งอยู่ในระดับต้นๆของโลกทัดจากการฆ่าอาวุธเซิร์กการฆ่าขายยาเสพติดและก็แม้การฆ่ามนุษย์เนาะซึ่งการฆ่ามนุษย์นั้นมันก็ดำเนินไปยังสับสนโดยเฉพาะเป็นปัญหาการว่างงานการเคลื่อนย้ายแห่งงานการอพยพและความบ่สงบเนาะปัญหาสงครามก็ให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพลเมืองในแต่ละประเทศฉะนั้นการฆ่ามนุษย์นั้นถึงว่ามันจะเป็นอาชญากรรมให้แห้งแต่ว่าพวกฆ่ามนุษย์นั้นมันก็มีเล่ห์เหลี่ยมโดยเฉพาะมันก็ได้แฝงตัวเข้าในระบบการเมืองเนาะและก็มีลักษณะขามซาดเนาะซึ่งการฆ่ามนุษย์นั้นมันกันเป็นการละเมิดสิทธิพื้นฐานอันห้ายแห้งของมวลมนุษย์ของพวกเขา
0: เจ้า
1: เนาะและก็ผิดต่อกฎหมายภายในและสนธิสัญญาสากลเนาะและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมเนาะสร้างความบ่สงบและความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่ประเทศชาติเนาะและก็เป็นสิ่งท้าทายให้บรรดาประเทศในโลกนี้จะต้องได้ร่วมมือกันในการต้านและสกัดกั้นอย่างหิบด่วน
0: เจ้า
1: เนาะซึ่งว่าโดยอิงตามการรายงานขององค์การสหประชาชาติก็ได้ให้ฮู้ว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการฆ่ามนุษย์นี่เนาะแต่ละปีนี่บ่รุด25ล้านคน
0: โอ้เพิ่นมีสถิติไว้เลยเนาะ
1: มีเนาะมีสถิติเนาะแล้วก็รายได้จากธุรกิจการฆ่ามนุษย์นั้นมันก็สูงถึง32ตื้อดอลลาร์สหรัฐ
0: เจ้า
1: และก็ 79% ของผู้ขอให้นั้นส่วนหลายจะมันถูกฆ่าประเวณี
0: เจ้าจะเป็นการฆ่าประเวณี
1: เจ้าและก็70-80%นั้นผู้ถูกขอให้จะเป็นเพศหญิงและเด็กอันนี้แม่นสถิติขององค์การสหประชาชาติโดยเฉพาะแม่นอันองค์การ UNODC เนาะและสำหรับประเทศเราก็เป็นประเทศหนึ่งเนาะแต่ก่อนประเทศลาวเราก็เป็นประเทศทางผ่านเนาะและเป็นประเทศอันปลายทางแต่ปัจจุบันนี้ประเทศลาวเราเป็นประเทศทางผ่านเป็นประเทศที่เป็นผู้ถูกขอให้จากกระบวนการดังกล่าวเนื่องจากว่าประเทศลาวเฮานั้นมีชายแดนติดจอดกับหลายประเทศเนาะทิศเหนือก็ติดกับสปจีน
0: เจ้า
1: ทิศใต้ก็ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชาทิศตะวันตกติดกับราชอาณาจักรไทยและทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็ติดกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาและทิศตะวันออกก็ติดกับสเวียดนามและบรรดาประเทศเหล่านี้เนาะก็เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่ามนุษย์คือกันเนาะฉันว่าคือผู้ดำเนินรายการได้ทำข้าพเจ้าว่านอกการฆ่ามนุษย์แม่นอย่างนั้นอยู่ในกฎหมายว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์ก็ได้นิยามว่าการฆ่ามนุษย์นั้นแม่นการซอกหาเนาะการลักพาตัวการเคลื่อนย้ายการขนส่งหรือนำส่งการรับเอาคนอยู่ภายในหรือต่างประเทศเนาะการให้บอนพักเซาหรือให้รีซอนด้วยการขนขวยแนะนำตัวยั่วหลอกลวงซื้อจ้างจอบอ้อยยุยงสวยใส่อำนาจบังคับนับคู่ผูกมัดด้วยหนี้สินการเอาเด็กมาเป็นลูกเลี้ยงหรือการเอาเด็กมาเป็นลูกเลี้ยงแอบแฝงการมันหมายการแต่งดองแอบแฝงการให้ถือพาการขอทานและการถ่ายรูปภาพแสดงเผยแพร่สิ่งละมกหรือด้วยรูปการอื่น
0: ๆ
1: เพื่อขุดหีดแห่งงานขุดหีดทางเพศการเป็นขาทาสการเป็นโสเภณีบังคับให้เป็นโสเภณีหรือว่าการตัดอวัยวะต่างๆของร่างกายไปขายและอื่นๆที่ว่าขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติเรา
0: เจ้าเห็นได้ว่าปัญหาของการฆ่ามนุษย์นี้เป็นปัญหาที่ ใหญ่หลวงท่านและบรรดาประเทศต่างๆนี้ก็ได้เอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวฉะนั้นเมื่อเฮาฮู้ว่าการค้ามนุษย์นี่แม่นอย่างแล้วเนาะบัดนี้สาเหตุหลักๆที่ว่าพาให้เกิดมีการค้ามนุษย์อยู่สปป.ลาวของพวกเฮานี้แม่นเกิดมาจากสาเหตุใดๆท่าน
1: เจ้าสาเหตุหลักๆของการค้ามนุษย์อยู่สปป.ลาวของพวกเฮาอันนึงก็แม่นจากความทุกข์ยากเนาะ
0: เจ้า
1: ความทุกข์ยากก็หมายความว่าความขาดเคลื่อนทางด้านวัตถุเงินคําเนาะสิ่งจําเป็นที่จะต้องใส่ใจเขาในชีวิตครอบครัว
0: เจ้า
1: เนาะปัญหาหนึ่งก็แม่นอยากพัฒนาตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้นแล้วก็ปัญหาที่2ก็แม่นครอบครัวที่มีลูกหลายคนเน
0: า
1: ะแล้วก็ครอบครัวนั้นก็บ่สามารถจะตอบสนองกับความเรียบร้อยต้องการของลูกบางคนได้เนาะแล้วก็ปัญหาหนึ่งก็แม่นย้อนว่าพื้นฐานการทํามาหากินเนาะของครอบครัวนั้นบ่เพียงพอเนาะจึงเฮ็ดให้สมาชิกครอบครัวบางคนนั้นต้องได้ออกจากครอบครัวเพื่อไปซอกเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทํา
0: เจ้า
1: เนาะแต่ว่าพวกข้ามนุษย์นั้นก็อาศัยช่องว่างดังกล่าวนั้นเขามาตัวโยหลอกลวงเนาะโดยเฉพาะมันเขามาว่าจะซอยนั่นซอยนี่สุดท้ายมาก็ตกเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย
0: ์
1: โดยบ่ได้ตั้งใจเนาะแล้วปัญหาต่อมาก็คือระดับการศึกษาก็คือเฮาฮู้นํากันแล้วว่าเนาะระดับการศึกษาหรือว่าวิชาเฉพาะในการเฮ็ดเวียกของแรงงานลาวเฮา
0: เจ้า
1: ก็แม่นยังต่ําเนาะก็คือเฮาเข้าใจว่าแรงงานลาวเฮาส่วนหลายเป็นแรงงานดิบ
0: เจ้า
1: ฉะนั้นเวลาไปออกแรงงานแล้วก็จะถูกกดขี่กดเหยียดได้ง่ายแล้วต่อมาก็เป็นภัยว่างงาน
0: เ
1: นาะภัยว่างงานก็ส่วนหลายก็แม่นเกิดขึ้นปัจจุบันนี้เนาะถ้ามาเทียบใส่สภาพเศรษฐกิจความมีห้องต้องการเนาะก็เห็นว่าเกิดมีภัยว่างงานเนาะบวกใส่สภาพแวดล้อมทางด้านธรรมชาติยกตัวอย่างว่าบางท้องถิ่นสิหากว่าฝนฟ้าบ่อำนวยก็บ่สามารถทำการผลิตได้ก็เฮ็ดให้มีภัยว่างงานเกิดขึ้นเนาะแล้วต่อมาก็ปัญหาไม่ปัญหาใหญ่เนาะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็หมายว่าการแต่งดองหรือว่าการมันใหม่แบบแอบแฝงหมายความว่าปัจจุบันนี้มีพวกข้ามนุษย์จำนวนหนึ่งได้เข้ามาติดต่อพัวพันเนาะให้คำมั่นสัญญากับแม่หญิงลาวเฮาว่าจะมักจะฮักจะเอากันเป็นผัวเป็นเมียเนาะแต่ว่าในจิตใจของเขาเล่าบ่ได้คิดจะมีความจริงใจ
0: เ
1: นาะจะเอาแม่หญิงลาวไปเป็นเมียเพียงแต่ว่าเอาผลประโยชน์มาล่อ
0: เจ้า
1: เนาะซึ่งในกรณีดังกล่าวนั้นมันก็เกิดขึ้นอยู่ในเกิดขึ้นกับแม่หญิงลาวเฮาของแม่หญิงชนเผ่าปัจจุบันนี้พวกเฮาจะเห็นแม่หญิงชนเผ่าส่วนหลายเนาะจะตกเป็นเหยื่อของการมันหมายและการแต่งดองแอบแฝง
0: เ
1: นาะปัญหาดังกล่าวนั้นมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะแม่นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าอำนาจการปกครองท้องถิ่นนั้นก็บ่รับรู้เนาะคือยกตัวอย่างว่าถ้าว่าเอาเงินมาให้พ่อแม่แล้วเนาะจัดพิธีสู่ขวัญแล้วก็ถือว่าเป็นครอบเป็นครัวอันนั้นมันบ่ถูกต้องเนื่องจากว่าสปป.ลาวเฮามีกฎอันประมวลกฎหมายแพง
0: เนาะ
1: ภาคครอบครัวก็ได้กำหนดว่าการแต่งดองระหว่างคนลาวคนต่างประเทศนั้นเฮาจะแต่งดองกันแบบใดแล้วเฮาก็มีดำรัดเนาะว่าด้วยการแต่งดองว่ากับอันคนลาวกับคนต่างประเทศนั้นเน
0: า
1: ะว่าเฮาจะมีเอกสารแนวใดๆโดยเฉพาะแม่นหนึ่งก็แม่นใบยั่งยืนความเป็นโสดใบยั่งยืนฐานะทางด้านเศรษฐกิจเนาะใบรับประกันเอาแม่หญิงลาวกับคืนถ้ามีปัญหาต่างๆแต่ว่าพวกคนเหล่านี้นี่จะบ่ได้แลนเอกสารตามขั้นตอนที่กฎหมายลาวเฮากำหนดเนาะโดยอาศัยช่องว่างของปัญหาดังกล่าวนั้นแลนเอาแม่หญิงลาวเฮาไปอยู่นำแสบผัวเมียเนาะซึ่งว่าแต่พวกนี้ก็ใส่เล่เหลี่ยมโดยเฉพาะแม่นถ้าว่ามีการมั่นหมายมีการสู่ขอก็เฮ็ดแลนหนังสือเดินทางโดยมีลักษณะไปนำเที่ยวไปท่องเที่ยวเน
0: า
1: ะแต่ว่าไปแล้วก็ถูกกักตัวเนาะถูกกักขังถูกบังคับถูกขายปัญหาดังกล่าวมันเกิดขึ้นหลายในปัจจุบันเน
0: า
1: ะ
0: ฉะนั้นเนาะพวกเฮาก็ต้องได้เอาใจใส่โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละเนาะท่านต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงลูกหลานอธิบายให้ลูกหลานฟังว่าสิ่งนี้อาจจะตกเป็นเหยื่อเนาะหรือว่าเข้าค่ายว่ามีการค้ามนุษย์เด้อต้องได้มีสติระมัดระวังนํากันเนาะท่านและปัญหาต่อมาหรือว่าสาเหตุต่อมานี่แม่นหยังท่าน
1: สาเหตุต่อมาก็ปัญหาครอบครัวโดยเฉพาะแม่นการพิเถียงกันในครอบครัวของผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนาะเฮ็ดให้เด็กน้อยหั้นมีพรมด้อยเนาะขาดที่พึ่งขาดการให้คำปรึกษาศึกษาอบรมจากพ่อแม่บางกรณีเนาะถ้าว่าพ่อแม่เสียชีวิต
0: เจ้า
1: ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็ไปสร้างครอบครัวใหม่ เนาะก็เกิดมีพ่อหน้าแม่หน้าเนาะแล้วก็มีพากันพิเทียงกัน
0: เจ้า
1: เนาะหรือว่ารักลูกบ่เสมอกันเนาะบางกรณีพ่อหน้าก็อาจล่วงละเมิดทางเพศกับลูกหน้า
0: เจ้า
1: โดยเฉพาะแม่นเด็กหญิงซึ่งเฮ็ดให้ลูกนั้นเสียแนวคิดหนีออกจากครอบครัวไปพึ่งพาอาศัยบนอื่นแล้วก็ง่ายที่จะตกเป็นเหยื่อของขบวนการฆ่ามนุษย์นอกจากนั้นก็ยังมีหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะมันค่านิยมของสังคมเน
0: า
1: ะและปัญหาอื่นๆเนาะอันนั้นแม่นสาเหตุลักลักของคนเฮาที่ประตกเป็นเหยื่อของขบวนการฆ่ามนุษย์ที่เกิดขึ้น
0: เจ้าท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นความหมายและสาเหตุของการค้ามนุษย์ที่ประธานพิมมสอนจันทจิตเนาะได้อธิบายผ่านไปส่วนวันระยะหน้านั้นเฮาก็จะให้ท่านสืบต่อนำเสนอตื้มอีกเนาะเกี่ยวกับเนื้อในที่ว่าเมื่อเกิดมีการค้ามนุษย์แล้วจะมีผลกระทบแนวใดโดยเฉพาะต่อผู้ที่ว่าตกเป็นเหยื่อหรือว่าผู้ถูกเคาะหายจากการค้ามนุษย์และในกรณีที่ว่าบุคคลใดที่ว่าได้กระทำผิดในสถานของการค้ามนุษย์นั้นจะถูกลงโทษแนวใดตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาของสปปรรายละเอียดต่างๆที่ตามหาฟังได้ในระยะหน้าแต่ตอนนี้เพลงของพวกเราพร้อมแล้วไปหาฟังพร้อม

0: นำพาท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่3ของทางรายการซึ่งว่าสำหรับระยะที่ผ่านมานั้นพวกเราก็ได้รับฟังการอธิบายเกี่ยวกับความหมายและสาเหตุของการค้ามนุษย์ไปแล้วส่วนว่าระยะนี้แม่นจะให้ท่านสืบต่อเสนอตื้มอีกว่าจะเป็นข้อที่3เนาะข้อที่3นี่ก็คือในกรณีที่เกิดมีการค้ามนุษย์แล้วจะมีผลกระทบแนวใดเนาะโดยเฉพาะก็แม่นต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือว่าผู้ถูกเคาะหายจากการค้ามนุษย์นั้นท่าน
1: เจ้าเนาะผู้ที่ว่าตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์นั้นจะได้รับผลกระทบหลายด้านโดยเฉพาะเป็นผลกระทบทางด้านทางกาย
0: เจ้า
1: เนาะซึ่งว่าผู้ที่ว่าได้ถูกผลกระทบทางด้านทางกายนี้ก็จะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะมันจะถูกตีทรมานเฮ็ดให้มีการบาดเจ็บทางด้านทางกายหรือว่ามันสมองบางกรณีก็เฮ็ดให้มีการเสียองคะ
0: เจ้า
1: บางกรณีก็ให้ติดเชื้อพยาธิ HIV หรือว่าพยาธิเอดเนาะบางคนก็กลายเป็นคนเป็นบ้าเสียจิตอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นผลกระทบทางด้านทางกายนอกจากนั้นก็มีผลกระทบทางด้านจิตใจเฮ็ดให้เป็นคนมีความกังวลหงุดหงิดใจให้โมโหซึมเศร้าระแวงสงสัยย่านกลัวภาพมีภาพหลอนต่างๆในสมองเนาะควบคุมตนเองบ่ได้เนาะคิดว่าตนเองนั้นบ่มีไผจะช่วยเหลือได้เนาะมีพฤติกรรมที่บ่เหมาะสมมักทำให้ทางกายตนเองอันนั้นเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนาะแล้วปัญหาต่อมาก็มีผลกระทบทางด้านเพศเน
0: า
1: ะโดยเฉพาะเพศหญิงเฮาเนื่องจากว่าคือผู้อันดำเนินรายการและข้าพเจ้าได้เว้าเบื้องต้นว่าผู้ที่ถูกข้อให้ส่วนหลายและเป็นเพศหญิง
0: เจ้า
1: แล้วก็ส่วนหลายก็ไม่ถูกบังคับให้เป็นโสเภณีเนาะถูกคุณคิดทางเพศฉะนั้นมันก็มีผลกระทบทางเพศโดยเฉพาะแมนอวัยวะทางเพศนั้นถูกทำลายเน
0: า
1: ะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อพยาธิต่างๆเนาะแล้วหรือว่ามีการถือพาโดยบ่ตั้งใจ
0: เจ้า
1: เนาะและบ่มีความปลอดภัยและมีพฤติกรรมทางเพศที่ว่าบ่เหมาะสมเนาะต่อมาก็เป็นผลกระทบทางด้านทรัพย์สินเนาะและเศรษฐกิจสังคมเนาะซึ่งว่าผู้ที่ว่าตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์นั้นเนาะจะสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได
0: ้เจ้า
1: เนาะหรือว่าผลประโยชน์เนาะโดยเฉพาะเป็นการไปเฮ็ดเวียกแล้วบ่ได้รับค่าแรงงานสวัสดิการเนาะเฮ็ดให้เกิดหนี้สินหรือว่ามีอาชีพบ่มั่นคงเนาะบางกรณีก็บ่ได้รับการศึกษาเนาะต่างๆหั้นเนาะ
0: เจ้าก็เห็นได้ว่าผลกระทบต่อผู้ที่ว่าตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์นี้มีอยู่หลายด้านเลยเนาะท่านบ่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านทางกายผลกระทบทางด้านจิตใจผลกระทบทางเพศและผลกระทบต่อทรัพย์สินหรือว่าเศรษฐกิจเนาะบัดนี้ต่อมานะขออนุญาตให้ท่านอธิบายตึงอีกว่าในกรณีที่ว่าบุคคลใดนึงนี้ได้กระทำผิดในสถานของการค้ามนุษย์นั้นจะถูกลงโทษแนวใดตามที่ว่าได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญา
1: และสำหรับว่าโทษเนาะของการฆ่ามนุษย์นั้น
0: เจ้า
1: ซึ่งว่าก็ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาอยู่ในมาตรา215เนาะซึ่งได้ระบุไว้ว่าบุคคลใดหากได้กระทำผิดในสถานการฆ่ามนุษย์ก็จะถูกลงโทษตามแต่ละกรณี
0: เจ้า
1: 1ก็เป็นการซอกหาการลักพาตัวเนาะก็จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่5ปี5 15ปี
0: เจ้า
1: และก็จะถูกปรับใหม่แต่10ล้านหา100ล้านกีบแต่ การเคลื่อนย้ายการขนส่งหรือการนำส่งก็จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่5ปีหา12ปีและก็จะถูกปรับใหม่แต่10ล้านหา70ล้าน
0: เจ้า
1: เนาะการรับเอาคนอยู่ภายในหรือต่างประเทศการให้บ่อนพักเซาหรือว่ารีซอนก็จะถูกโทษตัดอิสรภาพแต่5ปี50ปี
0: เจ้า
1: และก็จะถูกปรับใหม่แต่10ล้านหา50ล้านกีบเนาะสำหรับการกระทำผิดต่อเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเนาะเพียงแต่มีการกระทำและมีจุดประสงค์ถึงว่าจะมีการยินยอมหรือว่าสมัครใจก็ตามก็จะถูกลงโทษแต่15ปีหา20ปี
0: เจ้า
1: และจะถูกปรับใหม่แต่100ล้านกีบหา500ล้านกีบเนาะและบุคคลใดหากกระทำผิดในการฆ่ามนุษย์โดยเฉพาะแม้นสถานการฆ่าประเวณีนะถึงว่าผู้ถูกข้อให้จะมีการยินยอมหรือว่ามีความสมัครใจแต่ถ้าหากถูกนำใส่เพื่อจุดประสงค์ใดนึงเนาะก็ถือว่าเป็นการฆ่ามนุษย์และก็จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่5ปีหา15ปี
0: เจ้า
1: และก็จะถูกปรับใหม่แต่10ล้านกีบหา100ล้านกีบและในกรณีที่ว่าการกระทำผิดหากเป็นการกระทำผิดที่เป็นอาจีนแล้วก็มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ถูกข้อให้เป็นเด็กเนาะแล้วก็มีจำนวนหลายเนาะแต่2คนขึ้นไปอาจจะผู้ถูกข้อให้อาจเป็นญาติใกล้ชิดของผู้กระทำผิดเนาะผู้ถูกข้อให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเสียองคะพิการเสียจิต ก็จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่15ปี50ปี
0: เจ้า
1: และก็จะถูกปรับใหม่แต่100ล้านกีบหา500ล้านกีบเนาะและก็จะถูกหีบศัพท์เป็นของรัฐเนาะและในกรณีการกระทำผิดหากได้เหตุให้ผู้ถูกข้อให้พิการตลอดชีวิตเนาะหรือว่าผู้ถูกข้อให้นั้นติดเชื้อ HIVเนาะก็จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพตลอดชีวิตและก็จะถูกปรับใหม่แต่500ล้านหา1,000ล้านกีบ
0: เจ้า
1: เนาะการก้าเกี่ยมให้แก้การกระทำผิดหรือว่าความพยายามก่อการกระทำผิดก็จะถูกลงโทษคือกันเนาะอันนั้นแม่นเป้าเรื่องมาตรการลงโทษต่อผู้กระทำผิดในสถานการฆ่ามนุษย์ที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาของพวกเขา
0: เจ้า
1: เนาะและสิ่งที่ดีที่สุดเนาะในการป้องกันการฆ่ามนุษย์นั้นเนาะแม่นมันเริ่มมาจากใส่เนาะสิ่งสำคัญแม่นพวกเขาต้องได้เริ่มจากครอบครัว
0: เนา
1: ะเริ่มจากตัวเขาเองเนาะต้องมีสติระวังตัวเนาะต่อคนภายนอกโดยเฉพาะแม่นพวกเขามักว่าวันนายหน้าเนาะป
0: ั
1: จจุบันนี่ได้มีกระบวนการของนายหน้าเคลื่อนไหวหาแม่ยิงลาวเขาอยู่ในชนบทเนาะมาตีสนิทสนมเนาะและมาให้คำมั่นสัญญาเนาะโดยเฉพาะแม่นการซอกเวียกเฮ็ดงานทำให้แก่เขาเจ้าโดยเฉพาะว่าเฮ็ดเวียกน้อยๆเงินเดือนหลายเนาะและพร้อมที่จะแลนเอกสารเนาะออกค่าเดินทางให้บ่หรือว่าการแต่งดองเนาะต่างๆเนาะว่าจะได้เงินค่าดองเป็นจำนวนหลวงหลายเนาะอันนี้ไปให้พวกเขามีสติเนาะถ้าว่าพวกเขาบ่มีสติแล้วพวกเขาก็จะตกเข้าเป็นเหยื่อของขบวนการฆ่ามนุษย์โดยบ่ฮู้ตัว
0: เจ้า
1: ฉะนั้นแหละเนาะตัวเขาเองครอบครัวเองก็ต้องได้มีสติถ้าเห็นสภาพการดังกล่าวนั้นก็ต้องได้ค้นคั่วคิดพิจารณาหรือรายงานต่ออำนาจการปกครองเพื่อหาวิธีป้องกันเนาะอันนั้นแม่นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดเนาะของการต้านการฆ่ามนุษย์เนาะเว้าเหลืองพวกเขาต้องได้มีสติระวังตัวต่อกลอุบายที่บ่ดีของพวกกระบวนการฆ่ามนุษย์นี้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นการสนทนาปัญหากฎหมายเนาะในหัวข้อที่ว่าการต้านการฆ่ามนุษย์อยู่สปป.ลาวและดังที่ท่านพิมพ์สอนจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมของพวกเฮาได้ฝากถึงท่านผู้ฟังเมื่อกี้นี้ฮั่นเนาะว่าพวกเฮาทุกคนนี้ต้องได้มีสติระมัดระวังตัวเนาะได้เอาใจใส่แท้ๆโดยเฉพาะก็แม่นพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวหรือว่าตัวเฮาเองนี่แหละเนาะต้องได้เอาใจใส่แท้ๆในการที่ว่ามีสติระมัดระวังตัวต่อบุคคลภายนอกที่เข้ามาตีสนิทหรือว่ามาสนิทสนมกับเฮาเนาะเจ้าและมาฮอดนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วเนาะต้องขอขอบใจท่านที่ว่าให้เกียรติมาสนทนากับทางรายการของพวกเฮาและหวังว่าโอกาสหน้าท่านก็จะมาร่วมสนทนากับทางรายการของพวกเฮาเติมอีกเนาะและขอไว้ใจให้พรให้ท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานขอขอบใจจะเลยมาฮอดนี้ก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการศิประภัยเพชรปทุมมาพร้อมด้วยท่านพิมพ์มาสอนจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมและในสังควบคุมเสียงก็ต้องขอลาไปก่อนขอความสุขสุขดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี
1: เจ้าสบายดี

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาโควในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

กันสังคมสะสมเทินคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนหาบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึง 16:00 วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์30นาทีและก็ท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้อีกหนึ่งคลื่นนั่นก็คือ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์ทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:25-9:00 1ชั่วโมงก็ฝากให้กับมีรายการได้ติดตามข้อมูลสิทธิผลประโยชน์ของตนเองพร้อมด้วยครอบครัวเพื่อเป็นการป้องกันบ่ให้มีการเสียสิทธิผลประโยชน์อย่าลืมว่าทานที่เป็นสมาชิกประกันสังคมเนาะได้มีการสำรองเงินในแต่ละเดือนแล้วเนาะเมื่อเวลาที่ได้รับการตัวอย่างว่าเกิดลูกสินะก็ให้ได้รับเงินอุดหนุนจากระบบประกันสังคมหรือว่าผลประโยชน์ด้านอื่นการปิ้นปัวสุขภาพลูกอายุกาย18ปีเฮ็ดเอาใดเห็นบ่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรรู้เนาะคันว่ายังเรียนอยู่กับบัตรนักศึกษากับบัตรประกันสังคมมาแจ้งอัปเดตเพื่อเป็นคุ้มครองปีนึงแจ้งเท่านึงเพิ่นก็จะคุ้มครองไปจนฮอดอายุ23ปีเติมให้อีก5ปีอันนี้ก็เพื่อป้องกันผ่านมานี่ก็มีกรณีลูกอายุกาย18ปีแล้วบ่ได้มาแจ้งมาอัปเดตบัตรนักศึกษาเวลาไปหมอก็เสียเงินบ่สามารถเคลมเงินคืนได้เนาะความจริงการแจ้งต่างๆนี่ก็แม่นบ่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเพียงแต่เอาบัตรนักศึกษามาอัปเดตข้อมูลเท่านั้นลูกของท่านก็จะสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวสุขภาพได้ปกติจนฮอดอายุ23ปีเนาะผ่านมาก็มีนะที่ว่าเสียสิทธิผลประโยชน์ในตัวนี้อายุกาย18ปีลูกหลานก็บ่ค่อยฮู้เนาะสำคัญเฮานี่แหละเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่ต้องได้ติดตามนะอัปเดตข้อมูลอัปเดตนะระเบียบหรือว่าบ่เข้าใจก็แม่นโทรไป1508โลดล่ะให้เพิ่นอธิบายให้ฟังว่าอันใดแน่ที่เฮาบ่ฮู้เนาะผลประโยชน์ของเฮามีหยังแน่เพิ่นเว้าสู่ฟังเนาะผ่าน1508ท่านก็ได้โดยย่อหรือว่าท่านอยากไปศึกษาด้วยตัวเองก็แม่นเข้าไปเว็บไซต์นะพวกเฮาจะนี้เป็นแผ่นโฆษณาแผ่นพับแล้วก็กฎหมายระเบียบการต่างๆท่านสามารถไปศึกษาได้เพื่อป้องกันบ่ให้มีการเสียสิทธิผลประโยชน์ต่างๆขนาดเนาะอันนี้แม่นก็ฝากไปก็แล้วกันส่วนในมื้อนี้ก็มีอีกหนึ่งหัวข้อที่หลายท่านก็ตั้งข้อสังเกตเนาะข้อสังเกตโดยเฉพาะแม่นสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นี่แหละค่าของชีพแพงเนาะอีหยังต่างๆแพงบางคนว่าเงินเดือนนี่นะมันก็บ่หลายเนาะอันน่ะตื่นมาจ่ายค่าประกันสังคมนี่นะมันก็สิอันน่ะยุ่งยากตื่นบ่หรือแนวใดเนาะบางคนก็นี่แหละน่ะเป็นคำเว้าของเพิ่นเลยแหละก๊อปปี้มาเพิ่นว่าเงินเดือนน้อยอยู่แล้วนี่นะเนาะจำเป็นว่าต้องเข้าประกันสังคมเงินเดือนน้อยจำเป็นว่าต้องเข้าประกันสังคมค่าใช้จ่ายก็หลายอยู่แล้วมีความจำเป็นบ่ล่ะที่จะมาเข้าประกันสังคมมันก็เป็นทัศนะสำหรับบางคนสำหรับบางท่านที่ความจริงมันก็บ่ผิดดอกเนาะเป็นข้อสังเกตอันนึงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามเนาะมีสิทธิ์ที่จะเพื่อให้ได้คำตอบข้อมูลนะเนาะก็มันก็จะเป็นนี่แหละเนาะมาจากคำถามตัวจริงนี้เลยเนาะอันที่สมาชิกเวลาเฮาลงไปโฆษณาประชาสัมพันธ์เพิ่นก็จะถามมาเงินเดือนก็น้อยอยู่แล้วจำเป็นว่าต้องเข้าประกันสังคมบางคนก็เอิ้นว่าระบายฮู้ละรับฟังนั่นแหละพวกเขาก็รับฟังมาแต่ว่าจะมาเว้าเนาะก็คือแม่นโดยเฉพาะแม่นเอาคันว่าบริษัทนี่เนาะบริษัทแม่นแต่ว่าพนักงานรัฐเองนั่นแหละ
เป็นว่าเงินเดือนน้อยจะเป็นว่าต้องเข้าประกันสังคมคันว่าตามกฎหมายแล้วก็คือแม่นปฏิเสธบ่ได้เนาะตอนที่เข้ามามันเป็นเรียกว่าพันธะของมดทุกคนอยู่ในสังคมที่จะต้องได้เบิ่งแยงช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเวลาเจ็บเวลาเป็นนะส่วนสิทธิผลประโยชน์อันอื่นๆก็แม่นเป็นของภัยของเราเนาะแต่ว่าการจะเป็นมันเป็นการระบบการแชร์เนาะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมเพราะว่าคนคนหนึ่งคันว่าเจ็บคันว่าเป็นแล้วก็บางเทื่อก็อาจจะบ่สามารถจะเพียงพอเนาะที่จะใส่ตัวอย่างว่าเกิดมีการผ่าตัดในสิ่งนี้เงินของผู้เดียวปิ้นปัวเองเนาะท่อนเองปิ้นปัวเองนี่อาจจะบ่เพียงพอเพราะฉะนั้นแนวระบบประกันสังคมก็คือเป็นระบบของการสำหรับการปิ้นปัวสุขภาพนี่นะอยู่ของหมอก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเป็นการแชร์กันเพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คือเป็นกองทุนปิ้นปัวสุขภาพเนาะที่ได้ระบุอยู่ในกฎหมายมันมีจะแยกเป็นกองทุนเนาะกองทุนปิ้นปัวสุขภาพกองทุนอุบัติเหตุเวียกงานกองทุนอุดหนุนระยะสั้นกองทุนอุดหนุนระยะยาวนะกองทุนอุดหนุนวางงานจะแยกเป็นกองทุนแต่ว่าพิเศษมันกองทุนปิ้นปัวสุขภาพเนาะหมายความว่าแต่ละคนนี่มันจะมาแชร์กันเป็นการแยกออกมาแยกออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ในทั้งหมดที่ว่าเขาจ่ายเนาะภาควิชาอังกฤษมีจากเปอร์เซ็นต์นะ 11.5 ภาครัฐมี 16.5 เปอร์เซ็นต์นะภาคสมัครใจมี 9 เปอร์เซ็นต์ซึ่งในนั้น 1.5 เปอร์เซ็นต์เพิ่นก็ได้เอาไปใส่อยู่ในการปิ้นปัวสุขภาพ1.5% ของแต่ละคนนั่นแหละแต่ละทานนั่นแหละเนาะที่ว่าเป็นผู้ประกันตนเพื่อกับแบ่งใส่เพื่อการปิ้นปัวสุขภาพ

เป็นว่าทางพุทธศาสนาสินะกะเอิ้นว่าได้บุญน้ํากันแม่นบ่มันเป็นกองทุนรวมเวลาเฮาหมู่เจ็บเพิ่นก็เอาเงินกองทุนรวมนี่ไปอันน่ะปิ้นปัวคนที่เจ็บนี่ให้ดีให้เซานะเฮาบ่เจ็บเฮาก็ได้มีส่วนร่วมนะฮะเอิ้นว่าได้บุญน้ํากันคันว่าในทางพุทธศาสนาเนาะมันเป็นกองทุนสามัคคีเบิ่งแย้งกันก็ว่าแมนนะแต่ว่าเวลาเฮาเจ็บเฮาเป็นนะก็ได้ใส่กองทุนนี้เช่นเดียวกันเนาะนะเพราะเรื่องของการคุ้มครองเพราะฉะนั้นแล้วเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจนี่ก็แมนคันว่าเงินเดือนน้อยบ่เข้าได้บ่ก็ต้องได้เข้าเนาะเป็นเอิ้นว่าอันบังคับเนาะเป็นพันธะเว้าซะเนาะเป็นพันธะสำหรับทุกคนแต่สำหรับประชาชนนี่แหละประชาชนอันนี้มันก็จะเป็นภาคสมัครใจแหละเนาะภาคสมัครใจอันนี้ก็ขึ้นกับเราบ่ได้บังคับแต่ภาคสมัครใจว่ายังไงคันว่าเห็นระบบนี้มีความสำคัญนะทานก็มาสมัครเนาะเพราะว่าสมัครใจนี่มี7อุดหนุนด้วยกันเนาะหนึ่งในนั้นก็มีเงินบำนาญเงินเสียชีวิตเนาะปิ้นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวเงินเกิดลูกต่างๆเนาะค่ายคือกับพนักงานนั่นแหละสำคัญก็คือมีเงินบำนาญเวลาเท่าเวลาแก่บ่ต่างกันแต่ว่าบ่ได้บังคับเนาะบ่ได้บังคับบ่คือภาคหัวหน่วยวิสาหกิจกับอันน่ะภาครัฐเนาะทหารตำรวจอันนี้มันเป็นอันน่ะเป็นพันธะที่จะต้องได้ประกอบส่วนประชาชนคันว่าเห็นมีความสำคัญกับเข้าสู่ระบบดังกล่าวได้เช่นเดียวกันเนาะก็ประชาชนนี่ก็ได้บำนาญกันหลายคนหลายท่านด้วยกันที่ประกอบครบเงื่อนไขแล้วก็ได้รับบำนาญจากระบบประกันสังคมปัจจุบันเงินเดือนน้อยนี่นะเนาะจะมาเว้าสู่ฟังว่าอันเงินเดือนน้อยนี่ก็เป็นข้อคิดทั้งพนักงานอันน่ะอันน่ะอยู่บริษัทอยู่รัฐพร้อมหั่นแหละเนาะกับหมดทุกคนว่าเงินเดือนเฮาน้อยนี่เป็นหยังเฮาจึงต้องได้มาเข้าประกันสังคมเติมอีกเนาะก็คือสัตยภาพก็จะเว้าเลยแหละเนาะว่าเงินเดือนน้อยนี่นะยิ่งจำเป็นเนาะต้องได้เข้าประกันสังคมใช้คำว่ายิ่งจำเป็นเลยล่ะเงินเดือนน้อยยิ่งมีความจำเป็นต้องเข้าประกันสังคมเนาะเพราะว่าหยังแน่นอนนะคนเฮาเนาะเกิดมาก็คันว่ามีการเคลื่อนไหวเคลื่อนหนึ่งออกจากเงินจากซานแล้วก็มีความเสี่ยงมัดแม้แต่ว่าขับรถขับลางก็มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเนาะไปเฮ็ดเวียกก็มีความเสี่ยงนะโดยเฉพาะผู้ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเรื่องฟืนเรื่องไฟอย่างต่างๆเนาะหรือว่าแม้แต่ประชาชนเองก็ดีเนาะใช้ชีวิตมันก็มีความเสี่ยงมัดไปให้นาหัวสวนเนาะบ่ได้อยู่กับเครื่องจักรไปให้นาหัวสวนเกิดมีสัตว์งูกัดงูตอดสัตว์มีพิษกัดเนาะอันนี้ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันเนาะออกให้งานก็บางคนก็ตัดต้นไม้แม่นบ่มีโอกาสบางคนก็ขึ้นไปตัดต้นไม้พลาดตกนะใส่เครื่องจักรตัดแม้แต่ว่าใส่ผ้าใส่อย่างต่างๆเนาะก็มีความเสี่ยงมัดแต่ว่าความเสี่ยงมันแตกต่างกันอาจจะมีความเสี่ยงน้อยกว่านะผู้ที่เฮ็ดเวียกกับเครื่องจักรกลจักรเนาะเฮ็ดเวียกกับไฟฟ้าอาจจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าก็แม่นอยู่แต่ก็มีความเสี่ยงคือกันเพราะฉะนั้นแล้วเนาะการเจ็บการเป็นนี้อันที่1มันกันในเรื่องของสุขภาพเนาะกรรมพันธุ์พยาธิอันที่2มากับว่าเรื่องของอุบัติเหตุอันที่3มาเนาะมันก็นะว่าเรื่องของสิ่งที่เฮาอาจจะโดยเฉพาะแมนอายุอาวุโสขึ้นไปสินะอายุหลายขึ้นไปยิ่งมีความเสี่ยงเนาะมีพยาธิประจำตัวเบาหวานความดันตั้งทรงตั้งทรงความดันอันเดียวกันเนาะไขหลังหัวใจเป็นพยาธิตับ

ไออันนะติดพันเนาะเฒ่าแก่มาเหมือนเครือกับตาเริ่มบ่เห็นหุ้งเห็นบ่มีเคยเอิ้นว่าเป็นต้อลมก้อนเนื้อก้อนสิ้นในหน่วยตาอย่างต่างๆมันก็ล้วนแต่เป็นพยาธิที่สามารถเกิดขึ้นโดยเฉพาะแม่นผู้อายุหลายเนาะแต่ว่าวัยรุ่นวัยหนุ่มนี่ก็บ่แม่นว่าบ่มีความเสี่ยงเนาะก็มีความเสี่ยงคือกันไปลูกหลานตัวอย่างเนี่ยไปเล่นกีฬาเห็นบ่ขับรถขับรางไปรุ่นเดแฮงเอิ้นว่าเป็นไว้คึกคะนองใจฮ้อนฮะเกิดไปเล่นกีฬาเกิดนะมีการปะทะกันหุนแฮงเจ็บเนาะแขนขาหักก็มีความเสี่ยงเนาะเอิ้นว่าทุกคนที่มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนหนิงออกจากเฮือนไปแล้วก็ล้วนแต่มีความเสี่ยงนับแต่ว่าอยู่เฮือนก็ยังมีความเสี่ยงบ่แม่นว่าอยู่เฮือนซื่อๆบ่มีความเสี่ยงได้เนาะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้เนาะตัดหญ้าอยู่เฮือนตัวอย่างเกิดมักหินก็ดอนใส่แขนใส่ขาใส่ตาเนาะก็ล้วนแต่เป็นความเสี่ยงไข่ยุงสินี่บางเทื่อก็อยู่เฮือนได้เป็นไข่ยุงเนาะถ้าว่าเฮาบ่ได้เข้าประกันสังคมว่าเงินเดือนน้อยบ่เข้าประกันสังคมนี่นะเนาะอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้มันค่าใช้จ่ายเนาะเวลาไปใช้บริการอยู่โรงพยาบาลนี่ก็ถือว่าบ่ธรรมดาบ่ธรรมดานับแต่ว่าเกิดลูกขนาดบ่แม่นพยาธิเนาะไปเกิดลูกซื่อๆนี่นะสันติภาพคิดว่าจะบุรุษแหละระดับ3ล้านค่าเกิดค่ายุบค่ายาเห็นบ่ค่าห้องนอนยังบ่ทันเว้าเรื่องอันนั้นแพมเพิร์ดค่านมลูกค่าหยังเนาะยังบ่ทันได้เว้าขวมในจุดนั้นอันยิ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเนาะอันนี้ขนาดบ่ได้เว้าเรื่องของพยาธิอันนี้เกิดลูกปกติเนาะถ้าว่าบ่มีบัตรประกันสังคมนี่ก็ถือว่ายุ่งยากพอสมควรเนาะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เฮาว่าเงินเดือนน้อยแล้วเฮาบ่เข้าประกันสังคมนี่นะเนาะเงินเดือนน้อยบางคนเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทจังซี่บางคนเป็นประชาชนเพิ่นว่ารายรับน้อยบ่เข้าประกันสังคมนี่อยากเข้าอยู่แต่ว่ารายรับน้อยซี่เนาะเฮาก็เข้าตามน้อยเพราะว่าหยังก็คือสันนิภาพได้ว่าไปว่าถ้าว่าเงินเฮาน้อยอยู่แล้วถ้าว่ามีการเจ็บการเป็นนะมีการเจ็บการเป็นเงินเฮานี่จะเพียงพอบ่ที่จะปิ่นปัวตัวเองสันติภาพว่าคันว่าจะเป็นทั่วไปเนาะเป็นไข้เป็นหนาวนี่ก็สิพออันนั้นได้อยู่ดอกสำหรับส่วนสั้นกลางนะคือไทยเฮาเจ้าค่อยหลายๆคนก็สินั่นอยู่ดอกแต่คันว่าถึงขั้นต้องได้นอนห้องหมอเนาะผ่าตัดตัวอย่างเฮาจะเอาเงินจุดใดมาปิ้นปัวถ้าว่าเงินเดือนเขาก็น้อยอยู่แล้วตื่มบ่มีประกันสังคมบ่เข้าประกันสังคมอันว่าค่าใช้จ่ายทุกอันเขาก็ต้องได้รับผิดชอบเอง 100% เนาะสมมุติว่าลูกหลานเกิดแขนขาหักบ่มีระบบประกันสังคมคุ้มครองเด้นะไปเล่นกีฬาตัวอย่างถ้าว่าบ่มีบัตรประกันสังคมนี่นะเนาะทานว่าสิหมดหลายหน่อยซื่อใดสำสาจนสิได้ออกหมอตัวอย่างเนาะต้องมีการผ่าตัดไส้เล็กไส้เล็กแล้วก็ติดตามจากแพทย์เนาะใช้เวลาพอสมควรอย่างน้อยก็1อาทิตย์2อาทิตย์เนาะเพื่อติดตามอาการเนาะก็ติดพันกับค่าใช้จ่ายหมดทุกอันนะถ้าว่าเฮาบ่มีบัตรประกันสังคมเติมนะเงินก็น้อยเอ้าภาระค่าใช้จ่ายหลายอันมาเข้ามาเนาะค่าน้ำค่าไฟก็ยังพอแห้งละหมดทันได้เว้าเรื่องการกินการอยู่เนาะหมายว่าการใช้ชีวิตของคนโดยเฉพาะในเมืองเนาะก็จำนวนบ่น้อยหั่นแหละก็แม่นหาเช้ากินค่ำก็พอมีอยู่แห่ทงแห่หยังก็แม่นอยู่แต่ว่าคันว่าปิ่นปัวหนักๆแบบกรณีเกิดต้องได้ผ่าตัดจังซี่นะเนาะก็ถือว่าก็สิได้รับผลกระทบพอสมควรสันติภาพคิดว่าได้
อาทิตย์นึงก็ต้องได้ยืมยืมอ้ายยืมน้องแล้วเนาะยืมพี่น้องพี่น้องไปยืมธนาคารยืมบ้านฮะเอาคันว่าเพิ่นก็บ่ได้ให้เอิ้นว่าจนเท่าที่เฮาอยากได้เนาะบางเทื่อมันหมดหลายกว่านั้นเป็นปวดหมด40 50ล้านนะตัวอย่างห้อยล้านจังซี่นี่มันบางเคสบางกรณีเนาะเกิดอุบัติเหตุกระทบสมองซี่นะได้มีการผ่าตัดอย่างต่างๆความจริงก็บ่อยากให้เกิดหั่นแหละแต่เนาะเฮาปฏิเสธบ่ได้มันนะเป็นคันว่ามันจะเกิดขึ้นนั่นเนาะมันก็เกิดเฮาห้ามมันบ่ได้อยู่แล้วเนาะคันว่าโชคบ่ดีมันเกิดขึ้นมาก็เป็นค่าใช้จ่ายที่หนักบางคนก็ดิ้นทนไปเนาะไปกู้ยืมนอกระบบนะดอกเบิ่งสูงเนาะเสียเงินอยู่ใส่มาใส่มาจ่ายเพิ่นเนาะเพราะว่านอกระบบนี่เขาจะให้หลายยินว่าเด้แต่ว่าดอกเบี้ยสูงยืมง่ายแต่ว่าดอกเบี้ยสูงเรียนเอาอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ให้กับหลายๆคนเนาะเขาก็จะเห็นเนาะทั้งสื่อออนไลน์บ่เฉพาะแต่ว่าอยู่ในลาวหรืออยู่ต่างประเทศนั่นแหละโมเมนต์ง่ายเนาะเวลาเขาทวงหนี้เนาะมีการคู่การเข็นเขาก็บ่กล้าไปหาเจ้าหน้าที่เติมบ่มีเงินก็คิดหยังบ่ออกหั่นแหละเนาะเขามาทวงมาต่างประเทศมาทุบมาตีบังคับให้เจ้าใช้หนี้ให้ทันเนาะดอกเบี้ยก็สูงสินะเห็นบ่มันก็เป็นประสบการณ์อันนึงที่แบบที่เฮาสามารถเห็นได้ในสังคมข่าวสารที่เฮาเบิ่งหั่นแหละเนาะมันก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับเฮาเนาะบางคนก็ขายทรัพย์สินอยู่เฮือนอยู่ซ่านขายรถขายดินขายเฮือนไปเนาะเพื่อมาปิ้นปัวก็ย้อนว่าเฮาบ่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมมีแต่ว่าเงินเดือนน้อยอ้อยาแล้วค่อยบ่เข้าแหละประกันสังคมเนาะการจะปั่นเป็นมันบ่แน่แต่ว่าอันที่สันติภาพเว้าไปนี่ก็ผมจริงแล้วมันก็แน่นอนเนาะบ่แม่นว่าห้อยครอบครัวสิแม่น 7-80 ครอบครัวห้อยครอบครัวเป็นบ่แม่นเนาะภัยโชคดีในก็บ่ได้เป็นหยังแต่อย่าลืมว่ามันบ่แน่นอนเนาะบางเทื่อในห้อยคนอาจจะเกิดกรณี2กรณีไม่ก็เดือดร้อนได้นะบางทีก็ลายกว่านั้นในสังคมเนาะการเจ็บการเป็นบ่มีไผดอกที่อันน่ะเอิ้นว่าจะมีเงินเหลือทงไว้หลายๆเพื่อปิ้นปั่วตัวเองอ่ะนะบ่มีไผคิดดอกคิดแต่ว่าทอดเงินไว้ซื้อนั่นซื้อนี่ดาวนั่นดาวนี่ก็มีก็สิบ่ก็พยายามทอนหั่นเนาะบางคนก็ทอนได้มีวินัยก็ทอนได้หลายเนาะแต่ว่าส่วนหลายแล้วสันติภาพก็คิดว่าก็พอแบบจุนเจือครอบครัวเนาะมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนค่าจ่ายค่าเรียนลูกเนาะค่าน้ำค่าไฟมันหลายค่าอีหลีเนาะตื่นมาบางคนดาวนั้นดาวนี่นะมันก็แห้งไปกันไงนะเพราะฉะนั้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝากเนาะควรเป็นห่วงเป็นใยว่าเป็นหยังจึงว่าเงินเดือนน้อยจึงต้องเข้าประกันสังคมสังคมเนาะสันติภาพก็คือบอกเลยว่าแม่นยิ่งมีความจำเป็นต้องได้เข้าประกันสังคมโดยเฉพาะแม่นผู้ที่อายุหลายแล้วเนาะแต่ว่ายังมีเงื่อนไขก็คืออายุบ่ทันได้เกิน60ปีก็ฮีบฮ้อนเนาะไปสมัครใจนำประกันสังคมมีทุกแขวงในขอบเขตทั่วประเทศนะเบื้องต้นต้องไปด้วยตัวเองเฮ็ดสัญญาอย่างต่างๆหลังจากนั้นต่อสัญญาอาจจะให้ครอบครัวต่างหน้าไปต่อให้ได้เพื่อเฮาจะได้รับการคุ้มครองเนาะบ่เฉพาะแต่ว่าการปิ้นปัวสุขภาพที่สำคัญก็มีเงินบำนาญเนาะจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณก็สามารถขอเงินบำนาญจากระบบประกันสังคมได้บ่ว่าจะเป็นประชาชนก็ตามเนาะก็ถือว่าได้รับการคุ้มครองจากภาครัฐและรัฐบาลตามกฎหมายอันเดียวกันก็คือกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมที่นำใช้ในปัจจุบันนี้เนาะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม1508โทรเบอร์เสียค่าในวงราชการ8โมงเช้าหา4โมงแรงพอกับสันติภาพได้ไหมในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: เมื่อยเด้เวียกกะหลายบ่มีเวลาฮอดสิไปจ่ายเงินประกันสังคม
1: มันสิยากหยังกระจายผ่านธนาคารพัฒนาลาวหั่นเด
0: ้แล้วต้องมีเอกสารหยังแน่ล่ะ
1: บ่ยากเพียงแต่นำเอาบัตรประกันสังคมเข้ามาปองบริการของธนาคารพัฒนาลาวได้ทุกสาขาสามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเงินจากบัญชีไปจ่ายก็ได
0: ้โอ้สะดวกสบายแท้ผู้แบบนี้เฮาไปจ่ายแต่ดนแล้วเอาขอบใจเด้อ
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1508ตลอดโมงการ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ
2: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมีทักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มนูรีแก้วคุณบริษัทขับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 นจนถึงเวลา 16:30 ทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเราจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับบรรดาท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ในสังคมท่านสามารถติดตามรับฟังได้และในตอนต้นรายการแบบนี้พวกเรามารับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาที่ปัญหาการฆ่ามนุษย์กันแน่การฆ่ามนุษย์ยังคงเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิมนุษย์ความปลอดภัยและการพัฒนาสังคมรัฐบาลสปป.ลาวได้วางนิติกรรมและกลไกการปฏิบัติหลายด้านเพื่อป้องกันสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์ควบคู่กับการคุ้มครองและการช่วยเหลือผู้เสียหายอิงตามกฎหมายว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์ฉบับเลขที่ 73/SPS ลงวันที่17 ธันวาคม 2017มาตรา2ที่ได้กำหนดว่าการฆ่ามนุษย์หมายถึงการซอกหาลักพาตัวการเคลื่อนย้ายการขนส่งการหับเอาหรือการให้ที่พักเซาแก่บุคคลโดยนำไส้การหลอกลวงการบังคับการข่มขู่การสวยไส้อำนาจหรือวิธีการอื่นๆเพื่อขูดฮีดแรงงานขูดฮีดทางเพศบังคับฆ่าสู่เพณีนำอวัยวะไปขายหรือกระทำการอื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายเพื่อหาผลประโยชน์ปัจจุบันสปป.ลาวยังถูกจัดเป็นหนึ่งในประเทศต้นทางของการฆ่ามนุษย์โดยมีหลายปัจจัยเป็นสาเหตุเช่นความทุกข์ยากข้อจำกัดด้านการศึกษาการขาดทักษะวิชาชีพโอกาสในการจ้างงานและความแตกต่างด้านการพัฒนาในอนุภาคพื้นขณะเดียวกันการขยายตัวอย่างว่องไวของเทคโนโลยีและระบบการสื่อสารก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ถือขบวนการอาชญากรรมนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงผู้เสียหายปัจจัยดังกล่าวได้กลายเป็นแห่งซุกยู่ให้ประชาชนจำนวนหนึ่งอพยพจากชนบทเข้าสู่ตัวเมืองหรือเดินทางไปต่างประเทศเพื่อแสวงหารายรับและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าแต่อาจตกเป็นเป้าหมายของขบวนการฆ่ามนุษย์ผ่านการหลอกลวงในหลายรูปแบบรูปแบบการฆ่ามนุษย์ที่พบเห็นเรื่อยๆประกอบมีการขูดฮีดทางเพศและการขูดฮีดแรงงานโดยอาศัยการตั้วยั่วหลอกลวงให้ไปท่องเที่ยวไปเฮ็ดเวียกค้าขายหรือแต่งงานกับสาวต่างประเทศโดยบ่ผ่านขั้นตอนหรือองค์การที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายในระดับสากลองค์การสหประชาชาติได้รับร้องแผนปฏิบัติงานสากลว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์ในปี2010ต่อมาในวันที่18 ธันวาคม 2013กองประชุมสมัชชาใหญ่สปส.ครั้งที่68ได้รับร้องให้กำหนดเอาวันที่30กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสากลต้านการฆ่ามนุษย์เพื่อระดมความร่วมมือจากทุกประเทศในการป้องกันสกัดกั้นปราบปรามและคุ้มครองผู้เสียหายจากการฆ่ามนุษย์ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นหรือสงสัยว่ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการฆ่ามนุษย์ก็สามารถแจ้งข้อมูลที่สายด่วน1300ของกรมตำรวจสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินตามกฎหมายอย่างทันการต้องได้ซวยกันและก็สังเกตตื่มอีกท่านผู้ฟังพอปัญหานี้มีแพร่หลายในสังคมเฮาเอาเลยในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ทุกท่านได้มวนซืนฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับคืนมารับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันตื่มอีก

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ขณะนี้ทานพวมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเขากันตื่มอีกมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากคือความหวังในการพัฒนาไว้ขึ้นกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่ได้ปิดลงอย่างเป็นทางการในวันที่10กรกฎาคม2016ผ่านมาท่านผู้ฟังกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายและสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติก็คือของสภาแห่งชาติลาวเฮาอันสาเหตุก็ย้อนว่าได้รับพ้องเอาหลายปัญหาที่พัวพันถึงสตากรรมและอนาคตของชาติดังที่พวกเฮาฮู้นำกันแล้วว่าสภาแห่งชาติมีบทบาทสำคัญในการตัดสินปัญหาของชาติทั้งเป็นองค์การนิติบัญญัติและเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดอยู่ในกับมือเส้นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและตุลาการเพราะฉะนั้นจึงเว้าได้ว่ารัฐบาลจะเฮ็ดอย่างลงไปบ่ว่าเวียกน้อยเวียกใหญ่ที่พัวพันถึงการบริหารปกครองบ้านเมืองการกำหนดซีสตากรรมของประเทศชาตินับทั้งพัวพันถึงนโยบายยุทธบายโครงการสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นล้วนแล้วจะต้องได้ผ่านสภาแห่งชาติเป็นผู้รับรองเอกสารรัฐบาลจึงสามารถนำเอาไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดดอกออกผลตามเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของชาติและผลประโยชน์ของประชาชนอย่างใดก็ดีสำหรับกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบครั้งนี้หนึ่งในหลายปัญหาใหญ่ๆที่สำคัญของชาตินั่นก็คือได้รับรองเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะปี2027หา2030ทั้งนี้ก็เพื่อผันขยายเนื้อในจิตใจของกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคโดยเฉพาะการสร้างงบประมาณเฉพาะดึงดูดการลงทุนในโครงเขตกสิกรรมอุตสาหกรรมอยู่เขตห่างไกลซอกลีกพัฒนาพื้นฐานโครงรางและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นก็ยังได้รับรองเอากฎหมาย2ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐและกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐกองประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้ยังได้ชื่นชมต่อรัฐบาลที่สามารถรักษาการขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับหาส่วนห้อยใน6เดือนต้นปีสภาพเงินเฟ้อก็มีท่าเอียงลดลงและการเก็บรายรับก็บรรลุตามแผนแต่แนวใดก็ตามก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าวาระแห่งชาติต้องยืนอยู่ในสภาวะเร่งด่วนบ่แม่นยืนอยู่ในสภาวะปกติเพราะฉะนั้นการสร้างสาพัฒนาอันใดก็ตามต้องให้สำเร็จตามเป้าหมายโดยไวตัวอย่างโครงการสร้างถนนหนทางโครงการ3ปีให้สำเร็จผัดแก่ยาวไปฮอด5ปีก็ยังบ่สำเร็จไปเคียงคู่กันนั้นต้องหีบฮ้อนปราบปรามสิ่งหย่อท่อที่ยังหักเหลิกมาหลายปีให้เสียบขาดสิ้นเซิงเซ็นการซ่อลาดบังหลวงยาเสพติดแก้งพนันทางออนไลน์และปัญหาอื่นๆที่กดนวงทำลายสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติบทเรียนของสปอจีนแก้ไขความทุกข์ยากเพียงแต่10กว่าปีประสบผลสำเร็จสอเกาหลีฟื้นฟูประเทศหลังสงครามเพียง60ปีได้ก้าวขึ้นอยู่แถวหน้าของอาเซียนเวียดนามดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เพียงแต่20กว่าปีได้ก้าวขึ้นไปอยู่แถวหน้าของอาเซียนสปป.ลาวของพวกเขานั่งอยู่ถึงกองเงินกองคำมาเป็นเวลา50ปียังบ่ทันสามารถลบล้างจากความทุกข์ยากและด้อยพัฒนานี่คือคำโจทย์ใหญ่ที่พวกเขาต้องได้พร้อมกันทบทวนท่านผู้ฟังที่เข้าโลกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อในที่สำคัญที่เพิ่นได้ยกขึ้นในกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่9ว่าด้วยวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากคือความหวังในการพัฒนาไว้ขึ้นเอาละในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: ขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่ผู้ชมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวกับเข้ามาในระยะนี้ท่านผู้ฟังเป็นระยะสุดท้ายกันแล้วแต่ว่าก่อนเวลาจะหมดลงนั้นมาฟังอีกหนึ่งข่าวเป็นเวียกพัฒนาเวียกที่พวกเราต้องได้สืบต่อสุ่มใส่การจัดตั้งตาแสงในทั่วประเทศให้สำเร็จในปี2027ตามการซี่น้ำของประธานประเทศท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสปป.ลาวในเวลามีคำเห็นโอ้ล้มและได้ให้ทิศซี่น้ำต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งในทั่วประเทศให้สำเร็จตามแผนการภายในปี2027และสามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติพลบทบาทสิทธิและหน้าที่อย่างตั้งหน้ากลายเป็นบอนอิงของ5ฐานเป็นบอนบริการหับไส้แก้ไขปัญหาตัวจริงของประชาชนและเป็นบอนผันขยายแนวทางของพรรคลงสู่5ฐานสร้างทวงทาไม่ให้แก้เวียกงานก่อสร้าง5ฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สร้างอย่างมีประสิทธิผลให้ตาแสงเป็นบอนเสริมขยายประชาธิปไตยและยกสูงสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนเป็นบอนด้านหน้าของเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอยู่5ฐานพิเศษให้เป็นบอนก่อสร้างพนักงานโดยดึงดูดเอาคนหนุ่มผู้ที่ว่ามีความรู้ความสามารถลงมาซวยเวียกและฝึกฝนหล่อหลอมอยู่ตาแสงให้หลายขึ้นผ่านขบวนการนั้นจึงคัดเลือกเข้าพรรคเข้ารัฐกรสร้างเป็นบอนพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนให้เติบใหญ่เข้มแข็งอย่างนักแน่นแต่หากฐานขึ้นมาอันสำคัญต้องหับประกันให้พนักงานประจำตาแสงกำแน่น4ฮู้ตามคำสอนของประธานไก่สอนพรหมวิหารคือฮู้นำพาด้านการเมืองแนวคิดฮู้จำแนกมิตรศัตรูฮู้ซี่นำนำพาการพัฒนาเศรษฐกิจและฮู้ซี่นำเวียกงานวัฒนธรรมสังคมอันนี้ต้องได้แนะนำให้ละเอียดแขวงเมืองก็ต้องลงไปตัวจริงนำคณะตาแสงที่ว่าสร้างขึ้นมาใหม่พร้อมกันนี้ก็ให้สืบต่อกำหนดการแบ่งขั้นคุ้มครองระหว่างเมืองกับตาแสงและตาแสงกับบ้านให้จ่าแจ้งโดยการมอบสิทธิ์อำนาจการตัดสินใจและทรัพยากรที่สมคู่สำหรับการบริการรับใช้ประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นหักฐานอำนวยให้ขั้นลุ่มได้ปฏิบัติเวียกงานตัวจริงตามพระราชบทบาทสิทธิ์และหน้าที่อย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อสร้างเงื่อนไขให้ขันทึงได้สุ่มใส่การค้นคว้าการนำพาซี่น้ำคุ้มครองติดตามสุกโยและกวดกาให้ดีขึ้นสำคัญต้องหันเป็นทันสมัยการคุ้มครองบริหารรัฐขันท้องถิ่นโดยอาจจะทดลองนำไส้กลไกการบริการผ่านประตูเดียวที่มีอยู่แล้วลงจะตั้งปฏิบัติอยู่ขันตาแสงเพื่อเฮ็ดให้การบริการรับไส้ประชาชนมีความสะดวกแท้ถึงทันการและมีคุณภาพดีกว่าเก่าควรค้นคว้าการจัดประเภทตาแสงโดยกำหนดแจ้งฐานาบทบาทสิทธิและหน้าที่ระหว่างตาแสงในตัวเมืองและชนบทตาแสงอยู่เขตทุ่งเพียงและผู้ดอยเพื่อเฮ็ดให้การกำหนดนโยบายมีความสอดคล้องเฮ็ดให้การพัฒนามีจุดสุ่มและสอดคล้องกับสภาพจุดพิเศษระดับการพัฒนาและท่าแห้งของแต่ละท้องถิ่นพร้อมกันนั้นให้ส่งเสริมบทบาทท่าแห้งหัวคิดประดิษฐ์สร้างของบ้านในฐานะเป็นการจัดตั้งชุมชนเพื่อเป็นกำลังแห้งซวยตาแสงโดยให้บรรดาสหายเอาใจใส่หีบห้อนสุกยู่คะแนนการที่เกี่ยวข้องที่มีเวียกงานอยู่หักฐานออกนิติกรรมละเอียดโฆษณาเผยแพร่ให้องค์การปกครองท้องถิ่นเข้าใจและจะตั้งปฏิบัติให้เป็นเอกภาพซึ่งผ่านการจัดตั้งปฏิบัติ6เดือนผ่านมาก็ได้ประกาศสั่งตั้งตาแสงไปแล้วหลายกว่า379ตาแสงหรือประมาณ61ส่วนห้อยความเอา110เมืองในนครหลวงและ17แขวงถึงอย่างใดก็ตามการโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับเวียกงานตาแสงยังบ่ทันทั่วถึงเฮ็ดให้หลายภาคส่วนนี่พบความยุ่งยากในการค้นคว้าผันขยายและดำเนินการก้าเกี่ยมสร้างตั้งตาแสงหลายท้องถิ่นยังพบความยุ่งยากในการประกอบบุคลากรเข้าในตาแสงโดยเฉพาะกว่าแมนคณะน้ำตาแสงมีบางตาแสงได้เอานายบ้านที่เป็นกรรมการพรรคเมืองแต่บ่แมนรัฐกรเป็นประธานห้องประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงลายตาแสงยังบ่ทันมีอาคารสถานที่เป็นบอนเฮ็ดเวียกที่สมบูรณ์ยังขาดวัตถุอุปกรณ์รับไส้ขาดงบประมาณและอื่นๆมีห่างเสียงโจมว่าจากประชาชนจำนวนหนึ่งที่อยู่ห่างไกลตาแสงซึ่งใช้เวลาและค่าเดินทางเพิ่มขึ้นถ้าเทียบใส่ไปบริการอยู่ห้องการบ้านในเมื่อก่อน สถานที่บริการของตาแสงก็แออัดย้อนการโฮมเอาเวียกงานของแต่ละบ้านมาบริการอยู่ตาแสงจุดเดียวและอื่นๆท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเวียกงานที่พวมเล็งในการจัดตั้งปฏิบัตินั่นก็คือการสร้างตั้งตาแสงในทั่วประเทศให้สำเร็จในปี2027อันนี้กับทางรายการของพวกเฮากับมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในรายการชีวิตติดพันสังคมตอนนี้เวลาจากทางรายการหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์แฮม2คำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกลุ่มกับวันที่31กรกฎาคม ค.ศ. 2566
3: ตอนต้นของทางรายการวันนี้พวกเขาจะไปที่แขวงขมวนไปล้มสายกับท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนและกระทั่งเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงซึ่งในปัจจุบันนี้ที่ท่านผู้ฟังเขาก็ด่านผู้ชมได้เห็นในปัจจุบันนี้รับผู้ขอบคุณข่าวสารในปัจจุบันนี้เห็นว่าสภาพน้ำท่วมอยู่ทั้งแขวงขมวนหลายเมืองในฤดูฝนนี้ก็ได้รับผลกระทบหลายเมืองอยู่แต่ว่าตอนนี้จะฮู้ว่ารายละเอียดว่ามีเมืองใดแน่และปัจจุบันนี้มีการช่วยเหลือขึ้นได้ใดแล้วตอนนี้พวกเราไปล้มสายกับท่านเดชศักดามณีคำสบายดีท่านเดชศักดา
4: จ้าสบายดี
3: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านพันเมืองท่าน
4: จ้าสบายดี
3: เจ้า
4: และท่านผู้ชมและผู้ฟังจ้าสบายดีฮัลโหล
3: เจ้าเป็นเจไรเนาะสภาพน้ำท่วมอยู่ทั้งแขวงขมวนมีเมืองใดในที่ได้รับผลกระทบเจ้า
4: อ๋อสภาพน้ำท่วมอยู่แขวงขมวนเนาะก็ระยะประมาณที่ได้รับผลกระทบเลยกงจากพายุไมซักกับพายุบาวีก็เห็นให้สภาพน้ำต่างๆเนาะสระน้ำสาขาต่างๆของแขวงขมวนพวกเราก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างไวว่าแหละเนาะก็นักน่วงก็หมู่ก็แม่นน้ำท่วมอยู่เมืองคุณคำกับเมืองนากายเนาะในระยะพายุไมซักครับแต่มาพอปัจจุบันนี้ก็หลายๆเมืองก็เริ่มมีน้ำท่วมเกิดขึ้นทั้งทั่วแขงพวกเรามี10ตัวเมืองนี่ก็ท่วมบางบ้านของ9ตัวเมืองแล้วแต่ยังเมืองหนึ่งบ่ทันท่วมคือเมืองหนองบกเนี่ยยังบ่ทันมีสภาพน้ำท่วมขังเทื่อส่วนเก่าตัวเมืองถือว่าท่วมไปแล้วแล้วมีประมาณตามการเก็บกำข้อมูลมัน84บ้านเห็นถือกระทบจากน้ำท่วมแล้วเนาะแล้ว
3: โอ้84บ้าน
4: นะถือว่าสภาพจะ
3: เจ้าสุดเลย
4: ยุ่งยากก็มูกับเซเมนเมืองคุณคำในปัจจุบันนี้ถือกำลังถือผลกระทบจากไปน้ำท่วมเนาะแล้วก็ถือน้ำสู้เส้นทางบางจุดในการสัญจรไปมาปกคลุมยากโดยเฉพาะแม่นทางเล็กแปดคือพวกเราเห็นข่าวนำกันเมื่อเช้านี่ก็เมื่อคืนนี่มีฝนตกหนักเมื่อเช้านี่ก็สภาพเส้นทางการจราจรเส้นทางยุ่งยากอะไรอยู่เมืองคุณคำจะเส้นทางไปสู่สายแดนเวียดนามจะ
3: เจ้าแปลว่าในปัจจุบันนี้ก็เป็นเส้นมีพื้นฐานโครงร่างเป็นต้นก็เป็นเส้นทางส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อที่อย่างทางที่ได้รับผลกระทบหลายกระมงจากน้ำท่วม
4: ผลกระทบจากน้ำท่วมนี่ก็โอ้ก็หลายสมควรเนาะผู้ที่ถูกกระทบนี่ก็มีหลายกว่า 3,485 ครอบครัวนะเนาะก็หลายเติบส่วนเนื้อที่ที่ผลกระทบนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อที่สวนเนาะแล้วก็เนื้อที่นาจำนวนหนึ่งที่ถูกกระทบมาแต่เดี๋ยวนี้พวกเรากำลังติดตามแล้วก็เพื่อเก็บกำผลเสียหายกันตื่มอยู่บทันผลเสียหายแท้กันยังบทันได้ถือคำฮองเถื่อเพราะว่ามันท่วมแล้วก็ลงแล้วก็เริ่มท่วมอีกมันเป็นลักษณะที่ประธานได้อยู่ตัวไปแหละเท่าที่ควรดังนั้นทางแข่งพวกเราก็ได้มีการประชุมคณะปฏิบัติรวมทั้ง10ตัวเมืองและเอิญบรรดาประธานคณะปฏิบัติคันเมือง10ตัวเมืองมาเพื่อปรึกษาหรือวางแผนเบี่ยงโครงการแล้วก็แล้วก็ได้มอบงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อให้เมืองลงไปกันไว้ติดตามมาซุ่มอยู่และแก้ไขภัยพิบัติในเบื้องต้นนะแต่ปัจจุบันนี้นี่การแก้ไขสุขเสริญนี้ทางแข่งก็ได้จัดหาแหล่งทุนจำนวนหนึ่งถือว่าได้มอบให้ทั้ง10ตัวเมืองประมาณ700กว่าล้านกีบ730ล้านกีบจะได้เพื่อให้ห้องรับแก้ไขเรื่องปัญหาน้ำกินและก็ปัญหาข้าวสารอาหารแห้งที่เมืองที่กระทบโดยเฉพาะเมืองคุณคำกับนากายแล้วก็บางเมืองไซบุทองส่วนหนึ่งเนาะจะ
3: จ
4: นี้ก็ถือว่าได้ลงเคลื่อนไหวในนั้นเนาะ
3: เจ้า และปัจจุบันนี้สภาพอากาศเป็นขึ้นได้ไดฝนยังสืบต่อตกบ่ทัน
4: สภาพอากาศปัจจุบันนี้ฝนก็ค่อยๆเบาบางลงแล้วแต่ว่ามื้อนี้เห็นแดดแล้วเนาะมื้อนี้เห็นแดดแล้วแต่ว่ากลางคืนก็มีฝนน้อยนึงแต่ก็บ่หลายรู้สึกว่าฝนก็สิหยุดละมันในมื้อนี้นะก็บ่มีสภาพฝนตกแล้วอยู่ในเทศบาลเมืองสะแก้วนี้เจ้า
3: และปัจจุบันนี้ก็แม่นทั้งองค์การปกครองแขวงแล้วก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องบ่ได้นิ่งนอนใจเนาะท่านเนาะได้ลงไปกวดกาแล้วก็เบิ่งความเป็นอยู่ของประชาชนว่าเป็นขึ้นอะไรแน่แล้วก็ให้การช่วยเหลืออย่างรีบด่วนและปัจจุบันนี
4: ้
3: เว้าเรื่องนอกจากการช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนจํานวนหนึ่งแล้วบ่ลืมติดพันขาดบ่ได้ก็แม่นในในระยะนี้ก็คือเว้าเรื่องสุขภาพนี่แหละเนาะท่านท่านได้มีแจ้งให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องก็คือเวียกงานสาธาเอาใจใส่แนะนําประชาชนคือในแต่ละเมืองเจ้า
4: เฉพาะอยู่ในเพื่อรักษาสุขภาพแต่โดยเฉพาะแม่นหลังจากน้ําลดหรือว่าในช่วงน้ําท่วมนี้เนาะแต่เฉพาะคะแนนสาธารณสุขนี่พวกเฮาก็1ในคณะกรรมการของแขงในการแก้ไขภัยพิบัตินี่พวกเฮาก็มีการมอบหมายให้ลงประชาสัมพันธ์ให้แต่ละเมืองและโดยเฉพาะแม่นในช่วงนี้เป็นการระบาดของพยาธิไข้เลือดออกทางแข่งของเราก็ได้จัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อซื้อยกยาเพื่อต้านและสกัดกันพยาธิไข้ยุงลายนี้เพื่อให้มันมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างนั้นพร้อมกันนั้นก็ได้มอบหมายให้สุขภาพแห่งสถาลงไปสุ่มยุ่งบรรดาสุขศาลาเขตเมืองน้ำท่วมมาเพื่อสร้างแผนทำห้องในกรณีเกิดมีการระบาดของพยาธิคนนะอันนี้พวกเราก็ได้มีการปรึกษาหรือแล้วแผนสาธารณสุขก็มีการเคลื่อนไหวติดตามสภาพการเฝ้าระวังการระบาดของพยาธินี่เป็นปกติอยู่เนาะในแต่ละเมืองฮะเนาะก็มีการรายงานทุกวันทุกเมืองเข้ามาอยู่ในคณะอภิสภาปัจจุบันนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ทันมีสภาพระบาดที่รุนแรงเกิดขึ้นก็บ่มีปัญหาอย่างเรื่องสุขภาพเสีย
3: เจ้าเรื่องการสนองน้ําให้แก่ครอบครัวที่นั้นอยู่ไกลเนาะที่ว่าน้ําท่วมเข้าบ่ถึงอย่างระบบน้ําประปาไฟฟ้านี่เฮาได้มีการแก้เกี่ยมขึ้นได้ใดในเจ้าแล้วก็สนองให้แก่ประชาชนขึ้นได้ใดนี่
4: สำหรับการสนองน้ํากินในเบื้องต้นในการแก้ไขสุขเสริมเนี่ยเนาะคณะภัยพิบัติขันเมืองก็ได้อันนึงก็แม่นได้ก็เก็บน้ําดื่มจุงน้อยไปแจกจ่ายในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาสภาพในเบื้องต้นท่านก่อนเนาะและอันที่2นี้เราก็ในเขตน้ําท่วมที่ยังมีน้ําบาดาลที่สามารถดูดได้ในทั้งเมืองก็ได้โดยเฉพาะเมืองกุคําเฮาก็ได้สนองจับปั่นไฟฟ้าเพื่อไปนําใช้เขาในการดูดน้ําบนที่บ่ทันได้ท่วมมันเขตน้ําบาดาลก็เจ้าฮั่นมี5หมู่บ้านก็สามารถแก้ไขได้เนาะและอันที่3มานี้พวกเฮาได้ให้มอบหมายให้กระแดงคงแข็งกับแผนกสาธารณสุขแข็งได้จัดสรรรถผลิตน้ำดื่มสะอาดนะไปตั้งจุดบริการให้แก่ประชาชนอยู่เมืองคุณคำกับเมืองนากายเนาะอันนี้พวกเราก็สามารถแก้ไขอาการสนองน้ำดื่มให้ประชาชนได้เมื่อกี้นี่ก
3: ็
4: ประมาณ28ผลิตอยู่เมืองคุณคำเนาะก็และ1,800ลิตรอยู่เมืองนากายนี่ก็เพิ่นทางกระแดงครับสาธาก็ได้แยกกันไปตามเงื่อนไขตัวจริงที่ประชาชนต้องการน้ำสะอาดนะอันนี้เพิ่นก็ถือว่ามาพอปัจจุบันนี้อยู่เมืองนากายก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วเนาะในยังแต่เมืองคุณคำจำนวนหนึ่งเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่าน้ำเริ่มขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวพวกเราจะประเมินเบื้องอีกวันหนึ่งว่าจะส่งรถเข้าไปสนองน้ำสะอาดให้แก่ประชาชนได้แบบใดตื่นนะเพราะว่าพวกเราก็มีความพร้อมจำนวนหนึ่งในการสนองรถผลิตน้ำสะอาดนะ
3: เจ้าส่วนใหญ่เมืองคุณคำนี่ก็เกือบทุกปีเนาะท่านเนาะที่ได้รับผลกระทบนี่เนาะ
4: แม่นๆเมืองคุณคำเป็นเมืองที่มีภูมิสันฐานที่ค่อนข้างห้องหับน้ำโดยกงจากน้ำเหนือโดยเฉพาะแม่นหับจากเมืองนากายลงมาเป็นเขตอ่างตงตอนถึงของน้ำหินบุญเนาะแล้วก็ในเวลาอ่างตงน้ำลดช่ำของล่อมาก็แม่นมาใส่เมืองคุณคำอันนี้เฮ็ดให้เกิดน้ำท่วมสัมพันธ์ค่อนข้างหลายเพราะว่าปริมาณน้ำฝนส่วนใหญ่ก็ตกใส่เมืองคุณคำเฉพาะปีนี้เนาะแต่ติดตามเบื้องนี้ก็เกิน150มิลลิเมตรนี่มี3มือ4มือที่ตกใส่เฉพาะอยู่เมืองคุณคำมันก็เห็นให้น้ำท่วมขังบ่สามารถระบายได้ทันเนาะจากนั้นเป็นเนื่องจากสภาพฝนตกแดดและก็สภาพภูมิสันฐานของเมืองคุณคำแดดเห็นให้น้ำค่อนข้างกระจายไปไวเนาะเห็นให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็ทั้งท่วมไวแล้วก็ปัจจุบันยังบ่ทันลงเทื่อบางบ้าน
3: เจ้าแต่ประชาชนเพิ่นก็เห็นทุกวัดทุกเป็นทุกปีเนาะประชาชนสิมีมูลเชื่อในการนั้นกะเกียมความพร้อม ในการยกย้ายสัตว์เลี้ยงบ่หรือว่าเครื่องต่างๆเอาไว้ที่สูงนี่ปกติอยู่เป็นบ่ประชาชนนี่ฮู้แล้วว่ามันเป็นข้าวยามฤดูฝนนี
4: ่ภายหลังที่พวกเราได้รับแจ้งการของทางกรมอุตุกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแล้วช่วงเดือนวันที่4เดือน5วันที่6ของกรกฎนั้นทางคณะปฏิบัติของเขตก็ได้

0: คือหากสำเร็จเนาะแต
1: ่
0: ว่าย้อนอุทกภัยหลายและปริมาณน้ำฝนมันหลายเห็นให้เส้นทางมีการยุบตัวจำนวนหนึ่งเนาะจะเห็นได้การจราจรค่อนข้างลำบากแต่ปัจจุบันนี้บริษัทที่ฮับพิซอมในการซ่อมแปลงก็ได้กำลังคุ้นเคี่ยวซ่อมแปลงแล้วก็เริ่มระบายรถได้จำนวนหนึ่งแล้วแล้วก็ระบายเทือกและเส้นทางทั้งขึ้นทั้งลงนอกจากทางเจ้าหน้าที่จราจรของเมืองคุ้มคำเรากำลังเหตุเวียกอยู่ปัจจุบันเพื่อระบายการสัญจรระบายรถขนส่งต่างๆที่เริ่มติดแต่ตอนเช้าเมื่อนี้ฮะก็ถือว่าค่อยๆสามารถเคลื่อนรถได้จำนวนหนึ่งแล้วตามการรายงานของคณะปฏิบัติของเมือง
1: เจ้าและเส้นทางของเมืองคุ้มคำตูเส้นทางเลขแปดนี่มันมีความหมายความสำคัญในหลายทีในการขนส่งกันเสื่อมโตอย่างต่างๆเส้นทางตัวนี้มันขึ้นในหลายทานยายทานว่าสุฟังหนึ่ง
0: เส้นทางเลขแปดนี่ครับโดยรวมนั้นแม่นขึ้นครับความประสบของแข่งบริกรรมไซแต่เป็นไปผ่านเมืองคุณคำของแข่งขมวนทางนั้นเมืองคุณคำของแข่งขมวนก็มีหน้าที่ประสบโดยคงในการคุ้มครองดูแลรักษาและอำนวยความสะดวกให้แก่การจราจรของพาหนะต่างๆแล้วก็เส้นทางนี่ก็เป็นเส้นทางหลักและเป็นสายเลื่อนลักของการขนส่งสินค้าจากหัวมิตรภาพแห่งที่ภาคของบริคำไซนออกสู่สายแดนเวียดนามวันนี้การสัญจรของรถนี่ก็ถือว่าหลายแต่ละมื้อหลายแต่เฉพาะรถขนส่งสินค้านี่ออกทางขนส่งมังไม้ทางขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆล้วนแต่ออกทางเลขแปดไปด้านน้ำพาวกับแก้วนี่ถ้าเส้นทางนี้ถึงตัดขาดก็จะพบความยุ่งยากที่สุดในแก่การขนส่งแต่สวรรค์แต่ละมือนี่ก็รถติดก็พอธรรมดาอยู่ในเขตภูผาม่านที่ผ่านเข้าไปเมืองคุ้มคำเลยก็เกิดผลกระทบจากดินเจือนของผู้ให้นี่ก็กระทบต่อกับการขนส่งโดยตรงแล้วเนาะอันนี้มันต้องได้เร่งแก้ไขโดยไวฉะนั้นทางแข็งก็คือทางรัฐบาลเพิ่นก็ให้มอบหมายบริษัทเล็กแปดนี่แหละเป็นผู้แก้ไขปัญหาการจราจรในกรณีเกิดเหตุดินเจือนหรือดินถล่มเลยเพื่อแก้ไขปัญหามันทันเนาะคิดว่าเมื่อนี้ทางบริษัทผู้ขับเมาคิดว่าจะแก้ไขในส่วนหนึ่งเพื่อระบายรถที่ติดค้าง
1: เจ้าแบบว่าคันบระบายแกแห่งยุ่งยากในการขนส่งสินค้าเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าระวังอ่ะนะ
0: แ
1: ขวงตกแขวงออกไปหาต่างประเทศตกพร้อม
0: เนาะ
1: น
0: ะเนาะ
1: เจ้าแล้วคันเมนเป็นเจ้านี่พวกเขาได้มีการสมทบกับนาคมนาคมก็คือพนักงานราชการและขนส่งแขวงโดยได้แจ้งการให้เพิ่นแนะนำผู้เดินทางขึ้นในใดในเจ้าในการสัญจรเส้นทางนี
0: ้ก็ทางโดยเฉพาะแม่อำนาจการปกครองเมืองคุ้มคำก็ได้ประสานสมทบกับทางบริกรรมไซต์ก็ได้ออกแจ้งการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและส่วนใหญ่เพื่อบรรเทาแล้วก็เพื่อให้ลดบังคันจะย้ายเส้นทางไปก่อนในช่วงนี้นะครับคันเขาเจ้าก็ได้รอท่าเพื่อขับเคลื่อนไปนั่นแหละแต่คิดว่าจะพยายามสู้ซนให้มันได้ในระบายเนาะถึงจะไม่มีความยุ่งยากทางคณะอภิสอเพิ่นกำลังเฮ็ดเวียกกันอยู่ในสนามบัด
1: เจ้าก็ยังได้เฝ้าระวังต่อตื่มอีกเนาะเพราะว่ายังบ่เบิดฤดูกาลเนาะท่านเนาะการเดินทางก็ต้องได้เอาใจใส่น้ำกันที่ว่าที่ไปกับคันมาระยะนี้เขาบ่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นก่อนมาซันซาเพราะว่าเขาบอกว่าดินที่เจือนลงมาเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าว่าฝนตกเนี่ยดินก็อาจจะเจือนลงมาเส้นทางแต่กำเกิดการเก
0: ิ
1: ด
0: ความเสี่ยงมาซันซาอยู่ในเส้นทางเล็กแปดก็ยังมีความเสี่ยงที่จะดินจะเจือนจะเพิ่มผลกระทบต่อเส้นทางอยู่
1: เจ้าและสำหรับในตัวหน้านี้แผนการในตัวหน้านี้เขาจะมีการกักเก็บแผนฟื้นฟูขึ้นได้ไหนในทางเพื่อห้องหับ
0: ภายหลังที่ในปัจจุบันนี้พวกเรากันยังบ่ทันได้เก็บกลับข้อมูลอะไรเนี่ยผลเสียหายได้เถอะเพราะว่ามันกำลังเริ่มต้นเข้าฤดูกาลพายุแล้วแต่ว่าการแผนการขึ้นฟูในคณะภัยพิบัติพวกเราก็ได้มีการหากระเกียมกันโดยเฉพาะแมนให้มีการติดตามประจำการแล้วก็เบิ่งแต่ละเมืองประสานสุขภาพกับแต่ละเมืองกันเพื่อผลกระทบน้ำท่วมในช่วงไหนช่วงใดเพื่อเบิ่งผลเสียหายแล้วก็จะได้สังรวมผลเสียหายเสนอต่อคณะภัยพิบัติศูนย์กลางและในการแก้ไขในต่อหน้าเพื่อแต่พร้อมกันนั่นก็แข่งพวกเราก็ได้จัดสรรงบแก้ไขซุกเสื่อมจำนวนหนึ่งเพื่อในกรณีว่าเส้นทางขาดขั้วขาดหนึ่งต่างๆนี้พวกเราก็จะมีแผนฟื้นฟูไว้อยู่เพื่อแก้ไขเป็นแต่ละจุดเพื่อช่วยพ่อแม่ประชาชนเราสามารถไปมาสู้กันได้ครับอันนี้แม่นพวกเราก็ได้กำหนดไว้ในงบประมาณของแข่งแล้ว
1: เจ้าและการจะตั้งปฏิบัติในระยะนี้พบความยุ่งยากอย่างบ่ทันมีสิ่งขอ

0: ยากอย่างบ่ในการแก้ไขหรือว่าเก็บห้อมหับมือนี
1: ่ในการเก็บห้อมหับมือปัจจุบันนี้ก็คันว่ายุ่งยากแท้มันก็บ่ท่านประเทศแต่ว่าเฮาก็พร้อมพากันก็เก็บเต็มที่ก็บางอันก็ได้แก้ไขไปได้แล้วบางอันก็ได้สมทบครับภาคส่วนบริษัทพวกเราได้ร่วมกันเต็มที่แบบเมืองใดที่มีบริษัทที่ประจำอยู่เมืองก็ให้ประสานกันไว้กันมีการแก้ไขสุขเสริมกันแก้ไขปัญหาพื้นฐานของรางที่ถูกกระทบปัญหาไฟฟ้านี่ก็ได้มอบหมายให้บริษัทไฟฟ้าลาวสาขาขมวดนี่ก็ระวังติดตามมีแต่ละส่วนก็ได้ลงไปแก้ไขครับยุ่งยากก็เป็นยุ่งยากการเข้าถึงเส้นทางยุ่งยากของแม่ประสนการเข้าหาพ่อแม่ประสนบางเขตมันได้ใช้เรือบ่สามารถสัญจรได้ทางรถได้เนาะได้นั่งเรือแล้วก็ขนส่งข้าวสารอาหารแห้งก็ได้ใช้เรือปัจจุบันนี้พ่อแม่ประสนเฮากันยังได้ขี่เรืออยู่พอเส้นทางถึงตัดขาดโดยเฉพาะแม่นตอนเหนือของเมืองคุณคำจะเ
0: จ้า
1: อย่างสภาพนั่นน่ะ
0: เจ้าตอนท้ายนี้ท่านอยากฝากถึงประชาชนอยู่ทางแขวงขมวนเฮาให้เอาใจใส่และเป็นเจ้าการเตรียมพร้อมรับมือคือแน่ใดแน่เจ้าโดยเฉพาะแม่นเฝ้าระวังสภาพน้ําที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะก็แม่นระยะนี้แหละเนาะ
1: จ้าช่วงระยะนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนกันแต่ช่วงต้นเอากับแรงแดงเอาสไปร์ไฟแห้งแรงกับกระทบปีนี้แต่มาเจอพายุไมซักกับบาวีนี่ก็ยังได้เกิดน้ำท่วมจำนวนหนึ่งฉะนั้นนี่ในระยะต่อไปนี่ก็ยังสึกส่วงเขาระวังอยู่ฉะนั้นนี่ให้พ่อแม่ประชนสาวแข่งขมวดเอาทุกท่าหน้าแล้วได้เอาจะใส่ติดตามเฝ้าระวังโดยเฉพาะแม่นข้อมูลข่าวสารที่ทางการบ่ได้ออกไปการแจ้งเตือนของกรมอุตุก็คือแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านคณะภัยพิบัติขั้นเมืองจะได้แจ้งไปหาองค์การจะตั้งตะแสงกับบ้านนะอันนี้ก็จะได้อยากเสนอพ่อแม่ประชาชนเอาใจใส่ในการติดตามข่าวสารเนาะอะไรที่พวกเราแจ้งก็ให้ปฏิบัติตามทางการที่ได้แจ้งเพื่อไม่ให้มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพ่อแม่ประชาชนในตอนนั้นอันนี้พวกเราก็มีเครือข่ายประสานสมทบกันอยู่กับขั้นเมืองขั้นตะแสงเจ้า
0: เจ้าถามท่านตื่นนึกนี่ว่าปีนี้นี่เห็นว่าสภาพฝนฤดูกาลคือสภาพฝนตกนี่เนาะเทียบ10ปีผ่านมานี่เป็นขึ้นอะไรแตกต่างกันฮะฮู้แนงคือก่อนคือเก่าบ่หรือว่าผ่อนคลายก่อนปีผ่านมา
1: ปีนี้บ่ทราบเทียบปริมาณน้ําฝนกับปีผ่านมามันก็ยังบ่หลายแต่ว่ามันตกเป็นจุดน่ะมันตกเป็นจุดแต่ตกหลายเป็นจุดก็เฮ็ดให้ปริมาณน้ําฝนบ่เฉลี่ยแล้วก็คิดว่าปริมาณน้ําฝนก็ยังน้อยอยู่ในประสงค์ถ้าเทียบสัดเฉลี่ยเมื่อปีนะสัดเทียบไปในเดือนเดียวกันของปีครับแต่ว่ามันตกเป็นจุดเฮ็ดให้กระทบโดยกลุ่มต่อเขตที่มันตกนั่นแหละเพราะว่าปริมาณน้ำฝนบางเมืองบางมื้อแทกได้ถึง230มมต่อมื้อบางเมื่อก็180มมต่อมื้ออันนี้มันตกเป็นจุดเนี่ยนะจึงเฮ็ดให้สภาพนี้ไปน้ำท่วมถือว่าปัญหาน้ำท่วมเกิดขึ้นเนาะเจ้า
0: โอ้เจ้าๆๆจะกลายเป็นทั้งองค์การปกครองแขวงก็คือการนําของแขวงก็บ่ได้นิ่งนอนใจเนาะแบ่งความรับผิดชอบกันลงกวดกาแล้วเบิ่งทําข่าวคราวประชาชนแล้วก็ไปช่วยเหลือประชาชนในแต่ละจุดแต่ละบอนที่ถูกผลกระทบเนาะท่านเนาะ
1: จ้าแม่นแหละ
0: เจ้า
1: แม่นแหละทางอํานาจการปกครองก็คือคณะภาคคณะนำนี่ครับโดยสปอสายเลขาปากแข็งเพิ่นเป็นห่วงเป็นใยก็ได้แต่งคณะประจําลงไปสุงอยู่ติดตามในละเมืองใน10ตัวเมืองถือว่าได้ลงมีการเคลื่อนไหวสูงอยู่ติดตามแล้วก็ช่วยเหลือเบื้องต้นในบางเมืองโดยเฉพาะประชาชนได้ไปเข้าไปหาติดตามนําพ่อแม่ประชาชนที่ถูกกระทบกระทบโดยกงเพิ่นก็ได้สายเลขาประแกงก็ได้ลงไปอย่างใกล้ชิดนั่นแหละเพิ่นได้ลงไปสีนําโดยกง
0: อือหือเจ้าประชาชนกายอุดเอียงทุนเทียงเนาะในการในระยะนี้อันใดที่ว่าบ่ทวงบ่ทันก็ค่อยเป็นค่อยไปให้แล้วเพราะว่าการนําเพิ่นก็สิหาวิธีการช่วยเหลือในขั้นเบื้องต้นแล้วก็เป็นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวอยู่เพื่อต้านภัยพิบัติเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นทุกๆปีนั่นน่ะเนาะมันมีปีแห้งค
1: ่
0: อยอันนี้ก็ค่อยๆไปนํากันสู้ไปนํากันแล้วก็มีสตินํากันเพราะว่าผู้ใดที่นอนอยู่เฮือนที่ว่าอยู่ก้องภูก้องอันนั้นแน่อาจจะเฮ็ดดินให้ดินเจือนลงมาก็ได้อันนี้ถ้าว่าจุดใดที่เป็นความเสี่ยงก็ไปยกย้ายไปก่อนเนาะยกย้ายไปอยู่นําครอบพี่น้องบ่หรือว่าไปอยู่จุดที่ปลอดภัยก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินทั้งส่วนตัวและก็ส่วนรวมพร้อมเนาะท่านเนาะเจ้าอันนี้กระทั่งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็คือรายการฮอบบ้านผ่านเมืองก็ขอเป็นกำลังใจและก็สิขอติดต่อหาทั้งท่านโดยเฉพาะก็เป็น ประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงเฮานี่แหละว่าจะเป็นสภาพคือแนวใดและการช่วยเหลือในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวคือแนวใดขอบใจหลายๆเด้อท่านเดชศักดามณีคํา
1: เจ้าร
0: องประ
1: เจ
0: ธ
1: ้
0: า
1: าน
0: คณะกร
1: เข
0: ร
1: ้
0: ม
1: า
0: ก
1: ใ
0: า
1: จ
0: รคุ้
1: ห
0: ม
1: ลาย
0: ครอง
1: เข้
0: แ
1: า
0: ขว
1: ใจ
0: งค
1: เช
0: ำ
1: ่
0: ว
1: น
0: น
1: ก
0: ล
1: ัน
0: ะลายเจ้าเป็นจังได๋พวกเฮาสิขอติดต่อหาท่านเพิ่มเจ้าโชคดีท่าน
1: เจ้าบ่เป็นหยังเข้าใจ
0: เจ
1: เ
0: ้
1: จ
0: า
1: ้า
0: เ
1: ข
0: จ
1: ้
0: ้
1: า
0: า
1: ใจ
0: เจ้า
1: หน่อย
0: เจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังนี้ก็แม่นการให้สัมภาษณ์ของท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคำมวนทั้งเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงซึ่งท่านก็ไม่ฮู้เกี่ยวกับว่าปัจจุบันนี้ผลกระทบจากน้ำท่วมภัยพิบัติทางธรรมชาตินี่เฮ็ดให้ประชาชน80กว่าบ้านอยู่ใน9เมืองยังเมืองหนองบกที่ยังบ่ได้รับผลกระทบปานใดแต่ว่า9เมืองในจำนวน10เมืองนี่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วโดยรวมก็เป็น 3,000 กว่าครอบครัวในนี้ก็มีเนื้อที่ทำการผลิตกสิกรรมแน่สวนแน่น้องปลาแน่แล้วก็เส้นทางโดยเฉพาะเส้นทางของทางเมืองคุณคำนี่ที่เพิ่นได้เว้าว่าเมืองคุณคำนี่เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดหับของน้ำเฮ็ดให้สภาพน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นทุกปีแต่ว่าแต่ละปีนี่สิแห้งสิคอยจะเป็นเมืองคุณคำนี่ปัจจุบันนี่กับเมืองคุณคำนี่ประชาชนก็ได้รับผลกระทบแต่ว่าทางการน้ำของแขวงเพิ่นก็บ่ได้นิ่งนอนใจลงไปกวดการแล้วก็ช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติแก่ประชาชนอย่างรีบด่วนเป็นต้นก็แม่นเครื่องอุปโภคบริโภคนอกนั้นก็แม่นน้ำสะอาดและก็ติดตามไปด้วยแม่นสาธารณสุขสุขอนามัยในการสนองน้ำสะอาดให้ประชาชนแน่แล้วก็ว่าเรื่องพยาธิที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมนี้นอกจากนั้นเพิ่นก็ยังได้มีการแนะนำภาคส่วนเกี่ยวข้องก็คือโยธาธิการในการแก้เกี่ยมในการระบายเส้นทางต่างๆโดยเฉพาะเป็นเส้นทางเลข8ที่เพิ่นได้ว่าว่ามีเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้หรือว่าสภาพภัยน้ำท่วมทั้งครั้งนี้เนี่ยมันอยู่เส้นทางเลข8ทางเมืองคุณคำนี่ซึ่งเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางสายหลักในการขนส่งสินค้าการคมนาคมต่างๆจากบริคำไซมาหาทางแขวงคำมวนนี่แล้วก็สิออกไปทั้งเวียดนามตัวนี้เป็นบริษัททางเลข8เพิ่นก็ได้มีการประจําการอยู่หั่นตลอด24ชั่วโมงในการระบายการสัญจรแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เพิ่นได้ระบายแน่แล้วในการเดินทางแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังก็คือนักขับขี่ที่ว่าสิมีบ่มีเป้าหมายหรือว่าสิมีเป้าหมายไปโดยที่ว่าบ่ได้ต่วนบ่ได้รีบด่วนซําใดก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นก่อนเนาะหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นก่อนในระยะนี้ถ้าว่าบ่แม่นเหตุฉุกเฉินแท้ๆเนาะเพื่อความเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าดินนี่คันแม่นฝนยังตกอยู่นี่สภาพดินเจือนนี่ก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเส้นทางทั้งเส้นนั้นก็ยังมีความเปเพหากว่าแล้วได้แต่ว่าเฮ็ดจังได๋ได้เพราะว่าสภาพภัยพิบัติก็คือฤดูกาลมาฮอดแล้วก็ต้องได้มีการเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ปรับปรุงปัวแปลงไปตามน้ำกันเนาะเอาอันนี้ก็พวกเขาก็ติดตามไปน้ำกันว่าสภาพน้ำท่วมอยู่ทั้งแขวงคำมวนเป็นคือหน้าใดตอนนี้พวกเขาไปหาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักก่อนแล้วจักหน่อยเขาค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของรายการ
2: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ่
3: ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
2: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ่
3: ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนานเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: ความบันเทิงแบบจัดเต็มบ่ว่าจะเป็นหูเง่าระดับโลกรายการโทรภาพยอดฮิตหรือกีฬาดังแบบสดๆทั้งหมดนี้รวมไว้ที่ Lao TV แอปพลิเคชันโทรภาพออนไลน์อันดับหนึ่งของคนลาว คมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็คเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ลาวทีวีเสื่อมต่อความสุขให้แก่ทาน
0: กับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการฮอบ้านผ่านเมืองท่านผู้ฟังวันนี้พวกเขาจะมาเว้าข้อมูลข่าวสารของเวียกงานศึกษาหน่อยนึงเนาะโดยเฉพาะก็แม่นแจ้งการเกี่ยวกับการสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งชาติศกศึกษา2026-2027ซึ่งจะมีการสอบเสียงในไวๆนี้โดยเฉพาะก็แม่นกำหนดวันสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี่แม่นเพิ่นจะแม่นวันที่8 สิงหาคม 2026เดือนสิมานี้ท่านผู้ฟังกำหนดวันสอบเสียงและจะได้มีการเปิดลงทะเบียนออนไลน์เริ่มนับแต่วันที่6กรกฎาคมไปว่าผ่านมานี้6กรกฎาคมผ่านมาจนถึงวันที่5สิงหาคมนี้และการนำโดยที่ว่าเฮาสิเอาไปลงทะเบียนนี่เฮาได้เอาเอกสารอย่างแน่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอกสารที่จะมาเสนอแล้วก็รับเอาบัตรเข้าห้องสอบเสียงแม่นเริ่มแต่วันที่13กรกฎาคมเป็นต้นไปแล้วก็จนฮอดวันที่5สิงหาคม2026เนาะซึ่งกรณีผู้ที่บ่สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ได้เองหรือบ่เข้าใจในการลงทะเบียนออนไลน์นี้แม่นให้มาลงทะเบียนออนไลน์กับที่อยู่ทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติวิทยาเขตดงโดกนี้จะมีแผนกทะเบียนนักศึกษาเพิ่นจะเป็นผู้แนะนำให้ลงแบบใดลงจังใดเพิ่นจะแนะนำให้เพื่อการลงแล้วบ่ให้กะมีรายชื่อตกเหี้ยเนาะผู้สมัครสอบเสียงนี้ซึ่งการสอบเสียงแล้วเพิ่นจะมีการติดรายชื่อนักสอบเสียงอยู่สถานที่จุดสอบเสียงภายหลังที่ลงทะเบียนแล้วจะมีการตัดติดเนาะติดรายชื่อนักสอบเสียงนี้อยู่สถานที่จุดสอบเสียงในวันที่7สิงหาให้ติดตามนํากันเด้อให้ติดตามนํากันซึ่งเอกสารติดคัดที่นักเรียนต้องประกอบใส่สมัครใบสอบเสียงนี้ประกอบมีสำเนาบัตรเข้าห้องสอบเสียงจบชั้นม.7นี้สำหรับนักเรียนจบศกเรียน2025-2026 1ฉบับสำเนาประกอบสำเนาใบประกาศนียบัตรจบม.7สำหรับนักเรียนจบก่อนศกเรียน2025-2026 1ฉบับและการรูปถ่าย 3x4 2ฉบับบัดนี้รูปแบบการสอบเสียงจะมีรูปแบบแบบใดแน่มันจะมีรูปแบบสอบเสียงแบบปรนัยเสียงแบบเชิงหน้าโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่ม A และกับกลุ่ม B กลุ่มสอบเสียงเขาจะออกมาเป็น2กลุ่มเนาะก็คือกลุ่ม A นี่ก็จะมีเวลาสอบเสียงนี่มันตอนเช้าเวลา 9:00 น 51:00 นระยะเวลาก็120 นาทีจะมีวิชาสอบเสียงกับคณิตศาสตร์ A และกับฟิสิกส์ศาสตร์มานี่ตอนบ่ายเวลา 14:00 น 15:30 นใช้เวลา90 นาทีจะมีวิชาสอบเสียงกับเรียนภาษาวรรณคดีเคมีศาสตร์ชีวศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วก็กลุ่ม B ตอนเช้าเวลา 9:00 น 51:00 นใช้เวลา120 นาทีมีวิชาคณิตศาสตร์ B แล้วก็ภาษาลาวรรณคดีตอนบ่ายเวลา 14:00 น 15:30 นใช้เวลา90 นาทีมีวิชาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษรายละเอียดในการสมัครหรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยแห่งชาติจะแจ้งผ่านทาง Facebook ของข้อมูลข่าวสารของมศซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารอยู่ในช่องทางต่างๆของมศเนาะโดยเฉพาะก็แม่นเว็บไซต์แน่ Facebook แน่แล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมพัวพันของการวิชาการและก็คุ้มครองนักศึกษาในวันและเวลาราชการเข้าไปพัวพันได้เด้อและก็ติดตามทั้งช่องทางของวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งชาติเฮาเนาะอ้าวท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้กับเบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอภัยวันวงอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
6: ไรงะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้า

0: พบกันในระยะนี้ระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหัวลานุภาพตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายดอกซ้อนติดต่อทางโทรศัพท์ได้แล้วสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเสียงแจ้งดีเป็นปกติเนาะอาจารย์
1: เจ้าเป็นปกติดี
0: เจ้าเมื่อนี้ก็มีหลายครูคําจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังเริ่มต้นนําอิดแม่นคําว่าเอกลักษณ์เทียบกับความหมายของคําว่าจุดเด่นซะก่อนอาจารย์
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่มีรายการที่นับมีนักแทงวันนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำเอกลักษณ์และจุดเด่นคำว่าเอกลักษณ์และจุดเด่นนี่เป็นคำนามที่ใส่พรรณนาถึงลักษณะคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลสิ่งขององค์กรวัฒนธรรมหรือสถานที่และในชีวิตประจำวันทั้งสองคำนี้มักถูกนำใส่คู่กันบางเทื่อก็ปรากฏมีใส่แทนกันเนาะแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์และการนำใส่ในชีวิตตัวจริงแล้วแม้นมีโครงสร้างและจุดเน้นที่แตกต่างกันดังนี้เอกลักษณ์เป็นคำผสมแบบสมาสจากเข้าปาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าเอกะแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำลาวไว้บ่ได้แปลงเนาะบ่ได้แปลงเป็นเอกะคำว่ามันแปลงเสียงเป็นพยางค์เดียวมันเอกเนาะแต่ว่าอยู่ในคำนี้มันใส่เอกะเลยที่หมายถึง1อันเดียวเฉพาะและคำว่าลักเนาะจากเข้าปาลีจะออกเสียงว่าลักคณะถ้าว่ามันตามเข้าสันสกฤตจะออกเสียงว่าลักษณะแล้วก็ตัดคําว่าคณะหรือวัฒนะหันออกมาเป็นคําลาวว่าลักหมายถึงเครื่องหมายหรือว่าลักษณะเมื่อสองคํานี้สมาสเข้ากันเป็นเอกลักษณ์ก็หมายถึงลักษณะเฉพาะตัวที่มีอยู่เพียงหนึ่งเดียวที่เฮ็ดให้สิ่งนั้นต่างจากสิ่งอื่นอย่างชัดเจนคำนี้มันเน้นนักถึงความเป็นตัวตนความเฉพาะตัวที่บ่คือไผแล้วก็บ่ได้เน้นว่าสิ่งนั้นจะดีหรือบ่ดีเนาะแต่เน้นว่าถ้าเห็นลักษณะนี้แล้วแม่นรู้เลยว่าแม่นสิ่งนี้หรือว่าบ่อนนี้ดังตัวอย่างว่าสิ่งลวดลายบูฮานและการนุ่งถือแบบดั้งเดิมถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของเมียงลาวเลยตัวอย่างหนึ่งเสียงแคนมีเอกลักษณ์ทางด้านทำนองและเสียงสั่นเสียงเงาที่บ่มีเครื่องดนตรีประเภทใดในโลกคือเนาะคือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเสียงแคนจะบวกคือกันกับเสียงดนตรีประเภทอื่นๆและตัวอย่างที่ท้ายคู่แต้มและสีสันในเครื่องหมายของบริษัทนี้คือออกแบบมาให้มีเอกลักษณ์เพื่อให้ลูกค้าจื้อได้ง่ายเห็นไหมอันนี้มันคำว่าเอกลักษณ์และตัวอย่างเมื่อนำไปเทียบใส่กับคำว่าจุดเด่นแล้วมันจะมีความต่างกันคืออย่างนี้เนาะจุดเด่นและเป็นคำผสมจากเข้าลาวเดิมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าจุดจุดหมายถึงตำแหน่งบอนทีและคำว่าเด่นก็หมายถึงแจ้งปรากฏชัดเจนเห็นได้ง่ายโดดเด่นดีกว่าปกติเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นจุดเด่นก็หมายถึงตำแหน่งหรือลักษณะที่ปรากฏชัดเจนหรือโดดเด่นขึ้นมาเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นคำนี้นี่มันเน้นนักถึงข้อดีความโดดเด่นหรือจุดที่เป็นสิ่งพิเศษหรือว่าเหนือกว่าสิ่งอื่นมักจะเน้นไปในทางบวกหรือจุดที่ดึงดูดสายตาหรือความสนใจดังตัวอย่างว่าจุดเด่นของผู้สมัครคันนี้แมนความสามารถในการเว้าได้หลายภาษา และมีทักษะในการเจรจาอันนี้มันจุดเด่นของผู้สมัครท่านนี้เนาะเล็กตัวอย่างหนึ่งโทรศัพท์รุ่นใหม่มีจุดเด่นอยู่ที่กล้องถ่ายรูปที่มีความละเอียดสูงและมีแบตเตอรี่ที่ใส่ได้ดนอันนี้มันจุดเด่นของโทรศัพท์รุ่นใหม่เห็นไหมอีกตัวอย่างหนึ่งจุดเด่นของห้างอาหารแห่งนี้แม้มีบรรยากาศอยู่แคมป์น้ำและการบริการที่ว่องไวนี่เด็กสอนอันนี้เป็นความหมายของจุดเด่นและตัวอย่างเราทั้งสองคำนี้สามารถใช้แทนกันได้บ่ดอกซ้อน
0: คิดว่ามันจะมีกรณีใส่นะอาจารย์แต่ความหมายนี่ฟังเบานี่ก็คือว่าห่วมกันอยู่บางกรณีเนาะแต่ว่าส่วนหลายนี่ก็คิดว่ามีกรณีเฉพาะใส่นะเอกลักษณ์กับจุดเด่น
1: แน่หมายก็ว่าเอกลักษณ์มีลักษณะเฉพาะ
0: เพียงหนึ่งเดียวเพียงหนึ่งเดียว
1: เพียงหนึ่งเดียวบ่คือผู้ใดบ่คือไผบ่คืออันใดบ่คือกับสิ่งอื่นเนาะส่วนว่าจุดเด่นนี่มันตำแหน่งหรือว่าลักษณะที่ปรากฏชัดเจนแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเห็นป่ะคือว่ามีความมีข้อดีมีจุดที่เป็นสิ่งพิเศษคือว่าเหนือกว่าสิ่งอื่นเห็นป่ะดังนั้นเขาสามารถเบ้าได้บอกตัวอย่างเป็นว่าสิ่งลวดลายบุกงานและการมือถือแบบดั้งเดิมที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของเมืองยิงลาวเขาเปลี่ยนมาเปลี่ยนการมือถือแบบดั้งเดิมถือเป็นจุดเด่นทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของเมืองยิงลาวฟังแล้วเป็นยังไง
0: ฟังแล้วก็มันบ่อยากคักปัดใดเพราะว่าจุดเด่นนี่มันเพียงแต่เน้นเรื่องความดึงดูดความสนใจเน้นออกทางด้านสายตามันสิบ่นักแน่นบ่ลึกซึ้งขึ้นกับเอกลักษณ์แม่นเฉพาะตัวเพียงหนึ่งเดียวนะอาจารย
1: ์แม่นมันจะมีความต่างถ้าว่าเอามาสรุปโดยย่อแล้วคำว่าเอกลักษณ์ก็แม่นความเฉพาะตัวที่บ่คือไผเน้นที่ความเป็นตัวตนเฮ็ดให้ฮู้ว่าแม่นไผหรือว่าแม่นสิ่งใดส่วนจุดเด่นนั้นแมนคอดีหรือว่าสิ่งที่สร้างความโดดเด่นนิ่นดูบอลเฮ็ดให้เห็นความพิเศษหรือว่าจุดแข็งเนาะทีนี้คือแนวนั้น
0: เจ้ามันไม่สามารถใช้แทนกันได้มีหลายการเพราะว่าความหนักความเบาของความหมายคำทั้งสองนะมันจะมีลักษณะที่อ้าวแตกต่างกันได้เนาะนะจุดเด่นนี่ให้มีรายการเข้าใจง่ายว่าแม่นเรื่องของการแสดงออกเห็นปุ๊บและต่างโลดแต่แม่นทางด้านสายตาเนาะอันว่าจุดเด่นน
1: ี่
0: นะส่วนเอกลักษณ์นี่จะเน้นว่าแม่นเฉพาะตัวที่บ่คือไผคั่นว่าแม่นอันนี้เห็นอันนี้แล้วฮู้โลดว่าแม่นอันนี้สิหั่นน่ะคืออันนุ่งสิ้นสิแม่นอยู่ใส่กะยาแล้วแม่นว่าคนลาวโลดได้อาจารย์
1: แม่น
0: หรือบ่ถึงบ่แม่นคนลาวนุ่งสิแม่นอันหัวสีทองกะยาโอ้เพิ่นมักเอกลักษณ์ของความเป็นลาวมักความเป็นลาวนะเพราะว่าอันนี้มันแม่นวัฒนธรรมของลาวเฮาจะมีกรณีการใช้ที่แตกต่างกันเนาะมีหลายการบ่สามารถใช้แทนกันได้เพราะว่าลองแทนแล้วก็บ่ได้ความหมายลองแทนแล้วก็บ่ได้แม่นครูคำต่อไปจุดยืนแล้วก็รักมัน
1: คำว่าจุดยืนและรักมันนี่เป็นคำนามเนาะที่เกี่ยวข้องกับทัศนะท่าทีความคิดและทัศนคติของบุคคลหรือว่าองค์กรตลอดทอดประเทศชาติเนาะแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักศาสตร์ในการนำใจจริงคือว่าทั้งสองคำนี้มันมีโครงสร้างและจุดเน้นหนักที่แตกต่างกันคือนั้นจุดยืนเป็นคำผสมจากเข้าลาวเดิมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าจุดก็หมายถึงตำแหน่งบอลทียืนหมายถึงเอาตีนเหยียบพื้นแล้วตั้งตัวให้ซื่อเป็นบอลที่ยืนเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นจุดยืนถ้าเป็นความหมายกลุ่มก็หมายถึง บอนหรือตำแหน่งที่เขาตั้งชิงยืนอยู่เนาะถ้าเป็นความหมายอ้อมหรือความหมายแสงความหมายถึงทัศนะทาทีในการเบิ่งปัญหาใดหนึ่งและส่วนหลายจุดยืนเขาจะใส่อยู่ในความหมายนี้มันบ่ได้ซ่อนทัศนะทาทีในการเบิ่งปัญหาใดหนึ่งคำนี้มันเน้นนักถึงทาทีหรือความคิดเห็นต่อประเด็นหรือปัญหาหรือว่าสถานการณ์ใดหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่าดับปั๊บได้ตามเหตุผลข้อมูลใหม่หรือว่าสภาพการดังตัวอย่างว่าประเทศของพวกเขามีจุดยืนอย่างชัดเจนในการสนับสนุนการแก้ไขข้อขัดแย้งหรือว่าข้อผิดพลาดด้วยสันติวิธีเห็นป่ะอันนี้มันจุดยืนของสปป.ลาวหมายความว่าสนับสนุนการแก้ไขข้อขัดแย้งหรือว่าข้อผิดพลาดด้วยสันติวิธีอีกตัวอย่างหนึ่งในการปรึกษาหารือแต่ละฝ่ายต่างก็แสดงจุดยืนของตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายตนเองเห็นป่ะนี่ตัวอย่างหนึ่งคอยขอแสดงจุดยืนว่าคอยบ่เห็นดีกับการใส่ความมุ่งแหงในครอบครัวบ่ว่าจะในกรณีใดก็ตามเห็นป่ะอันนี้ที่ว่าจุดยืนแต่คนจะมีจุดยืนเนาะต่อปัญหาหรือว่าต่อสถานการณ์ใดหนึ่งแต่นี่มาเทียบใส่กับคำว่ารักมั่นรักมั่นนี่เป็นคำผสมจากเข้าลาวเดิมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่ารักหมายถึงสิ่งที่ยึดใต้เป็นบอนอีนและคำว่ามั่นก็หมายถึงแน่นแข็งแห้งทนทานบ่สะเทือนเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นรักมั่นถ้าเป็นความหมายกลุ่มก็หมายถึงรักที่ฝังไว้อย่างแน่นหนาถ้าเป็นความหมายอ้อมหรือความหมายแสงก็หมายถึงความเชื่ออุดมการณ์ที่มั่นคงบ่เปลี่ยนแปลงง่ายแล้วส่วนหลายพวกเขาจะใช้คำว่ารักมั่นอยู่ในความหมายนี้เนาะความหมายความเชื่ออุดมการณ์ที่มั่นคงบ่เปลี่ยนแปลงง่ายคำนี้มันเน้นนักถึงอุดมการณ์หลักการหรือจิตสำนึกพื้นฐานที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจเฮ็ดให้คนเฮามีความทนทานบ่หวั่นไหวและบ่เปลี่ยนแปลงง่ายๆถึงว่าจะถูกกดดันดังตัวอย่างว่าพนักงานนักอบทุกคนต้องมีหลักมั่นส้นสั้นที่แข็งแกร่งมีความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละเพื่อชาติเห็นไหมอันนี้เขาหมักบอลเรื่อยๆเดี๋ยวเขียนนั่นเขียนบทสำรวจใบสำรวจตนเองเมื่อดอกซ้อน
0: แม่นแล้ว
1: จะมีคำว่ามีรักมั่นสนสั้นอย่างชัดแจ้งเห็นไหมคือว่า มีรักมั่นสนสั้นอย่างแข็งแกร่งอันนี้แม่นจุดดีทางด้านการเมืองเป็นบอกเขามาใส่เนี่ยนั้นอีกตัวอย่างหนึ่งถึงว่าจะถือสักส่วนได้เงินคำแต่เราก็ยังมีรักมั่นอันมั่นคงโดยยอมกระทำการคิดผิดกฎหมายเนี่ยตัวอย่างหนึ่งอีกการเป็นผู้นำที่ดีต้องมีรักมั่นที่เคียงธรรมบ่อ่อนไหวไปตามคำเว้าของผู้อื่นโดยขาดการใจแง่อันนี้แม่นพยายามและตัวอย่างของคำว่ารักมั่นซึ่งพวกเขาก็ใส่เรื่อยๆเนาะ
0: แม่น
1: มาวันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อสองคำนี้อันคือกันละแมนสองคำนี้หรือมันซื่อถึงความคิดทัศนะหรือท่าที่ที่คนเขายึดถือไว้ในการประเสริญหน้ากับปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆเนาะอันที่แตกต่างกันจุดยืนแมนท่าทีหรือความคิดเห็นที่แสดงออกมาต่อปัญหาหรือสถานการณ์ใดหนึ่งอันนี้มันเน้นใส่การแสดงออกเนาะส่วนวรรคมันแมนอุดมการหรือพื้นฐานจิตใจที่แข็งแกร่งที่ยึดถือไว้อย่างบ่คลอนแคลนเน้นที่ความหนักแน่นภายในยังบ่ดอกซ้อนต้านกันบอกจุดยืนรักมัน
0: แมนอาจารย์อยากมีลักษณะหนักแน่นรักมันนี่นะ
1: มันจะแสดงออกจากภายในรักมันพอมีรักมันเนาะส่วนจุดยืนนี่มันก็จะแสดงออกรวดแสดงออกในการโลจาว่าคอยมีทัศนะแนวนี้เกี่ยวกับปัญหานี
0: ้หรือว่าคอยแสดงความคิดเห็นสนับสนุนผู้นี้
1: ม
0: ันแล้วคนละคอยสิอยู่ข้างเล้าแหละ
1: แ
0: ม่ให้คอยเลือกเฮ็ดเวียกคอยก็สิเลือกเฮ็ดเวียกนําเล้าสินะคอยก็ขอแสดงจุดยืนของคอยแนวนี้เลยคือผู้นี้นี่คอยบ่มักคอยบ่สนับสนุนคอยบ่สามารถร่วมงานนําได้คอยขอร่วมงานนําผู้นี้คอยเลือกแล้วหมายความว่าเลือกข้างนะอาจารย
1: ์แม่เลือก
0: แล้วก็ที่ชัดเจนอีกได้จะบ่เอ็นบ่เอียงอันนี้ก็ได้นะมักผู้นี้เลือกผู้นี้ก็แม่นตัดสินใจเลยมาหาผู้นี้จังซี่นะ
1: แม่
0: นๆอันนี้มันความคิดเห็นของเราแสดงออกต่อปัญหาใดนึงเฮ็ดให้อีกฝ่ายนึงมันเห็นได้อย่างชัดเจนและชัดเจนส่วนรักหมั่นนี่มันเน้นนักถึงอ่ะนะอุดมการณ์มันพฤติกรรมจากภายในเนาะก็คือมันความนึกคิดของเราหั่นแหละความนึกคิดของบุคคลดังกล่าวหั่นก็ที่แสดงออกโดยบ่มีการเปลี่ยนแปลงแบบมีเนาะใดเนาะมีอุดมการณ์ที่นักแน่นว่าซั่นๆ
1: มีความนักแน่น
0: มีความนักแน่นบ่ค้อนแค้นง่ายสมมุติมีผู้ใดผู้นึงมายั่วก็ว่าโอ้อันนี้เนี่ยคือว่าบ่อยากปานใดได้ตัวอันนี้บ่เฮาว่าคักกลัวผู้เกี่ยวในพัดสิว่าบ่ได้อาจารย์บ่ค่อยเลือกแล้วอันนี้นะค่อยเชื่อมั่นแล้วเชื่อมั่นต่ออุดมการณ์ของพรรคย่างตายใจนั่นแม่นรักมั่นของเราเนาะ
1: แม่น
0: เจ้าบ่สามารถใช้แทนกันได้ในทุกกรณีหรือว่ามันจะมีกรณีใช้เฉพาะของแต่ละคำเนาะจุดเน้นนี่มันแตกต่างกันมีหลายการระหว่างจุดยืนและรักมันได้แล้วอาจารย์ปานี้ให้เทียบความหมายของสองคำก็ว่าคือว่าใกล้กันผิวเผินฟังทั้งนอกนี่ก็คือว่าแม่นอันเดียวกันผ้ากับแพ้นี่นะอาจารย
1: ์คำว่าผ้ากับแพ้เนาะเป็นคำรวมความหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต่ำด้วยเส้นใยหรือเป็นผืนผ้าที่ใส้สำหรับตัดนิดเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใส้ในชีวิตประจำวันเขามักจะเห็นสองคำนี้มักใช้คู่กันเป็นวรรคซ้อนเป็นคำซ้อนเป็นว่าผ้าแพ้เด็กแต่ว่าอยู่ในทางด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมในการนำใส้เจ็ดกิ่งเนาะมันมีโครงสร้างและบริบทที่ใส้แทนกันได้และใส้แทนกันก็ได้คืออย่างนี้ผ้านี่เป็นคำลาวเดิมประเภทคำนามหมายถึงแผ่นแท้เป็นบอกเวลา
0: เป็นแผ่น
1: ใ
0: ส
1: ในวจนานุกรมผ้าก็หมายถึงแผ่นแท้สิ่งที่ตำด้วยฝ่ายหรือไหมเฮ็ดเป็นแผ่นผืนวัตถุที่ได้จากการตำด้วยเส้นใยอาจจะเป็นฝ่ายหรือไหมหรือว่าเป็นสิ่งสังเคราะห์เนาะเพื่อใส้ตัดนิดหรือว่านำใส้ในสิ่งอื่นๆคำนี้นี่เป็นคำที่มีความหมายกว้างในคำว่าผ่าตกซ่อนมีความหมายกว้างและมักใส่ทั่วไปบอกถึงพื้นผ้าทั่วไปทุกชนิดทุกขนาดและทุกเนื้อวัตถุไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายผ้าไหมนี่บอกหรือว่าผ้านี่ล่องว่าวบอก
0: ว่าวคือกันอาจารย์
1: เจ้าว่าวคือกันเหลือผ้าห่มดีสิผ้าห่มผ้าเช็ดโตผ้าไก่ผ้ากระชินดีสิเด็ดเราใช้หลายเนาะไปเปิดจิวัตรในนุกรมจะเห็นหลายๆผ้านะเป็นซิกเช้าคือแหละวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในกับในบริบทการใส่เนาะตัวอย่างที่หนึ่งแม่ความตากผ้าห่มและผ้าปูบอลอยู่บอลตากเครื่องอีกตัวอย่างหนึ่งสร้างตัดนิดได้เลือกผ้าฝ้ายเนื้อดีเพื่อนำมาปักเสื้อให้แก่ลูกค้าอีกตัวอย่างหนึ่งเอาแพ้เช็ดตัวที่แห้งดีแล้วมาพับเก็บไว้ในตู้อันนี้เป็นผ้าคือว่าใส่กว้างเนาะแล้วนี่มาเทียบใส่คำว่าแพ้แพ้จะเป็นคำลาวเดิมประเภทคำนามหมายถึงเวลาเป็นอธิบายโดยดอกซ้อนตั้งดีแพ้นี่เป็นหมายถึงแผ่นผ้าที่ตำด้วยฝ่ายหรือไหมใส่เห็ดเครื่องนุ่งเห็นบอกหมายก็ว่าเวลาอธิบายก็แม่นก็ได้เว้า ถึงกันและกันว่าสันสะเมื่อว่าถึงแท้ก็ต้องว่าถึงผ้าว่าถึงผ้าก็ต้องว่าถึงแท้เห็นไหมแต่นี่แท้มันเป็นคำที่มีความหมายและการใส้แค่ตัวผ้าและบางบริบทก็สามารถใส้แทนผ้าได้ตัวอย่างเป็นหมายว่าอาจจะใส่แพ้ม้วนติดแพ้อีโป้แพ้พันคอเห็นไหมแล้วก็แพ้อื่นอีกหลายอย่างวันนี้อาจารย์ยิ่งยกตัวอย่างที่ว่าเป็นประโยคเนาะเพื่อนใส่แพมอนเสร็จเหงาอยู่หนาในเวลาอากาศห้อนในยามหนาวเนี้ยผมค่อยได้ทักแพพันคอให้ค่อยใส่ไปเรียบเรียกตัวอย่างหนึ่งคิดคำมักใส่แพอีโป้ในเวลาอาบน้ำอันนี้จะเป็นแพตัวอย่างคำว่าแพเป็นบอกวันนี้อาจารย์จะมาสรุปให้เห็นความคืนหรือความต่างระหว่างผ่าและแพเนาะทั้งสองคำนี้สื่อถึงสิ่งที่ต่ำจากเส้นใยเพื่อนำใส่เข้าในการนุ่มห่มหรือว่าประโยชน์อื่นๆทั้งสองคำนี้เนาะในบางบริบทก็ใส่แทนกันได้ตัวอย่างเป็นว่าแพพันคอผ่าพันคอได้บ่ดอกจ้อน
0: ได้ได้อาจารย
1: ์ผ่าเดียงเป็นแพ้เดียงได้บ
0: ่ได
1: ้ผ่าเส็ดโต๊ะ
0: เปลี่ยนมาเส็ดโต๊ะ
1: แพ้เส็ดโต๊ะได้บ
0: ่ได้อาจารย
1: ์ได้คือกันแต่ในบางบริบทก็ใส่แขนกันบ่ได้ตัวอย่างเป็นว่าแพ้มนเห็นบ่เพิ่นบ่ว่าเรียกผ่ามนน่ะ
0: แม่น
1: ถ้าจะใส่คำว่าผ่านั่นก็ต้องมีคำว่าแพ้
0: ผ่าแพ้มน
1: ผ่าแพ้มนเด็กจึงได้เห็นบอกบัดนี้อีกคำซุ้มหนึ่งเนาะผ่าไก่ผ่าปลาผ่าบังสุกุลผ่าสังฆาอันนี้บริยมเอาคำว่าแพ้มาใส่แทนว่าผ่าบ่ได้บอกเวลาทรงสการมีการใส่แพ้เนาะผ่าไก่นะที่ว่าแพ้ไก่ได้บอก
0: บ่ได้อาจารย์เขาบ่ได้ใส่
1: นะนี่นะผ่าปลาจะว่าแพ้ปลาก็บ่ได้ผ่าบังสุกุลที่ว่าแพ้บังสุกุลก็บ่ได้ผ่าสังฆาพวกแพ้สังฆาก็บ่ได้หมายก็ว่าบนยมใส่คำว่าแพ้มาแทนในผ่าในกรณีนี้เนาะแล้วเพื่อให้แผ่นผ่าหรือแผ่นแพ้มีความหนักแน่นเพิ่นก็ยังเอาผ่าและแพ้นั้นมาซ้อนใส่กันเป็นผ่าแพ้นี่แบบซ้อน
0: แม่นแท้ผ่าแพ้
1: แต่บ่ปกติเอาแพ้นำหน้าเด็ดซ้อนแพ้ผ้าบ่บอก
0: บ่เบาอาจารย์
1: น
0: ี
1: ่ก็แสดงว่าแพ้ผ้านี่มันจะใส่กว้างกว่าแพ้เนาะจะใส่กว้างกว่าแพ้บางกรณีคือว่าจะใส่บ่ได้มีอยู่บางกรณีที่ว่าผ้าใส่แทนแพ้บ่ได้คืออาจารย์ยกมาแค่ม้วนนะนี่เป็นตัวเดียวนี่นะอาจารย์เห็นว่าใส่เอาผ้ามาใส่แทนม้วนใส่แทนแพ้บ่ได้แพ้ม้วนมาใส่ว่าผ้าม้วนบ่ได้ยกเว้นแต่ว่าเอาผ้ากับแพ้มาซ่อนไปกันเป็นผ้าแพ้มนเห็นไหมอันนี้ดังนั้นมันจะมีความเอิ้นว่าเป็นคำห่วงความหมายที่ส่วนหลายใส่แทนกันได้แต่บางกรณีก็มีจำนวนหนึ่งที่ว่าใส่แทนกันบ่ได้ต่อจะมีแค่นั้นดอกซ่อน
0: เจ้ามันก็แทนในเมื่อว่ายังมีอันนึงที่อาจารย์เห็นก็แสดงว่ามันแทนกันบ่ได้ทุกกรณีฮะนะเนาะอาจารย์เนาะมันก็ยังบ่แม่นอันเดียวกันอ้อยต้อยเด้เนาะอาจารย
1: ์แม่นๆแต่ว่ามันอันเดียวกันอยู่แต่ว่าเวลาใส่นะ
0: เจ้าม
1: ันจะมีกรณีการใช้ต่างกันแต่ว่าความหมายมันอันเดียวกัน
0: เจ้า
1: เป็นคำรวมความหมาย
0: เนาะมักนำมา
1: ซ้อนกันใส่เอาผ้าไม่ได้เอาแพ้ไม่ได้ได้บ่
0: ได้อาจารย
1: ์ก็จะไปซื้อแพ้มาตัดเครื่องก่อนจะไปซื้อผ้ามาตัดเครื่องก่อนใกล้ๆนี่มันบอกหรือว่าเวลาเขาใส่อันแพ้เป็ดตัวผ้าเป็ดตัว
0: นี
1: ่อาจารย์ลืมตัวหนึ่งเลยแม่นแพ้อีโป้มักบอกว่าผ้าอีโป้บอก
0: ผ้าอีโป้ก็บนิยมทอแพ้
1: บนิยมแง่แพ้อีโป้บัดนี้บัดว่าผ้าเขามา
0: แพ้เขามา
1: พันบุญบุญยงใช่ป่ะแพ้เขามา ต่ว่าได้ชูแต่ว่าบ่นิยม
0: ก็เข้าใจแต่ว่าบ่นิยม
1: อันนั้นมีกรณีทั้งสองคำก็คือว่าเป็นคำรวมความหมายที่ใช้บ่สามารถใช้แทนกันได้ทุกกรณีว่าในนั้นซะเพื่อมันง่ายเป็นบ่ซับซ้อน
0: แม่นแต่ว่าผ่านี่ความหมายจะกว้างกว่าเพสนะเนาะใช้ได้ในทุกกรณี
1: แม่น
0: ที่มีความหมายของเพผ่านี่นะแต่เพนี่พัดความนิยมใช้นี่โบทุกกรณีของผ้าเนาะอาจารย์เนาะ
1: ยังมี
0: ผ้าป้าดิกันยังเพปลาบ่ได้ผ้าไก่กันยังเพไก่บ่ได้จังซี่หั่นน่ะยังมีกรณีอื่นที่อาจารย์ยกขึ้นหั่นเห็นว่ามันบ่สามารถใช้แทนกันได้แต่อยากว่าคันเทียบกับ90ส่วน100เลยได้อาจารย์อันที่ว่ามัน
1: แ
0: น่แล้วแทนกันได้นะถือว่าเกือบหมดแต่ว่าก็ยังบ่หมดก็ยังมีเกือบอยู่ก็ยังบ่แม่นทุกกรณีเนาะนำมาซ่อนใส่กันเป็นผ้าแพร่ก็แห่งความหมายก็นักแน่นขึ้นเติมแต่พัดว่าก็บ่นิยมเว้าอีกได้อันมาซ่อนใส่กันบางเทื่อนี่เอาผ้าแพร่ตัดเสื้อจังซี่น่ะอาจารย์เฮาขอบ่สู่ใส่แต่ว่าแพ
1: ร
0: ่ตัดเสื้อ
1: แม่นแม่นเว้ารวมๆนะผ้าแพร่นะ
0: แม่นแม่นเวลานี้มันอยากเว้ารวมใส่ว่าผ้าแพร่คิดว่าคือสิได้แล้วต่อไปแม่นคำเว้าและถ้อยคำสองคำนี้ดีใกล้ไกลสำใดอาจารย์
1: คำว่าคำเว้าและถ้อยคำนี้ที่ว่าเป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการใช้ภาษาและข้อความที่เปล่งเสียงออกมาในชีวิตประจำวันทั้งสองคำนี้มักบางเชื่อกับใช้แทนกันในบางบริบทเนาะแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์และลักษณะการประพันธ์แม้นมีโครงสร้างและจุดเด่นนักติดตามกันที่นี้คำว่าเป็นคำผสมคำราวเดิมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าคำหมายถึงเสียงที่เป็นออกมาหรือตัวอักษรที่เขียนขึ้นจึงมีความหมายในตัวของมันเองและคำว่าว่าก็หมายถึงเป็นเสียงออกมาเป็นภาษาหรือว่าสื่อสารด้วยเสียงตัวสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นคำว่าก็หมายถึงเสียงหรือข้อความที่ถูกเป็นออกมาจากการเล่าคำนี้มันเน้นนักถึงเสียงหรือข้อความที่เป็นออกมาโดยกลุ่มจากการเล่าตามธรรมชาติอันนี้เป็นคำเล่าแล้วก็ใส่ในชีวิตประจำวันการสนทนาทั่วไปบ่ว่าจะเป็นคำแนวใดก็ตามเนาะคือว่าเป็นคำเล่าเนาะดังตัวอย่างว่าคำเล่าของเพิ่นง่ายแต่ฟังแล้วเฮ็ดให้มีกำลังใจหลายเลยตัวอย่างหนึ่งคนเฮาเมื่อเว้าอย่างบอกไปแล้วต้องรักษาคำเว้าของตนเองให้ได้เห็นบ่
0: เจ้า
1: อันนี้มันยังดับซ้อน
0: สัจจะอาจารย
1: ์สัจจะเลยตัวอย่างหนึ่งบางครั้งคำเว้าที่บ่ได้คิดก็สามารถสร้างความเจ็บปวดให้ผู้อื่นได้เห็นบ่ดังนั้นจริงๆบอกว่าคิดก่อนจริงเว้ามันบอก
0: แม่น
1: ถ้าว่าเว้าแบบบุคิดมีบางเทื่อก็เฮ็ดให้ครูสนทนาเฮามีปัญหาเลยเด้มีความเจ็บปวดได้เนาะดังนั้นแม่นคำเว้าเห็นบ่คำเว้ามันนี่เทียบใส่กับถ้อยคำถ้อยคำนี่เป็นคำผสมคำราวเดิมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าถ้อยถ้อยก็หมายถึงคำความข้อความหรือว่าเรื่องราวก็ได้และคำว่าคำก็หมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาหรือว่าตัวอักษรเขียนขึ้นซึ่งมีความหมายในตัวเองเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นถ้อยคำก็หมายถึงคำเว้าเห็นบ่ถ้อยคำก็เป็นคำเว้าหรือว่าคำเว้าข้อความที่คือกันกองหรือเงียบเงียนเป็นอย่างดีเห็นบ่มันจะต่างกันที่บนหันเด้อซับซ้อนมันถ้อยคำนี่นะถ้อยคำแมนคำเบ้าหรือข้อความที่ถือกันกองหรือเนี่ยยังเป็นอย่างดีคำนี้แหละเน้นนักถึงคำศัพท์ประโยคหรือสำนวนที่ถือคัดสรรหรือว่าคัดเลือกเนี่ยยังมาอย่างมีศิลปะมักใส่ในทางบรรณาธิการเขียนหรือกราบก่อนหรือการเบ้าที่เป็นทางการมีความประณีตทางอารมณ์ดังตัวอย่างว่า นักกวีได้ห้อยเหียงถ้อยคำอันหวานหูและมีความหมายอย่างลึกซึ้งไว้ในก่อนบทนี้เล็กตัวอย่างหนึ่งขอขอบใจสำหรับถ้อยคำอวยพรอันอบอุ่นที่จุกทานมอบให้แก่ข้าพเจ้าในวันเกิดนี้เล็กตัวอย่างหนึ่งผู้ดำเนินรายการที่นี่ได้ใส่ถ้อยคำสุภาพอ่อนหวานหลายเห็นไหมอันนี้มันถ้อยคำสรุปโดยย่อทั้งสองคำนี้ก็เป็นสื่อถึงสิ่งที่บุคคลสื่อสารออกมาเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้ความคิดและความรู้สึกหรือเจตนาเป็นความต่างคำเว้าและแม่นเสียงหรือขอความคิดเป็นออกจากการเว้าในชีวิตประจำวันเน้นทีกิริยาการเว้าส่วนถ้อยคำแม่นคำศัพท์หรือสำนวนที่ถูกขัดจ้อนมาอย่างตอนนี้เน้นอยู่บนว่าการเลือกใส่คำมักใส่ในการเขียนกวีหรือเว้าอย่างเป็นทางการเนี่ยแต่หลังจากอาจารย์อธิบายแล้วมีรายการในทางฟังตลอดก็ดอกซ้อนอาจจะถามว่าเอ้าคำเว้าก็ผ่านมาอันว่าเงียนแล้วเงียนอีกเงียนตลอดไปนี่เงียนคำเว้าของผู้ใดต้องไปยังค่อยโมเว้าว่าเป็นถ้อยคำผู้ใด
0: แม่น
1: เป็นบอดอกซ้อน
0: แม่น
1: เป็นบอกแต่ว่าผ่านมาเขาจะใส่เดินมาส่วนหลายเป็นคำเบ้าของผู้นั้นคำเบ้าของนี่เนาะเป็นบอกแต่ว่าถ้อยคำเขาจะใส่มันจะลักษณะเป็นทางการหลายกว่าเนาะเพราะว่าอันนั้นมันยิงใส่ความหมายของของคำเบ้านะหรือว่าของคำมาสันตะของคำซับคือไว้มันซับส่วนกันเพราะว่าทั้งคำเบ้าและถ้อยคำมันก็มีความหมายใกล้เคียงกันเนาะคำเว้าถือว่ามันจะออกจากปากของเราเนี่ยจะคำว่าเมียนแล้วเมียนอีกเมียนเรื่อยไปอีกทีก็แม่นออกมาจากกับเมียนการเว้าของผู้ใด
0: ท่านเลนินเนี่ยอาจารย
1: ์ท่านเลนินตอนนี้เขาบอกว่าเป็นคำเว้าแต่ว่าเขาบุญยมมาบอกเป็นถ้อยคำนี่แบบแต่ว่าใส่คำจะใส่ลักษณะคืออาจารย์ยกมาแหละว่านักบีได้ห้อยยังใส่คำอันหวานหูจะมีความหมายลึกซึ้งอย่างนี้นะใส่คำ
0: หรือบอสันกับเฮาซีเห็นมโนภาพที่แจ้งมาในหัวรถว่าอาจจะแม่นเอกสารที่เอาใส่เป็นทางการที่ผ่านการอะไรกวดแก้เหียบเหียงมาแล้วเห็นห้อยแล้วจังซี่น่ะเนาะอาจารย์น่ะถ้อยคำจะมีลักษณะ
1: แบบนั้น
0: แต่ว่าสองคำนี้แนวเด็กก็ต่างกันมีรายการคำเว้านี้มันเสียงที่เขาเป่งออกมาตามธรรมชาติบางเทื่อกะซิย้ำใจดีกะซิมวนเด้บางเทื่อย้ำใจให้กะซิมวนปานใดแต่ว่ากระรวมว่าแม่นแม่นคำเว้าเนาะอาจารย์เนาะ
1: เจ้า
0: แต่ว่า
1: ถ้อยคำนี้จะมวนตลอดเด
0: ้เออแม่นเอาเพราะว่ากันกองแล้วเด้กันกองแล้วหรือบางเทื่อนี่อันนะตัวอย่างว่าการเว้าในที่ซุ้มนุ่มจังสิเนี่ยพูดที่สิบขึ้นเว้าเนี่ยก็แม่นได้เฮียบเฮียงถ้อยคำแล้วแล้วก็เว้าอยู่ต่อหน้ามวลชนก็ต้องได้ตั้งมกตั้งใจได้อาจารย์เนี่ย
1: แม่นแหละแม่น
0: นำใส่คำศัพท์ที่อันน่ะเป็นทางการถ้อยคำน้ำเสียงที่จะออกมาค่ะนะก็ต้องแม่นมีลักษณะสุภาพเฮียบห้อยทั้งหมดทั้งมวลคือกันกองมาแล้วอาจารย
1: ์เจ้า
0: คันเว้าเพิ่นเว้าตอนเวลาเพิ่นปาฐกถากับเว้าอยู่เฮือนมันก็สิต่างกันตอนอยู่เฮือนนั่นเอิ้นคำเว้าอาจารย์บัดเวลาเพิ่นขึ้นห้องสอนบ่หรือว่าเพิ่นน่ะปาฐกถานี่เพิ่นจะใช้ว่าถ้อยคำนะอาจารย์เนาะ
1: เจ้า
0: ต่างกันแต่อยู่บนท่านแหละต่างกันแต่อยู่ท่าน
1: แต่ว่าอย่างเพราะว่าเวลาเว้าถึงคำเว้านี่เนาะเวลาใช้ในการสนทนาอาจจะมันเป็นคำเว้าที่ดีคำเว้าที่บ่ดีก็มีเด้
0: แม่นแล้วแม่นแหละ
1: ส่วนใครคำมีส่วนลายมันจะเป็นคำที่ดี
0: แม่นแม่นแม่น
1: เพราะว่าเป็นคำดี ถือขัดสันถือเงียบเงียงมาชัดแน่
0: เจ้าแต่ว่าสองคำนี้นี่ก็ใช้แทนกันบ่ได้ได้มีรายการใช้แทนกันบ่ได้ทุกกรณีเนาะเพราะว่าในเวลาที่เป็นทางการหรือว่านะเอกสารเฮาก็จะเห็นเพิ่นใช้ถ้อยคำนี้หลายโอ้ผู้นี้นี่ใช้ถ้อยคำที่ม่วนอ่อนซ้อนหรือว่านักกวีนักเขียนผู้นี้นี่โอ้การนำใช้ถ้อยคำของเพิ่นนี่ดีหลายเนาะเฮาจะบ่ใช้ว่าคำเว้าได้เวลานี้เนาะใช้ได้บ่ได้ก็เข้าใจอยู่แต่ว่าก็ฟังแล้วก็มีลักษณะที่ว่ายังบ่คักบ่แน่ปานใดนะถ้าเปลี่ยนมาใช้ถ้อยคำก็จะดีกว่าเนาะอาจารย์
1: น
0: ี่
1: แหละ
0: ที
1: ่ต้อง
0: ครูคำสุดท้ายอริยบทและอาการอาจารย
1: ์อริยบทและอาการคำว่าอริยบทอันนี้ถือว่าเฮาหนักใช่ผิดตลอดในดอกสอน
0: เจ้า
1: เพราะว่าคำว่าอริยะนี่มันประเสริฐนะ
0: อริยสัจสี่เดี๋ยวเนาะเพิ่นเว้าเนาะ
1: อริยสัจสี่ก็ตั้งห้าความหมายจะบอกเข้ากันนี่เนาะงานว่าเขาหลงกันคำที่ถือก็แม่นอิลิญาบท
0: อิลิว่าอาจารย
1: ์แม่นอิลิญาบท
0: อิลิญาบท
1: นี่อาจารย์จะอธิบายถึงสองคำนี้เนาะเอาคำที่มันถูกต้องเนาะคำว่าอิริยาบถและอาการเป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางร่างกายท่าทางและสภาวะของบุคคลหรือสิ่งของถือว่าในชีวิตประจำวันทั้งสองคำนี้มีความเกี่ยวข้องกันในด้านการสังเกตผู้อ่านและพฤติกรรมแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์และการนำใช้ในชีวิตตัวจริงมันมีโครงสร้างและจุดเน้นนักติดตามกันอย่างชัดเจนคืออย่างนี้อิริยาบถ
0: เข้าง่ายไปอาจารย์
1: เลยนำใช้เป็นอริยบถบ่
0: แม่น
1: อริยบถเพราะว่าเราเคยว่าอริยธรรมเห็นดิอริยะอริยบุคคลจริงสินะดังนั้นเดี๋ยวเราต้องสะกดคำนี้ล่ะสะกดผิดที่จริงแนนอิอิญาบทเป็นคำผสมแบบสมาประเภทคำนามจากเข้าบาลีประกอบด้วยคำว่าอิริญาอิริญาแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำราวว่าอิอิญาเห็นป่ะจากรอเป็นรอเนาะอิริยาหมายถึงการเคลื่อนไหวอิริยาท่าทางและคำว่าปะทะเนาะในภาษาบาลีปะทะแล้วแปลงเสียงเป็นคำราวว่าบทหมายถึงความประพฤติทางแห่งการกระทำเมื่อสองคำนี้สมาสเข้ากันเป็นอิริยาบทก็หมายถึงท่าทางหรือการเคลื่อนไหวของทางกายซึ่งทางพุทธศาสนาแต่ทางด้านภาษาศาสตร์มีก็หมายถึงท่าทางละสี่อย่างของคนเฮาซึ่งประกอบด้วยยืนยางนั่งนอนนะคำนี้หรือเน้นนะเน้นนักถึงท่าทางหรือการเคลื่อนไหวของทางกายเป็นหลักโดยเฉพาะยืนยางนั่งนอนเป็นคำสุภาพคำทางการหรือว่าใส่ในทางวรรณคดีหรือศาสนาเพื่อพรรณนาถึงความงามความสุภาพหรืออิริยาท่าทางดังตัวอย่างว่านางฟ้าในภาพแต้มมีอันนี้ยามบทอันอ่อนซ้อยและสุภาพเนี่ยห้อยอย่างน่าประทับใจขณะมีอิริยาบทอันก่อนซอยเรียกตัวอย่างหนึ่งการเปลี่ยนอิริยาบถในการนั่งเด็ดเดียดเรื่องต้นสามารถช่วยลดพรความเจ็บหลังได้หมายว่าเวลาเขานั่งเด็ดเดียดนี่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเด็ดดอกซอน
0: แม่นแล้ว
1: ถ้าว่านั่งอยู่ท่าเก่าละเป็นโอ้อันตรายอีกตัวอย่างหนึ่งพระสงฆ์ทวง สังรวมอิริยาบถทั้งสี่ได้แก่ยืนยางนั่งนอนด้วยความสงบ

0: มาให้พวกรถเห็นข้างนอกไม่ว่าจะเป็นท่าทางสีหน้าสภาพอุปนิสัยหรือสภาพความเจ็บป่วยเนาะอาการนี่เป็นคำมีความหมายกว้างเน้นนักถึงสภาพสีหน้าท่าทางแสดงออกหรือสิ่งบอกเหตุเช่นว่าอาการไข้อาการตกใจอาการของเครื่องจักรอย่างที่นี่อาจารย์จะยกตัวอย่างที่เป็นประโยคเนาะคนเจ็บนี่มีอาการไข้สูงไอและเจ็บคอมาได้สองมือแล้วเป็นตัวอย่างหนึ่งเมื่อได้ยินข่าวดีแล้วก็แสดงอาการดีใจและยิ้มออกมาทันทีเห็นปะกระแสอาการดีใจเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนี้บริบทที่บอกถึงสิ่งของเนาะเครื่องจักรของรถเริ่มมีอาการผิดปกติและมีเสียงดังในเวลาขับขี่อันนี้เลยเป็นอาการบอกซ่อนอาการเมื่อสมเทียบกันกับอิริยาบถคือต่างกัน
1: ก็บอกคือได้อาจารย์ต่างกันได
0: ้ต่างเนาะแต่ว่ามันคือกันเด้อสองคำนี
1: ้
0: ทั้งสองคำนี้มันสื่อถึงสิ่งที่แสดงออกมาทางทางกายหรือปรากฏให้เห็นทางการสังเกตอันนี้มันคือกันอยู่บนนี้แต่ทั้งสองคำจะมีความแตกต่างกันอยู่บนว่าอิริยาบถแมนท่าทางการเคลื่อนไหวของทางกายเน้นอยู่ที่กิริยายืนยางนั่งนอนทางผู้กระทำเนาะนอกจากนั้นจะมีอิริยาบถย่อยอันนี้มันอิริยาบถลักได้ดิยืนยางนั่งนอนยังมีอิริยาบถอีกเด้อซ้อน
1: เ
0: ช่นว่ามีหัวแกแกว้งหัวจิก
1: จ
0: ิ๋น
1: ยิ้มจังสินะยกมือ
0: เนี่ยต่างต่างต่างอันนี้ท่าทางเคลื่อนไหวของร่างกายนอกอิริยาบถส่วนว่าอาการแมนสภาพหรือลักษณะที่แสดงออกมาเห็นซึ่งควบคุมทั้งอารมณ์สีหน้าสภาพความเจ็บป่วยหรือว่าสิ่งที่บอกเหตุเห็นบอกมันจะกลัวกลัวอิริยาบถเป็นบอดอกซ้อนอาการนี้แต่นี้คือนั่นสองคำนี
1: ้มันเกิดไซเทนเกิดอะไรมีอะไรกันเนาะแต่ว่าการสะกดคำนี่ได้อิริยาบถโอ้ต้องได้ตั้งใจว่าเลยอาจารย์ต้องเสื้อว่า
0: แง่แง่ว่าผ่านมาพวกเขานี่อันว่าอะไรล่ะอาจารย์เองก็ยังตอบเสียงอันเนี้ยบทไปซอกบทว่าจากนั้นลูกปุ๊บเอ้ามันคือบ่มี
1: บ่มีย้อนเฮาอันน่ะเว้าบ่ถูก
0: แม่นเว้าบ่ถูกมันคือเลยมันอยู่บนอิริยาบถ
1: อิลีอีกว่าอาจารย์เสียงยาวอีกว่า
0: อิลี
1: อิลีญาบถญาหันเสียงยาวกว่านี้น่ะ
0: เสียงยาว
1: โอ้คิดว่าหลายกว่า80ส่วน100นี่นะสะกดบ่ถูกเด้ออาจารย์เอ้ย
0: แม่นๆๆเ
1: สือนี่เฮ็ดกัน
0: อาจารย์จะสะกดบ่ถูกกัน
1: แม่นก็ว่ามาตลอดอริยบทอริยบท
0: โอ้มันคํานี้เนาะอริยบทตัวแสดงว่าเฮาสะกดผิดมาโดนแล้ว
1: แม่น
0: ฉะนั้นต้องได้ปรับเน
1: า
0: ะต้องได้ปรับมันคือ
1: ต้องได้จื้อพิเศษได้มีการคำนี้นะแต่ว่าก็ใช้เรื่อยๆในชีวิตประจำวันไหนอันนี้นะ
0: แม่นใช้เรื่อย
1: อิริยาบถนี่นะเพียงแต่ว่าเฮาใช้บ่ถูกซื่อๆเอาบัดนี้น่ะมีได้การเอ้ยฮู้บนผิดแล้วฮู้ทั้งคำผิดฮู้ทั้งคำถูกเฮาต้องบุกทะลุให้มันได้พร้อมพากันเปลี่ยนอิริยาบถเนาะหมายถึงสี่ท่าทางหลักนั่นแหละยืนยางนั่งนอนเป็นสี่ท่าทางหลักของร่างกายก็คล้ายๆคือ4ทักษะฟังเว้าอ่านเขียนอันนี้ก็ยืนยางนั่งนอนก็ถือว่าเป็นอันลักนอกจากนั้นก็ยังมีอิริยาบถย่อยๆคืออาจารย์เว้าอะไรสิแม่นยิ้มบ่สิแม่นหัวบ่ยุ่มก็แม่นยกมือเกาอันแม่นหมดเนาะรวมแม่นอิริยาบถทั้งหมดเลยมีอะไรกันเนาะทั้งว่าตังกับอาการมีอะไรกันยกมาก็ดีแล้วจริงฮู้การสะกดคำอิริยาบถในมื้อนี้นะอาการนี้เพียงแต่สภาพลักษณะที่แสดงออกให้เห็นรวมถึงสีหน้าอารมณ์กับแม่นหมดเนาะอาจารย์เนาะ
0: แม่นหมด
1: แล้วหน้าบูดจังซี
0: ่
1: มันกว้างหน้าบูดหน้าไข้กับแม่นเบิดได้นี่นะแล้วกินอันมะม่วงส้มเข้าไป

0: โอ้ยแสดงอาการหน้าบิดหน้าเบี้ยวนี่ก็แม่นหมดมีรายการเนาะกว้างหลายนี่นะหรือว่าอันโอ้เบิ่งสีหน้าแล้วคือว่าบ่อยากดีปานใดมาคําเบิ่งหัวแล้วโอ้คิงเราฮ้อนอันนี้ก็แม่นอาการเนาะยังแม่นลมแม่นอยู่
1: แม่น
0: เจ้าสั้นความหมายกว้างหลายอริยบทเนี่ยอริยบทก็แม่นส่วนหนึ่งของอาการนี่สิได้บ่อาจารย์คะถ้าเว้าจังซี่นี่
1: แม่นละส่วนหนึ่งของอาการเจ้าอิริยาบถเป็นส่วนหนึ่งของอาการ
0: เจ้า
1: ได
0: ้เจ้าคิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย
1: ์เจ้าเจ้า
0: เอาไว้อาทิตย์หน้าพุ่นแหละฟ้องเฮาเจ๋งสืบต่อสนทนานำกันอีกขอบใจอาจารย์แสงฟ้าหลายๆเด้อโชคดีอาจารย
1: ์โชคดี
0: อีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงน้ำพลมีรายการทุกท่านที่ให้เกียรติตามมาฟังรายการของพวกเราในมื้อนี้เนาะหลายๆคำศัพท์เด้มีรายการทั้งหมด10คำศัพท์5คู่คำที่อาจารย์อธิบายและชี้แจงสู่พวกเราฟังอย่างละเอียดรวมถึงคำที่เขาใช้ผิดมาโดยตลอดดอกซ้อนคือกันใช้ผิดมาตลอดหากก็ฮู้มื้อนี้ได้มีรายการอิริยาบถคือคำศัพท์ที่ถูกต้องเนาะสะกดถูกต้องแล้วก็นะบัดนี้นี่สิได้พร้อมพากันใส่ให้มันถูกนะอริยาบถหันบ่ถูกเดี๋ยวมีรายการนี้ไปเปิดอยู่วัจจานุกรมก็บ่มีอาจารย์ว่านะก็บ่มีแล้วเนี่ยเพราะว่าอันน่ะอิเนาะเฮาไปเปิดแถวอะมันก็บ่มีแหละต้องไปเปิดแถวอิแล้วจังค่อยมีเนาะอิริยาบถแสดงความขอบใจนะอาจารย์แสงฟ้าหลายๆที่อธิบายและชี้แจงสู่พวกเราฟังอย่างละเอียดตัวอย่างก็ประกอบการอธิบายนี้หลายสมควรเห็นให้พวกเราเข้าใจแจ้งเติมเห็นกรณีในการใส่ที่จะแจ้งเสื้อผ้าเพิ่นมีรายการก็จะได้รับความรู้บ่หลายก็น้อยจากการติดตามหาฟังการสนทนาในมื้อนี้เนาะเวลาที่เหลือจากทางรายการประมาณ5นาทีให้มีรายการได้ฟัง1เพลงอัดท้ายรายการคิดว่าจบอยู่เนาะมอบเป็นความสุขความบึกบานมนต์ซื่นให้เพิ่นมีรายการทุกๆท่านในค่ายๆแรงเหล่านี้นะแรงวันศุกร์อีกเด้มีรายการเนาะถือว่าเป็นมื้อสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพนักงานรัฐกรทหารตำรวจทุกทวนะมื้ออื่นมื้อหือวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เป็นมื้อกำหนดพักราชการแต่ว่าก็บ่ว่าซะภาคเอกชนธุรกิจหรือว่าผู้ค้าผู้ขายเนาะผู้ประกอบอาชีพอิสระบางเทื่อก็บ่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเพลงที่จะดังออกไปนี้มอบเป็นความสุขให้ทุกๆท่านฝากไปหาอาจารย์แสงฟ้าน้ำแดงอยู่แถวทางมหาวิทยาลัยแห่งซ่านพูนเนาะมีรายการทุกท่านเช่นเดียวกันฟังแล้วมีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปพบกันใหม่อาทิตย์หน้าลาก่อนสบายดี

0: สำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสว.แม่นกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสว.แม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSMEในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแม่นผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแม่นต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสว.แบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสว.ก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุรีมาสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
2: รายการฮอบฮู้

0: บายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
1: สบายดีพี่นักมิทักแฟนรายการท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอบฮู้พบกันเป็นประจำทุกๆวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น.
0: เจ้าเอามาพบกันในระยะท้ายๆอาทิตย์แบบนี้มื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์น้อยที่หลายคนบอกว่าตั้งใส่ซื้อให้ใส่ซื้อให้ตั้งให้บ้าน
1: วันเสาร์น้อย
0: วันเสาร์น้อยจะเนี่ยวันเสาร์น้อยหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานมาโอ้5วันเต็ม
1: เจ้าม
0: ื้อนี้เป็นมื้อที่5 5:00 น.ไปแล้วพุ่นว่าเป็นมื้อเลิกการเป็นมื้อวันเสาร์น้อยบางคนก็เกี่ยวกับบ้านกับทรงบางคนก็อาจจะมีการพบปะสังสรรค์ในระยะท้ายอาทิตย์เด้บางคนก็ถือโอกาสนี่แหละในการพบปะสังสรรค์เพื่ออย่างเพื่อว่าเอ้ามีอย่างกับเบ้าสุกันฟังล้มสุกันฟังผ
1: ่
0: อนคลาย
1: หรือบางคนก็อาจจะเดินทางกลับบ้านแวะตลาดซื้ออาหารกันกินเพราะเป็นการก้าเกี่ยมพระเขาแรงได้เนาะผู้ที่เป็นข้อเป็นครัวแล้วนี่ก็โอ้ยคำมาแล้วก็ต้องซอกอยู่ซอกกินเพื่อนำซอกอาหารกันกิน
0: ขั้นเริ่มเสียนรู้สึกว่าสิฮอดตอนแรงมาแล้วถามว่าก
1: ินอย่าง
0: มื้อนี้กินอย่างจะถามสมาชิกในครอบครัวและหลังจากนั้นก็จะได้คำตอบจากสมาชิกครอบครัวว่าก
1: ินอย่างก็ได้แต่ว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดได้กินอย่างก็ได้
0: แต่ว่ามันก็เป็นปัญหาเลยล่ะคือว่าเป็นอย่างที่ใช้คำว่าแต่เนาะแต่ย้อนว่าโอ้ยหักพูดสิ
1: ยากเลย
0: พูดสิไปซอกให้กินเนี่ยก็ยากเลยขั้นว่าอยากกินอ้อกินแกงกิน
1: เบ้ามาโลด
0: แ
1: มนว่าก
0: ะไข่เนี่ยเมนูแบบวัดสังตุงค่ะนะ
1: เจ้า
0: ใช้คำว่าอะไรก็ได้
1: ยากเหลือเกินอันนี้บอกบอกค่ะก็กินอันนั้นบอกโอ้ยบ่อยาก
0: แต่เข้าใจคำว่าอะไรก็ได้เนาะอันนี้เป็นเห็นใจน้องยิงเด้อเนาะเห็นใจผู้เพิ่นลงตลาดหรือว่าบ่เป็นซัพพอร์ตเตอร์น้องยิงได้บางเทื่อไอ้น้องซ้ายก็มี
1: เพรา
0: ะว่าประจําเมืองดิ
1: เนาะเอาว่าๆทำข้าวทำข้าวทำคมักคมแพงกับมีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟัง FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและก็ทางเพจ Facebook ของ Facebook ที่มีการกดแบ่งปันไปทางเพจของฮอบฮู้ทักทายสบายดีท่านผู้ชมทาง Facebook เด้อถ้าหากมีโอกาสแวะเข้ามาหรือกำลังรับชมอยู่ในตอนนี้กำลังไลฟ์สดหรือว่าถ่ายทอดสดอยู่ทานอยากประกอบส่วนแนะนำเสียงเพลงใดบ่ฟังร่วมกับรายการพวกเฮาขอกันเข้ามาได้แนะนำกันเข้ามาได
0: ้เจ้าให้ทีมงานเฮาสวยซอกเพลงคอดาวค่าดองได้เด้อยังติดนี่ยังติดนี่ไว้อยู่ในรายการนั้นแต่ว่ามาส่งมาใส่นี่ในรายการนี้
1: เจ้าบางท่านผู้ฟังเพิ่นท่าฟังอยู่เพราะเกี่ยมแล้วได้ระยะเข้าวันศาสตร์นี่ก็เป็นระยะที่หลายคนเกี่ยม
0: กล้าเกี่ยมแม่นบ่
1: เกี่ยมทั้งค่าข้าวปุ้นค่า
0: โอ้ค่าจัดงาน
1: ค่าจัดงานค่าหมักเบ่งค่าอันเนี่ยก็ไกลขวนว่าหรือว่าค่าดองอะไรเนาะ
0: แต่ว่าค่าดองคันถ้าไปเทียบใส่คำนี่ราคาคำนี่ก็รู้สึกว่าอยากหนาวเลยถึงว่าอากาศจะห้อนแต่กระหนาวมันบอกเพราะว่าราคาคำขึ้นนี่เน
1: า
0: ะราคาคำตอนนี้บนในใจว่าอยู่ที่บาทละเท่าไหร่ละ
1: บนในอัปเดตคือกันอนุรักษ์กัน
0: ได้คิดว่าน่าจะประมาณ50 ล้าน
1: เนาะเอาพูดได้มีราคาใหม่ล่าสุดเอาเบรกปั่นพันรายการพวกเขาก็ได้คือกันเนาะปิ่นรายการที่ปิ่นอ้อมบนนอกจากเรื่องของราคาคำราคาน้ำมันและการพวกเขาก็ปิ้นอ้อมยังเล่าสู่กันฟังอยู่ได้ยินมาว่าล่าสุดนี่ราคาน้ำมันก็มีการปั๊บขึ้น
0: ราคาขึ้นแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ซึ่งเอ้ยหรือว่าตัวนี้จะเป็นการตอบคำถามในตัวบอกว่าที่ท่านผู้ชมหลายๆท่านถามมาว่าอันราคาน้ำมันปั๊บลงแล้วเป็นอย่างราคาสินค้าคือยังบ่ปั๊บลงฉะนั้นราคาน้ำมันตัวนี้ขึ้นแล้ว
1: ขึ้นแล้วสินค้าปั๊บลงบ่ได้เอาพวกเขาก็เป็นการทักทายสู่กับท่านผู้ฟังเนาะอยากฟังเพลงใดคือดังที่พวกเราแจ้งว่ามื้อนี้เป็นวันเสาร์น้อยอยากให้ทุกท่านได้เบิกบันมนซืนหมายเลขโทรศัพท์เฮาก็ติดต่อกันได้0305787052หรือว่าทางคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามา
0: เจ้าเอาว่ากันในระยะต้นๆรายการนี้ท่านผู้ฟังเอาสำหรับรายการฮอบฮู้พวกเฮานี่เป็นเปิดโอกาสให้กับบรรดาผู้ประกอบการทุกแขนงการทุกภาคส่วนทุกอาชีพเลยเนาะได้มาแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจผ่านทางรายการพวกเฮาบ่ว่าจะมาเป็นแขกรับเชิญเข้าร่วมในรายการที่ห้องทรงโดยกงก็ได
1: ้
0: หรือว่าโอ้บ่สามารถเข้ามาห่วมอยู่ในรายการบ่สามารถมานั่งเข้าห่วมในรายการสดกับทางโฆษกแต่ว่าจะขอส่งเสียงมาผ่านทางไมค์ได้บ่อยากเราประสบการณ์เรื่องการบริการเนาะก็ได้เช่นเดียวกันเน
1: า
0: ะแน่นอนคันถามว่าถึงว่านี่แหละมันติดพันกับว่าค่าดองดาวค่าดองคันว่าถึงว่างานประเภทต่างๆในปัจจุบันนี้เฮาจะมีงานอย่างบ่ว่าจะเป็นขึ้นเฮือนใหม่บ่งานดองบ่มัดแขนบ่หรือว่างานอื่นๆน่ะมันมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นได้ทุกมื้อนี้ขอเพียงแต่
1: มีเงิน
0: อันนี้ตอบชัดเจนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ได้ทุกอย่างเลยไม่ต้องไปหามักเบงไม่ต้องไปซื้อดอกไม
0: ้บ่ได้กล้าเขี่ยให้ยุ่งยากเพราะว่าสมมติว่าเฮานี่บ่ได้เฮาบ่ได้จัดงานแบบนี้ทุกมื้อเราบ่ได้จัดเรื่อยๆสินะแล้วความเขาเฮาว่าความรอบคอบหรือว่าน่ะทั้งบ่เรื่องว่ามันมีรายละเอียดหลายๆอย่างเนาะอาจจะเฮ็ดให้แบบว่าหลงหน้าลืมหลังได้
1: เอาตกบกพ
0: ร
1: ่อง
0: ก็ได้มันลืมตัวนี้แต่คันถามว่าเฮาใช้บริการเนาะนี่ปัจจุบันนี้เพิ่นก็มีเด้มีภาคส่วนให้บริการมีห้างค้ามีอันภาคส่วนจัดงานนี่เพิ่นเฮาไปซ่อมให้โดยโกงเลยเนาะตั้งว่าอู้ตั้งเสื้อผ้าหน้าผมคันเว้าเรื่องงานดองก็ได้เนาะตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมเจ้าบ่าวเจ้าสาวครบสุดเลยเนาะอันมักเบงบอหรือว่าขันหมอกขันหมากต่างๆนี่มันครอบบ่ให
1: ้ขา
0: ดบกพร่องเน
1: า
0: ะ
1: ขอเพียงแต่บ่ขาดเงิน
0: งามอย่างสั้นมันหาเงินไว้ก่อนเนาะเอ้าสั้นคะสั้นกระดาวค่าดองไปก่อนซะตอนนี้
1: เจ้าเอาลมกับทั้งอันเฒ่าเก2กับ2ไฟเบิ่งดูว่าสามารถดาวได้บ่ค่าดองนี่เนาะเอาฟังเป็นศิลป์เด้อทุกท่านเด้อฟังเพื่อความเบิกบานมวลซืนนอกจากเพลงดาวค่าดองแล้วเดี๋ยวจะให้ทีมงานเฮาซอกเป็นกอลัมนึงกอลัมมวลๆเนาะเพื่อว่าได้ไปยามเดนใต้ยามนี้ฝนตกหลายเสื้อว่าใต้นี่ปลาขึ้นหลายเนาะได้กินปลาน้ำคองหลายมวลซืน1เสียงเพลงและก็1กอลัมท่านผู้ฟังอยากฟังเพลงทางภาคเหนือเป็นกอนครับก็เพิ่มเติมกันเข้ามาหาผ่านรายการฮอบฮู้พวกเฮาได้

0: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ FacebookDepartment of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
2: รายการ

0: อ้าวเป็นจังใด
1: สารวันลา
0: ลาแล้วแต่ว่ารายการยังบ่ทันลาเด้อ
1: แน่แล้วสารวันลาลงแต่ว่าคุณสุขทั้งสองยังบ่ลาเด้อ
0: ยังอยู่กับท่านผู้ฟังไปจนฮอดผู้แหละเวลาก่อนเข้าข่าวของสถานีก็คือก่อน 19:00 น.เน
1: า
0: ะตอนนี้พวกเราอยู่นํากันกับรายการฮอบฮู้ทุกๆวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นจังใดเนาะแฮงใจท่านผู้ฟังฝนตกฟ้าห้องหรือว่าฝนหยุดตกแล้วเขตใดบนใดแน่รายงานให้รับทราบนำได้เด้อเนาะยังเห็นใจอยู่สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบบ่ว่าจะเป็นน้ำท่วมขังหรือว่าพื้นที่ทำการผลิตบนใดที่ว่าน้ำท่วมเนาะพื้นที่ทำการผลิตแจ้งข่าวพวกเราในพวกเราก็สิได้ว่าเป็นการเว้าข่าวสู่กันฟังเนาะติดตามไปน้ำกันอีกในอาทิตย์นี้บางเธออาจจะมีฝนตกมาในมืออื่นหรือมือต่อไปเพราะว่าระยะเดือนนี้แหละเดือนกรกฎก็เป็นเดือนที่ฝนมาหลายเนาะ
1: ง
0: าน เป็นเดือนที่มีปริมาณน้ำฝนหลายว่าซั่นซะ
1: เจ้าซึ่งมื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายของเดือนกรกฎแล้ว
0: เจ้าม
1: ื้ออื่นนี่จะก้าวเข้าสู่เดือนสิงหาอย่างเป็นทางการว่าจังซั่นเนาะเอาแน่นอนระยะเดือนกรกฎหาสิงหาก็จะเป็นเดือนที่มีฝนตก
0: หลาย
1: แล้วฉะนั้นอีกอันหนึ่งก็เป็นว่าสิ่งที่เราต้องปฏิบัติและก็ติดตามสม่ำเสมอนั่นก็คือติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเตือนไว้เป็นประจำเพราะว่าจะเป็นช่องทางหลักก็คือทางออนไลน์เน
0: า
1: ะเอาควรฟังไว้ว่าระยะนี้เพิ่นมีการแจ้งเตือนหรือบ่เนาะซึ่งระยะอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็เป็นเราก็ถือว่าประเทศลาวเราก็เป็นได้รับอิทธิพลจากพายุที่พัดเข้ามาสู่ทางเมืองของจากต่างประเทศเคลื่อนเข้ามาหาเราเฮานําเน
0: า
1: ะแต่ว่าในนั้นก็เป็นบางแขวงนี่ก็แม่นได้รับผลกระทบหลายสมควรเนาะเนื้อที่ทําการผลิตนี่หลายลักๆเลยเนาะทุกครั้งที่มีการฝนตกตกหนักตกหลายนี่ก็แม่นเนื้อที่ทําการผลิตนี่แหละถือก้อนหมู
0: ่
1: กระทบก้อนหมู่เลย
0: เจ้า
1: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเฮาได้รับเกียรติรายการพวกเฮาแม่นได้รับการสนับสนุนจากทางผู้ใหญ่ใจดีก็คือธนาคารห่วมพัฒนามหาชนภายใต้คําขวัญเติบใหญ่ไปพร้อมกันกับ JDB
0: เจ้าอยู่กับรายการของพวกเรามาท่านใดที่สนใจบรรดาผลิตภัณฑ์ของทาง JDB ก็สามารถติดตามได้ช่องทางออนไลน์ของเพิ่น JDB Bank เนาะบ่ว่าจะเป็นเงินฝากเงินกู้หรือว่าบริการชำระสสางผ่านทางแอปเทิงมือถือที่สะดวกสบายผ่านทาง JDB
1: เจ้าหรือว่าจะโทรไปสอบถามก็ได้เนาะหรือว่าสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดถ้าสมมติว่าเป็นเงินกู้ได้กู้ในภายในสามารถกู้ได้พนักงานทั่วไปพนักงานรัฐกู้ได้บ่เอกชนกู้ได้บ่หรือว่าตัวอย่างว่าเราต้องการซื้อดินซื้อเฮือนสมมติว่าโอ้ยแต่เงินบ่พอเฮ็ดได้ไหนล่ะอยากจะซื้อแต่แบบอยากจะผ่อนผ่านธนาคารนี่ได้บ่เพิ่นมีบ่นโยบายตัวนี้มีบ่เนี่ยสามารถโทรไปสอบถามผ่านสายด่วนก็ได้1499
0: เจ้ากับธนาคารห่วมพัฒนาท่านผู้ฟังมาระยะนี้เนาะมีเป็นข่าวจากกลุ่มการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นอย่างจึงว่าสั้นเพราะได้ยินหลายๆคนมักว่าเป็นเอิ้นว่าย้อนมาราคาน้ำมันบ่ลงเนาะในหลายอาทิตย์สืบต่อกันว่าเพิ่นก็เลยว่าเป็นการว่าโยกกันโอ้ได้ยินว่าสัญญาณว่าปีสิมีเพิ่นใส่ค่ะหัวข้อข่าวว่าข้าวให้เพิ่นบอกว่าข้าวดีได้ว่าข้าวให้พี่ราคาน้ํามันขึ้นย้อนหยังย้อนว่าหลายๆคนนี่เกียมจิตเกียมใจว่าโอ้อยากให้ราคาน้ํามันลงแต่ในเวลาเดียวกันเนาะการปรับขึ้นของราคาน้ํามันมันก็มีปัจจัยมาเนาะเพิ่นว่าเป็นหยังราคาน้ํามันขึ้นเรื่อยๆแท้อันนี้อิงใส่สภาพการของโลกได้มันจะมีการปรับขึ้นราคาน้ํามันกระทั่งจึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบเรื่องการปรับขึ้นของราคาน้ํามันเชื้อไฟในขอบเขตทั่วประเทศจะตั้งปฏิบัติในเมื่อวานนี้วันที่30กรกฎคมนะมาเบิ่งว่าราคาใหม่ที่มันมีการปรับขึ้นเป็นเท่าไหร่เนาะเอิ้นว่าปรับขึ้นราคาใหม่สำหรับน้ำมันไอซ์ซังพิเศษแมนยูที่ 39,490 กีบขึ้นเพิ่มขึ้นแมน730กีบต่อลิตรน้ำมันไอซ์ซังธรรมดาแมนราคาใหม่อยู่ที่ 33,300 390กีบเนาะปรับขึ้นแมน60050กีบส่วนว่าน้ำมันกระส้วนแมนราคาใหม่อยู่ที่ 32,330 กีบปรับขึ้น 1,510 กีบ
1: อ
0: ันนี้เป็นราคาที่ปรับจากนครหลวงเวียงจันทน์ส่วนว่าบรรดาแขวงก็อาจจะมีการปรับขึ้นอิงใส่อัตราเดียวกันเนาะในการปรับขึ้นต่อลิตรแต่ละประเภทของน้ำมันไอซ์ซังไอซ์ซังพิเศษแล้วก็น้ำมันกระส้วนแต่ว่าก็จะมีราคาหัวหน่วยสุดท้ายต่างกันเล็กน้อย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นแจ้งการจากทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
1: จากข้อมูลทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามาบึงข้อมูลเนาะเกี่ยวกับทางเบื้องของธนาคารห่วมพัฒนามหาชน JDB เนาะซึ่งเพิ่นเป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาอันนี้เพิ่นมีการออกแจ้งการในนี่อนุรักษ
0: ์
1: เพิ่นได้แจ้งการถึงลูกค้าธนาคารห่วมพัฒนามหาชนบ่นะเรื่องการนำใช้แอปพลิเคชัน JDB yes เนาะอันนี้เป็นธนาคารห่วมพัฒนามหาชนนี่เป็นเพิ่นได้ขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาลูกค้าให้ทราบว่าปัจจุบันนี้ JDB แมนได้ดำเนินการปรับปรุงการเข้านำใช้แอปพลิเคชัน JDB Yes หรืออันแอปผ่านแอปตัวนี้แหละเนาะเพื่อให้มีความทันสมัยแล้วก็ใช้ง่ายปลอดภัยเพื่อส่องทางในให้การให้บริการนี่มีความสะดวกยิ่งขึ้นลูกค้าสามารถเข้าไปนำใช้แอปพลิเคชัน JDB Yes ได้เนาะอันนี้เป็นผ่านเว็บบ่นี่
0: เจ้าจากเมื่อก่อนจะเป็นผ่านในระบบคือเดี๋ยวตอนนี้เพิ่นจะมีการปรับไส้คือนำไส้แอปพลิเคชัน JDB Yes นี่แมนผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน
1: เริ่มวันนี้เลยเริ่มวันที่31กรกฎาคมเป็นต้นไปเพิ่นว่าซั่นเนาะโดยผ่านช่องทางของธนาคาร
0: ห่วมพัฒนา
1: ธนาคารห่วมพัฒนาสามารถสแกน QR code ได้เนาะที่ระบุ
0: อยู่ในเอกสารนี
1: ้
0: เพื่อเป็นการติดตั้งและเข้านำใช้แอปพลิเคชันถึงมือถือหมายความว่าท่านเข้าไปทาง Facebook ของ JDB เนาะพิมพ์คำว่า JDB Bank เข้าไปเพิ่นจะมี QR code เป็นรูปภาพให้เราได้สแกนได้เนาะคือเข้าไปสแกนผ่านทางแอปเว็บแอปพลิเคชันและช่องทางที่2ต่อมาเป็นท่านสามารถเข้าไปบึงแนะนำวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชัน JDB Yesเว็บแอปเนาะเว็บเป็นเว็บแอปผ่านหน่วยบริการทั่วประเทศหรือว่า official website Facebook page แล้วก็ช่องทางอื่นๆแพลตฟอร์มอื่นๆออนไลน์ของทางธนาคารห่วมพัฒนามานี่การนำใช้แอปพลิเคชัน JDB Yes นี่แมนสามารถนำใช้ผ่านระบบปฏิบัติการมือถือ iPhone iOS แล้วก็ทาง Android ก็คือ Play Store เป็นหลักนับตั้งแต่มื้อแจ้งการเป็นต้นไปเน
1: า
0: ะ
1: พร้อมอยู่กันนี้เพิ่นก็แจ้งว่าถ้าหากว่าท่านใดที่ว่าต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าพบปัญหาใดในการเข้าถึงการใช้งานท่านก็สามารถติดต่อผ่านหน่วยบริการของธนาคารห่วมพัฒนามหาชนทั่วประเทศได้ใกล้บ้านท่านหรือว่าศูนย์บริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์สายด่วนก1499
0: แล้วมีอีกอันนึงเนาะอนุรักษ์เองก็มีแอปของ JDB Yes คือกันหลายคนมักตั้งคำถามว่าเอ๊ะเป็นอย่างตอนเดี๋ยวนี้เนาะเวลาเข้าแอป JDB Yes เพิ่นจึงให้สแกนหน้าเพื่อป้องกันสแกมเมอร
1: ์โอ้มีสาซี
0: มีสาซีเพราะว่าอย่างรหัสก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนคือกันมีทั้งรหัสผ่าน6ตัวเลขเฮาแล้วก็ยังต้องมีใบหน้าของเฮาเพื่อเป็นการยั่งยืน
1: มาสแกนให้ไม่หลายขั้นตอนขึ้นเพื่อความยุ่งยากของการแฮกข้อมูล
0: ในเบื้องของผู้ชมไส้เองลูกค้าเองก็จะบอกว่ามันเป็นขั้นตอนที่สลับซับซ้อนแต่ความสลับซับซ้อนนี่หมายถึงว่าเป็นการลดความเสี่ยงเพื่อให้บรรดาสแกมเมอร์เข้าถึงข้อมูลเฮาได้ง่ายเด้บางเทื่อมันจะมีเนาะในเมื่อก่อนแอปหลายๆแอปก็จะมักเป็นว่าคันเฮาเข้าไปแอปแล้วใส่รหัสผ่าน6ตัวเลขเข้าไปแล้วเวลาเฮาออกมาเข้าแอปอื่นนะบางเทื่อมันบ่ออกได้บังงามันยังค้างกับมีมันจะมักเป็นกรณีนี้ซั่นเพิ่นจึงพยายามมาเฮ็ดช่องทางได้ก็ได้ใหเฮามีความปลอดภัยที่สุดเพราะว่ามันง่ายดีเนาะอยู่ในโทรศัพท์บางเทื่อลงวางโทรศัพท์หรือโทรศัพท์เฮาบ่ได้ล็อกหน้าจ
1: อ
0: สมมุติว่าอ้อมข้างเฮาซะเนาะเป็นคนผู้บ่หวังดีได้สแกนไปแล้วมันก็สิเป็นความเสี่ยงที่สามารถเข้าถึงแอปทางมือถือถ้าเฮาเข้าแอปทางมือถือของเฮาเป็นส่วนตัวของเฮาคนอื่นเข้าถึงได้นั่นคืออยู่กับความเสี่ยงฉะนั้นเพิ่นจึงมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยให้กับลูกค้าก็คือผู้สมใส
1: ่
0: เพิ่นจะสแกนเอิ้นว่าม่านตาเนาะม่านตาของบุคคลที่เฮาได้ลงทะเบียนไว้เบื้องต้นหั่นจึงจะสามารถเข้าไปในธุรกรรมของทางแอปเพิ่นได้
1: เจ้าหมายความว่าเบื้องของระบบธนาคารนี่เพิ่นก็พยายามสร้างระบบที่มีความปลอดภัยดียิ่งขึ้นหลายขั้นตอนยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยของตัวลูกค้าเองแต่ว่าในนั้นอันนั้นเป็นขั้นตอนที่ว่าโอ้เพิ่นจะมาแฮกเองเอาบรรดามิจฉาชีพแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆนี่จะมาแฮกเขาตัวอย่างเนาะแต่ในหันอีกมันมาอีกมันมีหลายรูปแบบเด้อนุรักษ
0: ์เจ้าม
1: ีหลายรูปแบบบรรดาสแกมเมอร์เนี่ยบางเทื่อก็มาในรูปแบบของการตัวต้
0: ม
1: พิมพ์เป็นข้อความมาส่งมาหาเฮาอาจจะเก็บกับข้อมูลคนหอบข้างเฮาเน
0: า
1: ะยกตัวอย่างว่าตอนนี้กำลังเดือดร้อนอยู่สมมติว่าเขาเป็นหมู่กันสมมติว่าเนาะเป็นหมู่กันแต่แบบวันนี้โบเห็นกันเนี่ยนะบางเทื่อก็โบเห็นกันโดนหรือว่าเห็นกันอยู่แล้วก็โมหัว อยู่ๆกระทรวงเขามาขอยืมเงินบ่เดือดฮ้อนนั่นนี่บ่สินะเมื่อก่อนนี่พิมพ์แต่เป็นเพียงแต่ขอความเขามาแต่ปัจจุบันนี้มีเสียงเขามาพร้อมอีกสมมติว่าเฮาฟังเสียงเอ้าเสียงนี่ก็แม่นเสียงคนเฮาละตัวสมมติว่าเนาะยืมได้2ล้าน3ล้านเอาอีตนบางเทื่อก็ได้บางเทื่อก็โอ้คิดว่าเขาเจ้าจะจำเป็นแท้โอนให้
0: เจ้าก็ตกเป็นเหยื่อเลย
1: มิจิรี
0: นี่มีหลายกรณีเลยแหละในเฉพาะเดือนกรกฎเองนี่หลายๆคนก็อาจจะเห็นข่าวผ่านช่องทางลักเนาะที่น่าเชื่อถือได้บ่ว่าจะเป็นทั้งป้องกันความสงบหรือว่าเวียงจันทร์ไม่หรือว่าลาพัฒนาเองก็ดีเนาะเปิ้นก็จะได้ลงเรื่องของการจับกลุ่มบรรดากลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ทั้งนครหลวงเวียงจันทร์ทั้งต่างแขวง
1: เดี๋ยวนี้เห็นข่าวนี่ทีขึ้นเนาะย้อนมาอย่างย้อนมาทางเบื้องพรรคและรัฐบาลลาวพวกนี้เป็น
0: พยายามปราบปราม
1: ให้ถึงที่สุด
0: เจ้า
1: อยากให้อันปัญหานี้มันหมดไปให้ไวที่สุดเนาะฉะนั้นเพิ่นเอาจริงเอาจังเลยเด้อเนาะแล้วที่สำคัญแม่นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดที่ฮู้ข้อมูลหรือว่าสงสัยเป็นการให้ข้อมูลแก่ทางเจ้าหน้าที่อันนี้ให้ข้อมูลได้เด
0: ้
1: อ
0: แ
1: ต่ว่าในกรณีสมมติว่าเฮาโอ้เกิดว่าโอ้อันนี้เป็นแก๊งสแกมเมอร์บ่มีการตัวยั่วตัวต้มสมมุติว่าเนาะในรูปแบบของการจ้างงานไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศบ่หรือว่าโอ้ยเฮ็ดเป็นคนฮักแล้วแต่งงานไปต่างประเทศบ
0: ่
1: หรือว่าอื่นๆเนาะท่านฮู้ข้อมูลตัวนี้ท่านสามารถแจ้งสายด่วนได้เพิ่นเปิดสายด่วนได้1300
0: อันนี้ก็จะเป็นเวียกงานการค้ามนุษย์เนาะต้านสกัดกั้นการค้ามนุษย์
1: เพราะว่าการค้ามนุษย์นี่มันจะมาหลายรูปแบบแล้วมันก็พัวพันกับทางแก๊งสแกมเมอร
0: ์เอิ้นว่าเป็นปรากฏการณ์ย่อโทษภัยสังคมที่ห้ายแหงเลยแหละใช้คำว่าห้ายแหงเลยคันว่าสแกมเมอร์นี่ก็สร้างความเสียหายทางด้านทรัพย์สินอย่างมหาศาลได้เพราะว่าดูดเงินได้เนาะดูดเงินไปจนหมดบางคนนี่ตื่นมาหู้เมื่อคิงมาเหลือแต่เงินติดบัญชีสมมติว่าภาคบังคับเหลือ 50,000 กีบก็เหลือแต่ 50,000 กีบอี
1: กอันที่มันติดย้อนมันโอดออกบ่ได้แล้ว
0: แม่นเอาจนหมดจนเกลี้ยง
1: เอาฉะนั้นฝากไว้ตื่มอีกข้อมูลนี่ให้พวกเฮาทุกคนนี่แหละมาร่วมกันเป็นเจ้าการซวยกันอีหลีเนาะคนละไม้ละมือฮู้มามันมีเหตุการณ์แบบใดน่าสงสัยท่านสามารถแจ้งหาบ้านแจ้งหาปกครองได้เพื่อว่าเก็บกำข้อมูลเพื่อให้อันน่ะพวกที่บ่ดีนี่หมดไปเน
0: าะ
1: เอาอันนั้นเว้าว่ากันเป็นข้อมูลท่านผู้ฟังจากนี้ไปจะให้บรรทานไปหาฟังสิเพลงม่วนๆก็จะได้ผลว่าโอ้ยคนสุขพากันเว้าแต่เรื่องเทียนเข่งตึงแท้ คือว่านักหน่วงแท้เนาะท่านๆอาทิตย์แบบนี้เราก็อยากฟังเพลงม่วนๆเพื่อความผ่อนคลายเอาจากนั้นหามาเปิดสายหน้าไมค์ท่านผู้ฟังพร้อมเปิดสายหน้าไมค์ท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังรายการพวกเราอยู่ในขณะนี้มีส่วนร่วมกับการจัดทำรายการกับคนสุขทั้ง2กับหมายเลขโทรศัพท์0305787052
0: มี2เสียงเพลงที่จะเปิดให้ท่านมนซืนกับเสียงเพลงสาวแลบ้านนาเอาเป็นจังหวะที่ให้หลายๆคนเนาะท้ายอาทิตย์แล้วก็ต่อด้วยเพลงหม้อหนึ่งห้องคือน้องเอิ้นหา

0: าหลีสำหรับลูกค้าธนาคารหวนพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยลดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเหี้ยเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีกที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: ไหลยะฮอบฮู้ฮอบทิศ
0: ต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงลดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศ

0: ผ่านไปกับม .1 ห้อง
1: คือน้องเอิ้นหา
0: คือน้องเอิ้นหาคุณวาสเน
1: คนตะกี้เพิ่นว่าโอ้คันว่าไปแล้วบ่ได้ยินข่าวนี่มันเอาม .1 มาห้องให้กลับคืนมา
0: เอิ้นอ้ายเซม .1 แล้วเนาะ
1: เอิ้นเซม .1 เลย
0: เว้าเซม .1 มาเลยแม่นบ
1: ่มาเลยอาจจะไหลเหตุผลหิวเข้าแล้วมากลับงั้น
0: เจ้าเอาท่านผู้ฟังเบิ่งจากเวลาแล้วอินทีจะต้องได้จากลาเพราะว่าไล่หลังกันมาพอสมควรสำหรับเวลารายการในมื้อนี้แต่ว่าบ่เป็นหยังจากกันมื้อนี้มื้ออื่นมาพบกันใหม่กับรายการฮอบฮู้อีกหนึ่งเรื่องก่อนจากกันมื้อนี้อยากฝากไว้ถึงอีกระยะนี้เป็นระยะของฤดูฝนพยาธิตามมากับฤดูฝนก็คือพยาธิไข้ยุงลายพยาธิไข้ยุงลายนี่ยังมีอยู่และในแต่ละปีนี่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายนี่ก็เห็นว่ายังเพิ่มขึ้นบางปีก็ยังเพิ่มขึ้นหลายบางปีก็อาจจะเพิ่มขึ้นหน่อยพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีตัวเลขผู้เสียชีวิตยังเห็นทุกปีเกี่ยวกับพยาธิไข้ยุงลายนั้นอยากให้

0: หลายๆคนนี่มาช่วยกันเรื่องของการรักษาอนามัยก็คือสำคัญและเป็นปฏิบัติให้ได้5ปอตามที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นแนะนำเจ้าจะสามารถห่างไกลจากโรคนี้พยาธินี้เพราะพยาธินี้ลักๆเลยมันมาจากยุงยุงเป็นพาหะนำเชื้อถ้าบ่มียุงก็สิบ่มีพยาธินี้
1: เจ้าคันซันถ้าหากว่าคนในครอบครัวเฮาหากมีอาการเป็นไข้น้องไข้สั่นหรือว่าไข้หลายมื้อบ่สวงเสาสิก็ต้องได้พาพบแพทย์พบหมอกวดเลือดเบิ่งคักแน่เนาะบ่ให้ซื้อยามากินเองเพราะว่าพยาธิไข้ยุงร้ายนี่ถ้าหากว่าเฮาบ่ปินปัวให้ทวงทานหรือว่าปล่อยแก่ยาวมันก็จะกลายเป็นหายแห้งถึงขั้นเลือดออกเนาะคันถามว่าเลือดออกแล้วมันอันตรายได้บางคนห่างไกลขาดน้ำมันก็จะส่งผลต่อชีวิตได้เส้นเดียวกันย้อนพยาธิไข้ยุงลาย
0: เอาอยากให้ทุกคนเอาใจใส่เรื่องนี้เนาะแล้วอีกอันนึง มีข่าวมาก็คือเรื่องของปัญหาขี้เหงื่อปัญหาขี้เหงื่อนี่ก็ยังเป็นปัญหาที่ยังแก้ไขกันบ่ตกบ่แตกยังแก้ไขกันบ่ได้มันก็มีหลายอันหลายปัจจัยเนาะเฮาเห็นเลยว่าอันสิ่งที่ยอดฮ้ออันนึงที่เป็นยอดฮ้อก็คือมีการลักเอาขี้เหงื่อไปทิ่มสะทรายตามห้วยห้องคลองบึงตามเส้นทางต่างๆดินเป้าวางจากดินเป่าวางกลายเป็นดินเป่าบวาง
1: เป่าบวาง
0: เพราะว่าเป็นธงขี้เหงื่อเนาะแล้วส่วนหนึ่งหลายเป็นว่าทั้งผู้อันให้บริการเนาะเช่นว่าบรรดารถที่เก็บเมี้ยนขี้เหงื่อเก็บขนขี้เหงื่อนี่แต่ละบริษัทที่เพิ่นรับเหมาว่าซั่นซะเนาะ
1: เจ้า
0: บางจุดบางบ่อนบางบ้านนี่บางระยะนี่ก็ถือว่าบ่ได้ดีเท่าที่ควรอาจจะเนื่องมาจากว่ารถเพเดพาหนะบ่เพียงพอเดพนักงานบ่เพียงพอเด
1: เ
0: ฮ็ดให้การลงไปเก็บเมี้ยนขี้เหงื่อตามครัวเรือนนั้นบ่สม่ำเสมอแล้วขี้เหงื่อที่มีปริมาณที่หลายนั้นก็เฮ็ดให้ขี้เหงื่อนี่แหละมันอังออบางระยะนี้เฮาเห็นเลยมีข่าวมาโอ้เป็นเดือนก็บ่มาเอาขี้เหงื่อมาซินะก็ส่งกินเหม็นครับ
1: กุ้มเลยแถวนั้น
0: กุ้มเลยแถวนั้นเนาะแล้วมันก็จะนำมาซึ่งพยาธิพยาวต่างๆ
1: จะ
0: ตามมาในจุดนี้ที่เฮาเว้านี่แม่นเพื่ออย่างเพื่อว่าจะให้ทุกคนเอาใจใส่ร่วมกันขี้เหงื่อก็แม่นเฮานี่เป็นผู้สร้างขึ้นฉะนั้นผู้กำจัดขี้เหงื่อก็ต้องแม่นเฮาเช่นเดียวกันแต่ไว้ในขณะเดียวกันบ่แนะนำให้กำจัดด้วยขี้เหงื่อด้วยการจุดอยู่ตามบริเวณเฮือนซานบ้านทรงนี่มันอันตรายแท้ๆเนาะว่ามันอาจจะเสี่ยงต่อกับการเกิดอัคคีภัยอันที่1อันที่2แม่นว่าถ้าว่าเฮาจุดมันจะมีมลพิษทางอากาศดิ
1: มัน
0: กระทบต่อสุขภาพอีกสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้เนาะเฮ็ดได้จากเริ่มจากตัวเฮาก็คือการคัดแยกขี้เหงื่อต
1: ั
0: ้งแต่หัวทีเป็นการดีที่สุดเป็นกระโปะกระป๋องบ่สิก็แยกไว้ต่างหากเป็นถุงยางพลาสติกเป็นขวดน้ำตุ๊กน้ำดื่มเป็นพลาสติกนี่แยกไว้ต่างหากเป็นประเภทแก้วแยกไว้ต่างหาก
1: เจ้ามันจะง่าย
0: สิ่งนึงที่เห็นที่บ่ค่อยเห็นว่าง่ายๆขออนุญาตด้วยเนาะจะประดับกระป๋องต่าง
1: ๆ
0: เช่นว่ากระป๋องเบียร์อันนี้นี่บ่ค่อยเห็นเพราะว่ายังมันขายโตได
1: ้
0: แล้วมันได้ราคาดี
1: สามารถเอามานำใช้คืนได
0: ้ฉะนั้นผู้ที่เก็บก็จะเป็นไว้จะเก็บตัวนี้ไปก่อนโมเลยใช่ว่าประเภทถุงยางพลาสติกนี่ทิ
1: มมันก็เป็นกันดีอยู่บนว่าเวลาตอนที่เพิ่นจะไปทำลายมันจะบ่ได้เอิ้นว่ามันแยกอีกเท่านึงเนาะบางอย่างที่เป็นวัตถุเคมียกตัวอย่างเนาะขวดยาเคมีอย่างต่างๆนี่ถ้าเฮาแยกไว้แล้วก็มัดถุงไว้คักแน่นะมันก็จะบ่เป็นอันตรายต่อผู้เก็บเมียนเองเช่นเดียวกันหรือว่าแก้วที่มันแตกสมมุติเนาะของมีคมอีหยังต่างๆอาจจะแยกออกต่างหากพวกที่มันย่อยสลายได้ย่อยสลายได้บางเทื่อก็บ่จําเป็นต้องใส่ให้รถขี้เหงื่
0: อ
1: เช่นว่าเปลือกหมากไม้ผักต่างๆเฮาก็สามารถ
0: ให้เป็นปุ๋ยได้
1: ให้เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้หรือว่ามันยังสามารถย่อยสลายไปเองได
0: ้
1: เพียงแต่มีพื้นที่ประวางแต่ว่าอันที่มันควรจะเอาไปทิ่มเป็นจุดคัดแยกแท้ๆนี่แม่นถุงยางพลาสติกบ่ควรจูดเนาะเพราะจูดแล้วมันคือมลพิษทางอากาศแท้ๆยิ่งซุ่มซนคนอาศัยอยู่เฮือนหลังคาติดกันนี่สมมุติว่าเฮาครอบครัวเฮาสุขภาพแข็งแรงอยู่แต่ว่าคนทั้งข้างเด้เพิ่นมีปัญหาเรื่องระบบหายใจเด้มันก็ทำลายสุขภาพได
0: ้แน่นอนการดมกินประเภทนี้ดมทุกมื้อนี่โอ้ยกระทบแน่นอนเรื่องของสุขภาพเนาะเฮาเห็นบทเรียนจากต่างประเทศอนุรักษ์เฮาเห็นบทเรียนบางประเทศเพิ่นก็เฮ็ดได้เนาะเฮามีการคัดแยกขี้เหงื่อตั้งแต่หัวทีตัวอย่างว่าใส่ถุงเนาะเป็นสมมติเป็นขี้เหงื่อเป็นประเภทเจี้ยจังซี่นะเพิ่นก็แยกไว้ต่างหากแล้วเพิ่นใส่ถุงแล้วเพิ่นก็เขียนติดไว้อีกได้ว่าอันนี้เป็นประเภทเจี้ยเด้ออันนี้ประเภทแก้วเด้อเนี่ยเพิ่นแยกละเอียดแล้วก็เขียนป้ายติดใส่ละแต่ละถุงหั่นเวลาผู้เพิ่นมาเก็บเมี้ยน ก็สะดวกง่ายและก็ประหยัดพื้นที่นําอีกเพราะว่ามันเป็นการคัดแยกขี้เหงื่อตั้งแต่หัวทีนี่เฮาสังเกตเห็นบ่ว่าคั่นถ้าว่าเฮาใส่ถุงขี้เหงื่อแล้วเอาทุกอย่างมารวมกันนี่มันจะเห็นปริมาณหลายๆเลยถุงใหญ่ๆเลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าว่าเฮามีการคัดแยกตั้งแต่หัวทีน่ะจากถุงใหญ่ๆเนี่ยมันก็ลดลงเป็นครึ่ง
1: เจ้าสมเสยผู้ที่เฮ็ดได้แบบนี้เนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละที่ทุกคนเฮ็ดร่วมกันได้ยิ่งจะเป็นการดีเลยก็ฝากไว้กับทุกท่านบ่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาสุขภาพการป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิไข้ยุงลายหรือว่าปัญหาขี้เหงื่อก็เช่นเดียวกันเนาะเป็นหน้าที่ร่วมของทุกคนเมื่อเรื่องของการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายมันยังเป็นเวลาเป็นช่วงระยะที่ดีที่ว่าเราจะได้อนามัยไปพร้อมๆกันได
0: ้
1: เพราะว่าห้วยห้องบางบอนที่มันมีเศษขี้เหงื่ออย่างต่างๆมันตันนอกจากจะบ่เฮ็ดให้บอนเป็นพรบอนแพร่พันธุ์ของยุงลายแล้วยังเฮ็ดให้เป็นทางระบายน้ำได้ดีจะลดพรการเกิดน้ำท่วมขังอังกระทันหันได
0: ้ชีวิตผู้ในเมืองนี่แหละส่วนใหญ่แล้วจะได้รับผลกระทบตัวนี้เนื่องจากว่าห้องระบายน้ำที่มันถูกอัดถูกตันไปด้วยกระโปะกระป๋องถุงพลาสติกบ่หรือบาเศษใบไม้ต่างๆนี่ก็เฮ็ดให้น้ำบ่สามารถไหลได้สะดวกแล้วเวลาที่มีฝนตกมาฝนตกแห้งตกติดต่อกันสักจักชั่วโมงนึงหรือ2ชั่วโมงนี่มันท่วมเลยเน
1: า
0: ะเช่นเดียวกันกับ30มื้อผ่านมานี่ก็ทางเบื้องของนครเลมิงจันนี่ก็มันมีบางจุดได้น้ำท่วมขังกันทันหันย้อนว่ามันมีเศษขี้เหงื่อไปอัดไปตันตามห้องระบายน้ำเฮ็ดให้ห้องระบายน้ำบ่สามารถระบายน้ำได้ทันด่วนสะดวกเนาะอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราอีกล่ะพวกเราต้องช่วยกันเนาะเช่นว่าผู้ใดที่มีเฮือนซานอยู่ตามแคมป์ทางอย่างสินะห้ามอันที่1แม่นห้ามปัดเอาขี้เหงื่อลงไปทิ่มใส่ในห้องทานควรปัดเอาขี้เหงื่อออกเน
1: า
0: ะหรือว่ามีใบไม้มีอย่างต่างล้วงห้องล้วงอย่างนี้เฮาควรช่วยกันในจุดนี้บางเทื่อกะระยะของฤดูฝนสิเครือไม้ใบไม้มันก็สิหลายน
1: ี่
0: เน
1: า
0: ะไปอัดไปตันอันนี้นะแม่นเฮาพวกเฮาแหละต้องช่วยกันท่านผู้ฟังอย่าคิดว่าแม่นหน่วยงานใดหน่วยงานนึงเนาะว่าโอ้ยภาคส่วนนั้นรับผิดชอบดิแม่นหน้าที่ของผู้นั้นแหละบ่แม่นหน้าที่ของเฮาอังบ่เวลามันท่วมมันบ่ได้แยกได้มันบ่ได้แยกได้ว่าอันนั้นแม่นหน้าที่ของผู้นั้นแล้วมันจะบ่ท่วมผู้นั้น
1: บางเทื่อ
0: ผู้นี้ท่วมผู้นี
1: ้บางเทื่อผู้ที่รักษาความสะอาดอยู่เรื่อยๆหรือว่าเก็บเมี้ยนขี้เหงื่ออยู่เรื่อยๆแต่ว่าอยู่พื้นที่ต่ําสิกลายเป็นว่ามาตั้งแต่เอิ้นว่าต้นน้ำที่ไหลมาเลยอาจจะมาส่งผลกระทบอยู่ท้ายหรือว่าปลายก็ได้มีเนาะฉะนั้นก็จึงว่าให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันทางสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็ปราศจากขี้เหงื่อหรือว่าปราศจากยุงลายที่จะบ่นํามาซึ่งพยาธิไข้ยุงลายเนาะพวกเฮาเป็นห่วงเป็นใยทุกท่าน
0: เอาเว้าว่ากันท่านผู้ฟังเบิ่งจากเวลาแล้วไล่หลังแล้วเห็นที่จะต้องได้จากลาท่านผู้ฟังแต่ว่าจากกันมื้อนี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นเนาะรายการพวกเฮามาพบกันเป็นประจํากับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกับเวลา 18:00 นหาเวลา 19:00 นกับรายการฮอบฮู้มื้อนี้ขอขอบใจกับผู้ใหญ่ใจดีที่การสนับสนุนรายการพวกเฮาก็คือธนาคารห่วมพัฒนามหาชน JDB
1: เจ้าขอบใจทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขอบใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านให้ติดตามรับฟังและรับชมมื้อนี้อนุรักษ์พร้อมด้วยอภินงานและก็แม่ทองในสร้างควบคุมเสียงถือโอกาสลาไปก่อน
0: สบายดี
1: สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เดือนกรกฎนี้ทั่วประเทศยังสืบต่อหักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองที่หนักแน่นลาวจีนเพิ่มทวีการร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป่าไม้สีเขียวและยืนยงปัจจุบันสังคมมีความสนใจหลายเกี่ยวกับปัญหาไฟอำนาจในนครหลวงเวียงจันทน์คัดข้องโดยแม่นภาคส่วนใดรับผิดชอบกองประชุมกงสุลกิตติมศักดิ์เวียดนามอยู่ต่างประเทศครั้งที่2 6เดือนต้นปีนี้จีนได้อนุมัติสิทธิบัตรด้านการประดิษฐ์สร้าง 453,000 ฉบับต่อไปมีรายละเอียดของข่าว
1: ผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎ2026ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหรือประกอบความเห็นและพิจารณาต่อปัญหาบรรดาหัวข้อใน4วาระสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางแผนการในต่อหน้าให้เป็นรูปธรรมท่านเคืองคำแก้วนูจันทร์รองรัฐมนตรีรองหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลของกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎ2026เมื่อบัดนี้อยู่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านได้ฮู้ว่าการปฏิบัติยุทธสุ่มพ่นเด่นประจำเดือนกรกฎและทิศทางแผนการประจำเดือนสิงหาคม2026ของรัฐบาลในนั้นเรื่องงานพ่นเด่นประจำเดือนกรกฎ2026เห็นว่าทั่วประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้เอาใจใส่เก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบขุดค้นเหตุฮาดการลักลอบค้นเข้าออกเมืองการนำเข้าและนำใส่พาหนะบ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้64ส่วนห้อยของแผนการปีปฏิบัติรายจ่ายงบประมาณได้42ส่วนห้อยของแผนการปีสะสมค้างสำรองเงินตราต่างประเทศกุ้มการนำเข้าบ่ลด5เดือนควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.6 ส่วนห้อย
2: กองประชุมในครั้งนี้ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบความเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อใน4วาระสำคัญเป็นการปฏิบัติเวียกจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนกรกฎและทิศทางแผนการประจำเดือนสิงหาคม2026ของรัฐบาลในนั้นเวียกงานพ้นเด่นประจำเดือนกรกฎเห็นว่าทั่วประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้เอาใจใส่เก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบขุดค้นแร่ธาตุการลักลอบขนเข้าออกเมืองการนำเข้าและนำใส่พาหนะที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดสามารถเก็บรายรับของประมาณได้ 64% ของแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้ 42% ของแผนการปีสะสมคลังสำรองเงินตราต่างประเทศกลุ่มการนำเข้าบ่ลด5เดือนควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.6% พร้อมกันนั้นการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขัวการผลิตสินค้าหับใส่ภายในและส่งออกการพัฒนาเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขพลังงานไฟฟ้าการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนการออกใบตาดินการคุ้มครองพัฒนาสีมือแห่งงานการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการท่องเที่ยวการสร้างและปรับปรุงกฎหมายการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื้อไฟการหันเป็นดิจิตอลและทันสมัยการปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใส่ได้อย่างเด็ดขาดการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศการปรับปรุงการจัดตั้งแต่ละขั้นการประกาศสั่งตั้งตาแสงและอื่นๆล้วนแต่สืบต่อมีความคืบหน้าเป็นก้าว
1: ท่านเคืองคำแก้วหนูจันให้ฮู้ตื่นว่ารัฐบาลได้จะตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขัวการผลิตสินค้าหับใส่อยู่ภายในและส่งออกการพัฒนาเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขพลังงานไฟฟ้าการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนการออกไปตะดินการคุ้มครองพัฒนาสิ่งมือแห่งงานการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการท่องเที่ยวการสร้างและปรับปรุงกฎหมายการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื้อไฟการหันเป็นดิจิตอลและทันสมัยการปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศโครงการปรับปรุงการจัดตั้งแต่ละขั้นการประกาศสร้างตั้งตาแสงและอื่นๆซึ่งล้วนแล้วแต่สืบต่อมีความคืบหน้าเป็นก้าว
0: กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจัดฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์สำหรับผู้วางนโยบายและพนักงานรัฐกรและการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการเพศหญิงโดยผ่านการเป็นดิจิตอลในวันที่28/31กรกฎนี้โดยการเป็นประธานของท่านแก้ววิสุขโสรพรมรองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารและท่านบาโคเรียเบอร์คานอฟผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำลาวพร้อมด้วยสมรกรจากบรรดากระทรวงสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจเข้าร่วม การจัดฝึกอบรมครั้งนี้แม่นสอดคล้องโดยตรงกับวิสัยทัศน์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลระยะ20ปี 2021-2040 ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลระยะ10ปี 2021-2030 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล5ปี 2021-2025 ซึ่งได้กำหนดทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลและสังคมดิจิตอลและวางพื้นฐานสำคัญให้แก่การสร้างโครงสร้างทักษะการบริการและกลไกคุ้มครองดิจิตอลของประเทศสำหรับหัวข้อความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์สำหรับผู้วางนโยบายและพนักงานรัฐกรเน้นใส่การคุ้มครองการวางนโยบายการป้องกันภัยคมคู่ทางไซเบอร์และการละเมิดข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและความเป็นส่วนตัวของประชาชนส่วนหัวข้อการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการเพศหญิงโดยผ่านการหันเป็นดิจิตอลแม่นส่งเสริมผู้ประกอบการแม่หญิงโดยเฉพาะ MSMEsในการนำใช้เครื่องมือดิจิตอลเพื่อขยายการตลาดสร้างตัวตนออนไลน์บริหารต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้บ่เพียงแต่สะท้อนถึงการประสานงานที่ดีระหว่างศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาอาเซียนและแปซิฟิกเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างสังคมและเศรษฐกิจดิจิตอลที่ทั่วถึงปลอดภัยและยืนยง
1: เมื่อผู้ดำเนินนี้อยู่ห้องประชุมใหญ่กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมคณะผู้แทนกรมป่าไม้ได้ประชุมพบปะอย่างเป็นทางการกับคณะผู้แทนแผนกป่าไม้เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีของจีนเข้าร่วมโดยท่านสมหวังพิมมวงหัวหน้ากรมป่าไม้ฝ่ายจีนนำโดยท่านเหลิงกว้างหมิงผู้กวดกาขั้น2ของแผนกป่าไม้เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีพร้อมด้วยคณะวิศวกรและผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมจุดประสงค์ของการพบปะในครั้งนี้เพื่อสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีคู่หัวมือที่ดีและประชาคมลาวจีนถือเป็นนิมิตหมายอันดีและมีความสำคัญอย่างยิ่งที่มีอนาคตร่วมกันโดยเฉพาะการหัวมือด้านป่าไม้อุตสาหกรรมป่าไม้การลงทุนการค้าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอนุรักษ์ชีวะนานาพันธุ์และการพัฒนาสีเขียวอย่างยืนยงในกองประชุม2ฝ่ายได้รับฟังการนำเสนอทบทวนและปรึกษาหรือเกี่ยวกับแผนดำเนินงานเขตอุตสาหกรรมป่าไม้ระหว่างจีนและลาวซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อประกอบส่วนจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานของภาคคอมมิวนิสต์จีนและภาคประชาชนปฏิวัติลาวเกี่ยวกับการสร้างประชาคมลาวจีนที่มีอนาคตร่วมกันในระยะ2014-2018ห่างแผนดำเนินงานที่มีเนื้อในกวมรวมหลายด้านมีวิสัยทัศน์ยาวนานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ป่าไม้ฮอดปี2035ทิศทางการเติบโตสีเขียวการคุ้มครองป่าไม้อย่างยืนยงการสร้างมูลค่าเพิ่มการสร้างเวียกเฮ็ดงานทำและการยกระดับรายรับของประชาชนในโอกาสนี้ฝ่ายลาวได้เสนอเพิ่มเนื้อในเฉพาะเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและการร่วมมือทางด้านการบังคับใช้กฎหมายการสร้างเครือข่ายร่วมกันอนุรักษ์และติดตามข้ามชายแดนการปกป้องรักษาแล้วเสื่อมต่อสัตว์ป่าการนำใช้ระบบติดตามแบบอากาศอวกาศภาคพื้นดินการแลกเปลี่ยนความมูลระหว่างแขนงการป่าไม้สิ่งแวดล้อมภาษีและตำรวจการร่วมมือกันต้านการลักลอบและค้าขายสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายการสร้างศูนย์จำแนกสนิทและนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าการปฏิบัติไซเตสและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ราชตระเวนและบังคับใช้กฎหมายการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมป่าไม้ต้องดำเนินเคียงคู่กับการอนุรักษ์ป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์การปฏิบัติมาตรฐานสากลการควบคุมแรงที่มาของไม้การป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการสร้างผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
0: ปัจจุบันผู้ใช้รถใช้ถนนภายในนครหลวงเวียงจันทน์มีความสนใจหลายเกี่ยวกับปัญหาสภาพไฟอำนาจขัดข้องหรือไฟขาดมอดหลายจุดและอยากฮู้ว่าแม่นภาคส่วนใดรับผิดชอบในการคุ้มครองและซ่อมแปลงต่อกับปัญหานี้พันโทสังคมพรหมราชหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรห้องตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ว่าการคุ้มครองและรับผิดชอบในการซ่อมแปลงระบบไฟอำนาจแม่นภาคส่วนของการคุ้มครองและบริหารตัวเมืองเวียงจันทน์และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงเวียงจันทน์สำหรับตำรวจจราจรเป็นผู้นำไส้ถ้าหากไฟอำนาจจุดใดเปเพทางเจ้าหน้าที่จราจรแม่นมีหน้าที่ติดต่อหาภาคส่วนเกี่ยวข้อง ลงไปซ่อมแปลงให้ใช้ได้ตามปกติเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
3: ในปัจจุบันนี้แม่นมีไฟอำนาจหลายจุดที่มันปีพีอาจจะเป็นย้อนฝนตกแห้งบอกเลยว่าไฟใหม่สายไฟไฟสดจังได๋ก็แล้วแต่น้องก็ขอเรียกร้องไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆให้ฮีบฮ้อนมาซ่อมแปลงระบบไฟอำนาจแต่ละจุดที่มันปีพีไปนั่นให้มันใช้ได้คือเก่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและก็เป็นการช่วยเหลือตำรวจจราจรพวกเฮาน้องในระยะที่ผ่านมาพวกข้าพเจ้าสังเกตเห็นหลายต่อหลายครั้งเนาะว่าเรื่องระบบไฟอำนาจที่มันปีเพหรือเบื้องหนึ่งขาดเบื้องหนึ่งหุงเหตุให้นักขับขี่มีความสับสนและก็นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุเนาะเพราะว่าผู้ที่อยู่เบื้องไฟอำนาจใช้การได้ก็ปฏิบัติตามกฎของไฟอำนาจผู้ที่อยู่เบื้องที่ไฟขาดอันนี้ก็บ่ฮู้อีหยังเลยแหละก็ไปอันนี้แหละมันเหตุให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนาะฉะนั้นเพื่อป้องกันบ่ให้มีข้อผิดพลาดหรือป้องกันบ่ให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนั้นก็ขอให้สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวดและก็ให้ปฏิบัติตามหลักการแท้ๆเนาะเวลาเข้าสู่ทางแยกที่บ่มีไฟอำนาจหรือไฟอำนาจเปเพสำหรับผู้ที่รับผิดชอบในการซ่อมแปลงก็ขอให้ลงมาซ่อมแปลงให้อย่างเร่งด่วนเนาะเพื่อให้ไฟอำนาจนั้นนำใช้ได้อย่างเป็นปกติเพื่อป้องกันบ่ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความสับสนและก็เกิดอุบัติเหตุนั้น
0: พันโทสังคมพรหมราชให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันทั่วนครเวียงจันทน์มีไฟอำนาจทั้งหมด68จุดในนี้ใช้งานได้ปกติ39จุดเปเพใช้การบ่ได้มี17จุดและอีก12จุดแม่ระบบขัดข้องเบื้องหนึ่งดอกไฟหุงและอีกเบื้องหนึ่งดอกไฟขาด
1: ห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองไสเศรษฐาแขวงอัตปือได้เพิ่มทวีการประสานงานกับองค์การปกครองเมืองก็คือแขวงเพื่อลงสุกนิ้วติดตามกวดกาอย่างใกล้ชิดอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งศึกษาอบรมให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการนอกระบบให้เข้าไปจดทะเบียนให้ถูกต้องท่านพลไซสีแสวงสุขกรรมการพรรคเมืองหัวหน้าห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองไซเศรษฐาได้ให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับแผนการ6เดือนต้นปีนี้เมืองไซเศรษฐายังตั้งเป้าหมายสุกนิ้วธุรกิจใหม่ให้ขึ้นทะเบียนตื่มอีกอย่างน้อย25หัวหน่วยออกใบอนุญาตและติดตามการผลิตของโรงงานขนาดน้อยเร่งขยายโครงการโอดอปให้ได้ทั้ง22บ้านทั่วเมืองไซเศรษฐา
4: เราได้สุกนิ้วประชาชนนั้นพ่อแม่ประชาชนแต่ละท้องถิ่นที่มีเงินไขและท่าแห้งอันบ่มสอนแต่ละท้องถิ่นนั้นเพื่อสุกนิ้วลงเสริมและพัฒนาพื้นฐานการผลิตของเขาเจ้าจากการผลิตแบบปฐมทานนั้นเนาะแบบครอบครัวมากลายเป็นสินค้าผ่านมาพวกเฮาก็ได้สมทบกับพ่อแม่อุตสาหกรรมเครือข่ายแขวงโดยเฉพาะแขวงส่งเสริมนั้นเนาะร่วมกับโครงการโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นเนาะลงสุกนิ้วติดตามผลิตนําเอาแนวฟันเพิงจากชาวเวียดนามเนาะมาจํานวน4กล่องนอกนั้นพวกเฮาก็ยังได้นําเอาครูฝึกที่มีประสบการณ์จากตาแขวงเนาะมาจัดฝึกอบรมทางด้านสิมีงานให้บรรดากลุ่มหั่นโดยเฉพาะแม่นกลุ่มจักษานและกลุ่มปันหมอและให้บัดสะป่วนเพื่อเฮ็ดให้ผลิตภัณฑ์ออกมาได้ดีกว่าเก่าเนาะและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์นั้นของเก่าหั่นเนาะ
1: ท่านพลไซสีแสวงสุขให้ฮู้ตื่มว่าเคียงคู่กับการเพิ่มทวีการประสานงานกับองค์การปกครองเมืองก็คือแขวงเพื่อลงสุญูติดตามกวดกาอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการปักหลักหมายเขตสำรวจแห่ธาตุให้จ่าแจ้งแล้วห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองยังได้เอาใจใส่เวียกงานบ่แห่โดยได้อนุญาตให้หัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการทางภายในและต่างประเทศขายอุปกรณ์ไฟฟ้าได้27หัวหน่วยอนุญาตติดตั้งและซ่อมแปลงเครื่องความเย็น3หัวหน่วยและลงกวดกาไฟขาดไฟมอดพร้อมทางกักตัวและศึกษาอบรมประชาชนจำนวนหนึ่งที่ลักตัดสายไฟฟ้าและอื่น
0: ๆต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบุดุลมณีอยู่สำนักงานปกครองแขวงพงศรีจัดพิธีปาฐกถาวันเกิดประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือลาวเวียดนามครบรอบ49ปีและวันสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวเวียดนามครบรอบ64ปีโดยการเป็นประธานของพลจตวาสมพรมิตรพรกรรมการส่วนกลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: ในพิธีฐานพลตรีสมพรมิตรพรกรรมการส่วนกลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงได้เล่าคืนวันเกิดประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีวันที่13กรกฎาคม1909หา13กรกฎาคม2026ผู้จงรักภักดีต่ออุดมการณ์ปฏิบัติและมีผลงานที่ดีเด่นเป็นบิดาบุรุษของชาติเฮาได้นำพาประชาชนต่อสู่กู้ชาติจนได้รับชัยชนะ นำเอาเอกลักษณ์มาให้ประชาชนนำพาผ่านพาอุปสรรคต่างๆในได้ยะข้ามผ่านดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองเทื่อละก้าวซึมสติปัญญาและเหือแห้งของตนเพื่อสี่นำนำพาขบวนการปฏิบัติญาติเอาไสยศาสนาอันยิ่งใหญ่มาให้แก่ประเทศชาติย้ำใดก็ต่อสู้เพื่ออุดมคติปฏิบัติสูงส่งเพื่อความเป็นเอกราชและพัฒนาถาวรของประเทศชาติตลอดชีวิตของประธานสุพรรณวงศ์บ่บาจะอยู่ในตำแหน่งใดความรับผิดชอบอันใดเพิ่นก็ได้อุทิศหมดจิตหมดใจหมดความสามารถและหัวคิดประดิษฐ์สร้างให้แก่ภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเพื่อเอกราชอธิปไตยของชาติท่านได้กลายเป็นสิ่งกระตุกสุขยู่ปุกระดมดึงดูดประชาชนเผ่าต่างๆสั้นคนต่างๆโยภายในและต่างประเทศประกอบส่วนก้อนกำลังสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวสิ้นในรายงานข่าวจะวิทยุกระจายเสียงแขวงพงศาลี
1: กองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติส่งเสริมตานางสัตวแพทย์ประจำเดือนกรกฎาคมจัดขึ้นในวันที่24กรกฎาคมนี้โดยการเป็นประธานของท่านไสคำสุขสนิทห้องหัวหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมคนหลวงฮอบางมีบรรดาครูร่วมงานจากโครงการต่างหน้าของการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ในกองประชุมในครั้งนี้ท่านไสคำสุขสนิทห้องหัวหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงพะบางได้มีคำเห็นและจุดประสงค์ในการรายงานความคืบหน้าของนักสัตวแพทย์จากคันบานจำนวน16บานเป้าหมายของโครงการเพื่อเฮ็ดให้การบริการสัตวแพทย์และกำเอาเนื้อในที่เจอในการสักยาป้องกันพยาธิสัตว์อยู่ในครอบเขตบานของตนเองบริการหัสดคองและการบริการอย่างทั่วถึงจากนี้กองประชุมแมนเพื่อสรุปรายงานความคืบหน้าผลการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมและการนำเสนองบประมาณในระยะเดือนผ่านมารายงานเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพสัตว์พร้อมทางแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเพื่อเฮ็ดให้กิจกรรมของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นยังได้มีการปรึกษาหารือและทบทวนบทเรียนเพื่อสอกหาวิธีทางแก้ไขปัญหาที่ยังคงค้างและปรับปรุงแผนการเคลื่อนไหวในต่อหน้าให้มีประสิทธิภาพกว่าเก่ากองผสมการรายงานความคืบหน้าในครั้งนี้ถือเป็นบาดกาวสำคัญในการหัดแน่นการว่ามือละปางภาครัฐองค์การสากลและภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาตนางสัตวแพทย์ให้มีความเข้มแข็งและยืนยงในสาวสวยเลือดสาวกสิกรให้มีคุณภาพชีวิตและการเลี้ยงสัตว์ที่ดีขึ้นในอนาคต
1: เมื่อบรมนีตาแสงกระปึ๊ห่วมกับห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองและองค์การปกครองบ้านลีกได้จัดพิธีปล่อยป่าลงสู่วังสงวนหนองไผ่เพื่อขยายพันธุ์ป่าทั้งเป็นการเฉลิมฉลองวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติวันที่13กรกฎาคมของทุกๆปีโดยการเข้าร่วมของท่านกิสายอุดมคณะประจำพรรคเมืองประธานกวดกาพรรคลัดเมืองมีท่านไสสมรเพ็ญพระจันทร์กรรมการพรรคเมืองประธานคณะบริหารงานปกครองตาแสงกระปึ๊พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: ท่านเวียงสมรจันทร์เบ่งแสงห้องหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองตาแตงได้ขึ้นผ่านประวัติความเป็นมาปล่อยปลาลงสู่วังสงวนน้องไผ่ในครั้งนี้มีปลาที่นำมาปล่อยทั้งหมด 5,000 ตัวประกอบมีปลาปากปลานวลจันทร์และปลากินยาจากนั้นยังได้รับฟังกฎระเบียบการคุ้มครองอยู่ภายในบ้านเพื่อรับฟังทิศสีนำของประธานกองประชุมแต่ละคันแน่ใจเพื่อให้การอนุรักษ์รักษาและขยายพันธุ์ปลาให้ออกแม่แพร่ลูกเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนในสังคมก็คือประชาชนอยู่ภายในบ้านให้มีส่วนร่วมในการปกปักรักษาให้ยืนยงตลอดไปติดพันกับการโพสสัตว์ปล่อยปลาให้เป็นกิจกรรมทำบุญภายหลังสำเร็จแล้วก็ได้ดำเนินพิธีปล่อยปลานำโดยฐานกิสายอุดมคณะประจำพรรคเมืองประธานกวดกาพรรคลัดเมืองท่าแตงพร้อมด้วยการนำของตาแสงกระปือและภาคส่วนที่เกี่ยวของเขาห่วมปล่อยปลาลงสู่วังสงวนน้องไผ่ของบ้านลีกอย่างเป็นกระบวนฝดฟืนรัตนพรกองใสสวัสดิ์ผู้สื่อข่าวเมืองท่าแตงแขวงเสกองรายงาน
0: ต่อไปเส้นทานฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศาการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
8: ์ห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนยังผัดผ่านภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดเฮงไปปังโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลาง พอมีลมผัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง17หา26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง22หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา29องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา30องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง20หา29องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา29องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวียนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง15หา21องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวกีฬากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจัดพิธีประกาศกงจากการจัดตั้งคณะบริหารงานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวสมัยที่5สุดใหม่ในตอนเช้าเมื่อวานนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการให้เกียรติกับหัวเป็นประธานของท่านทงสฤทธิ์มังโนเมฆกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวมีท่านกิ่งมโนพรหมมหาไสห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะบริหารงานบรรดาสาพันธ์กีฬาคนพิการแห่งชาติหัวหน้าห้องการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมพนักงานที่เกี่ยวข้องและบรรดาสื่อมวลชนโอกาสนี้ท่านนางไพวันแทงคำห้องหัวหน้ากรมจัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ขึ้นผ่านดำรัสหับพองเอาคณะบริหารงานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวสุดใหม่ท่านให้ฮู้ว่าโดยอิงตามธรรมนูญของคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวฉบับลงวันที่12มีนาคม2024และแผนการเคลื่อนไหวของคณะบริหารงานสุดที่4เพื่อหับพองเอาคณะบริหารงานสุดใหม่ตามดำรัสของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่201ทับนย.ลงวันที่23มิถุนายน2026โดยมีท่านกิ่งมโนพรหมมหาไสห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวสมัยที่5ในพิธีท่านกิ่งมโนพรหมมหาไสได้ต่างนายคณะบริหารงานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวสุดใหม่แสดงความขอบใจและให้คำมั่นสัญญาอย่างหนักแน่นว่าจะสุ่มทุกกำลังแหงสติปัญญาและเหือแหงเพื่อปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่พักและรัฐมอบหมายให้อย่างมีประสิทธิผลพร้อมทั้งสืบต่อสร้างผลงานและพัฒนาวงการกีฬาคนพิการลาวให้มีบาดก้าวขยายตัวขึ้นเรื่อยๆทางด้านปริมาณและคุณภาพตอนท้ายท่านทงสฤทธิ์มังโนเมฆได้ให้เกียรติมีคำเห็นโอลมและให้ทิศนำ6ด้านสำคัญเพื่อเป็นทิศเนียงทางให้แก่คณะบริหารงานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวสุดใหม่ต้องสุ่มใส่การพัฒนานักกีฬาคนพิการแบบยืนยงปรับปรุงยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์การปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งสาพันธ์กีฬาการเพิ่มทวีความร่วมมือกับองค์การจัดตั้งสากลการซอกหาแรงทุนและผู้เชี่ยวชาญครูฝึกต่างประเทศพร้อมทั้งการกระเกียมพื้นฐานโครงร่างสนามฝึกซ้อมเพื่อห้องหับการเป็นเจ้าภาพและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคพื้นสากลโดยเฉพาะแม่นการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการหูหนวกอาเซียนแปซิฟิกที่ประเทศมาเลเซียและเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นหับเกียรติเป็นเจ้าภาพจะจัดขึ้นในท้ายปีนี้สำหรับกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติสุดใหม่สมัยที่5มีทั้งหมด17คนได้เลือกเอาท่านกิ่งมโนพรหมมหาไสห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นประธานท่านวีระวันบุญสุขไทยหัวหน้ากลุ่มกีฬามวลชนพละและศิลปะศึกษาเป็นรองประธานเลขาธิการท่านศรีจันทร์จิตตปัญญาหัวหน้ากลุ่มกีฬาระดับสูงท่านนางกองมณี วัฒนาหัวหน้ากลุ่มการเงินและแผนการท่านแสงประเด็นบุญละวงหัวหน้ากลุ่มร่วมมือกับต่างประเทศทั้ง3ท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวส่วนท่านรัฐไซอินทวงศ์รองหัวหน้ากลุ่มกีฬามวลชนพละและศิลปศึกษาเป็นรองเลขาธิการนอกจากนั้นยังมีคณะกรรมการอีก11ท่านขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามการเปิดกว้างขอบขนาดและยกสูงประสิทธิผลอย่างแท้จริงของระบบกงสุลกิตติมศักดิ์เวียดนามอยู่ต่างประเทศแม้หนึ่งในบรรดามาตรการจุดสุ่มเพื่อเพิ่มทวีการปกป้องพลเมืองสุขยุ่งการทูตเศรษฐกิจและดึงดูดแรงกำลังพัฒนาประเทศในระยะใหม่ในดังกล่าวได้เน้นนักให้กองประชุมกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศเวียดนามอยู่ต่างประเทศครั้งที่2ปี2006จัดขึ้นในวันที่30กรกฎนี้อยู่แขวงกวางนิงเพื่อยกสูงประสิทธิผลของระบบกงสุลกิตติมศักดิ์กรมกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามจะสืบต่อสร้างเงื่อนไขสะดวกสูงสุดเพื่อแต่งตั้งและการเคลื่อนไหวของกงสุลกิตติมศักดิ์รักษาการเชื่อมต่อระหว่างเวียดนามกับบรรดาประเทศ
0: วันที่19กรกฎนี้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีนแจ้งให้ฮู้ว่านับแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาเวียกงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของจีนได้สืบต่อเดินไปตามทางเอียงการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีขั้นที่14บรรลุการพัฒนาที่มีความมั่นเทียงและการเริ่มต้นที่ดีตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีขั้นที่15ข่าวระบุตื่มว่าในระยะ6เดือนต้นปีนี้จีนได้อนุมัติสิทธิบัตรด้านการประดิษฐ์สร้าง 453,000 ฉบับอนุมัติให้ลงทะเบียนกาหมายสินค้า 255,000 ฉบับอนุมัติให้สร้างศูนย์ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาระดับชาติใหม่2แห่งและศูนย์ปกป้องสิทธิด่วน6แห่งและอื่นๆเฮ็ดให้ฐานะบทบาทของจีนที่เป็นประเทศใหญ่ด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นหลายกว่าเก่า
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนท่านอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียประกาศนำเสนอแผนการปัญญาประดิษฐ์ทั่วปวงชนนับแต่วันที่31สิงหาคมหน้านี้เป็นต้นไปรัฐบาลมาเลเซียจะปฏิบัติมาตรการต่างๆเช่นการสนองหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้แก่สาวหนุ่มมาเลเซียที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปีและมาตรการอื่นๆเพื่อยกสูงความเข้าใจและการนำใช้ AI ของมวลชนโดยเฉพาะกลุ่มสาวหนุ่มและสุกยู่การพัฒนาอุตสาหกรรม AI และการหัดเปลี่ยนดิจิตอลแห่งชาติของมาเลเซียให้ไวกว่าเก่าหลักสูตรดังกล่าวจะกวมเอาคงเขตต่างๆเส้นความปลอดภัยของ AI ที่สร้างสรรค์การประมวลผลแบบคลาวด์และอื่นๆคาดว่านายทำอิฐจะสร้างผลประโยชน์ให้แก่สาวหนุ่มมาเลเซีย 100,000 กว่าคน
0: สำนักงานสื่อสารด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าสั่งน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกาลดลง7,200,000ถังเมื่ออาทิตย์ผ่านมาในขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าสั่งน้ำมันจะเพิ่มขึ้น700,000ถัง EIA เปิดเผยว่าสั่งน้ำมันดิบในเมืองคูซิงรัฐโอคลาโฮมาซึ่งเป็นจุดส่งมอบสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกาลดลง771,000ถังส่วนสั่งน้ำมันแอสซังเพิ่มขึ้น7,000ถังในอาทิตย์ที่ผ่านมานอกจากนั้นสั่งน้ำมันกันรวมถึงน้ำมันเฮดติ้งออยและน้ำมันกระส่วนเพิ่มขึ้น1,100,000ถังในขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น200,000ถังที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้เตชอรุณแก้ววิไลและอัมไพวันวอมทรอ่าน
9: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการท้องถิ่น

0: คนอย่าได้กลมลี่เหลี่ยมหลบคมสั้นซื้อคมในฝักผัดเสืองคมอมไว้คมบ่มานำไส้ก็คือคมบ่มีคาแหนงว่าผ้าขี้เมี่ยงฝันใส่ทุกวันนั้นดีแล้ว
1: สบายดีท่านผู้ฟังเทียงเพลงทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศรายการช่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านฟังทั้ง AM แม่นวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 10:00 น. 10:30 น.ออกอากาศทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์
0: วันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 น. หา 20:00 น.
1: ซึ่งพวกเขาก็พร้อมที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารบ่ว่าจะเป็นเวียกงานวัฒนธรรมสังคมการท่องเที่ยวครบครัวตบแบบรวมถึงศัพท์และความหมายในภาษาลาวมื้อละคำนำเสนอให้ท่านนั้นฟังสำหรับเวียกงานท่องเที่ยวก็มีท่องเที่ยวธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์สนันทานใดมักท่องเที่ยวด้านใดก็แม่นไปได้ตั้งแต่เหนือถึงใต้มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายและสำหรับมื้อนี้จะพาท่านไปเที่ยว
0: พระศาลหินวัดภูจำปาสักหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแขวงจำปาสักแขวงจำปาสักเป็นอีกแขวงหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายบ่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมซึ่งหนึ่งในนั้นก็แมนพระศาลหินวัดภูจำปาสักมรดกโลกแห่งที่สองของประเทศลาวตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของแขวงจำปาสักกุ่งกันกับฝั่งขวาของแม่น้ำคองอยู่เขตบ้านเปิ้นภูเก้าบ้านหนองสะห่างจากตัวเมืองปากเซประมาณ46กิโลเมตรเมื่อท่านเดินทางจากตัวเมืองปากเซไปฮอดหลักกิโลเมตรที่30ให้เลี้ยวขวาไปประมาณ6กิโลเมตรท่านก็จะเห็นบ้านม่วงซึ่งตั้งอยู่แคมป์คองแล้วข้ามไปหาบ้านพาหินเดินทางต่อไปอีกประมาณ12กิโลเมตรก็จะฮอดวัดภูวัดภูมีเนื้อทีกวมรวมเอา390ตารางกิโลเมตรพาหินวัดภูเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวซุ้มหลายบ่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศวัดภูแห่งนี้มีลักษณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางบูฮานสถานและเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนลาวนอกจากนั้นแล้วทั้งสองฝากทางขึ้นไปถึงจอมสุดของวัดภูยังมีต้นดอกจำปาที่มีอายุ400ปีตั้งอยู่อย่างสง่างามวัดภูยังประกอบมีหลายจุดหลายบ่อนที่เป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมนับแต่ตีนภูจนฮอดจอมวัดภูเซนวามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หงเสาหงงัวนันทิพญากุมมทากำแพงเจ็ดสั้นรูปแกะสลักหัวสร้างด้วยเหียนพร้อมเดียวกันนั้นเมื่อเฮาเข้าไปยังหอพิพิธภัณฑ์ก็จะเห็นบรรดาวัตถุบูฮานที่ได้ค้นพบอยู่ในพื้นที่วัดภูและได้มาจากใต้พื้นน้ำคองที่แกะสลักเป็นรูปออกมาเพื่อแสดงถึงศิลปะและศาสนาฮินดูของคนในสมัยก่อนวัดภูจำปาสักเป็นสถานที่ปัตยกรรมพิเศษแห่งหนึ่งที่มีความเก่าแก่ซึ่งเป็นอาคารกกเข้าสร้างขึ้นในศตวรรษที่6จากนั้นก็มีการต่อเติมตามยุคสมัยต่อมาจนถึงศตวรรษที่15วัดภูเป็นบูฮานสถานที่ได้อิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมมาจากหลายแห่งซึ่งรวมมีศิลปะคอมอินดูและพุทธตามห้องหอยเอกลักษณ์ที่แสดงให้เห็นในลวดลายศิลปะตามสถานที่ต่างๆในขุงเขตวัดแห่งนี้บ่ว่าจะเป็นฮีดคองหรือการเสื้อถือและสิ่งที่ยังคงไว้ให้เห็นฮอดปัจจุบันของวัดภูที่เริ่มสร้างมาแต่จอโซ1000ก็คือศิลปะของฮินดูโดยมีการเสื้อถือเทพเจ้าของศาสนาฮินดูจากปรากฏการธรรมชาติ ภูเก้าซึ่งเป็นจุดประกายหลักในการมาสร้างวัดภูส่วนประกอบของวัดมีรูปทรงไต่มูลเป็นลำดับคือมีการคิดลายเส้นห้องน้ำที่ส่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ยาวเหยียดออกไปถึง10กิโลเมตรที่สร้างโดยการอ้างให้ฮู้ถึงการออกแบบข้างทับอิฐของสังคมในประวัติศาสตร์นำอีกปัจจัยอื่นเกี่ยวกับการมีอำนาจแทรกแซงหลักทั้งฮินดูและการเลือกสถานที่สร้างวัดภูแม้นเลือกเอาเส้นขนานทิศตาเว้นออกหาทิศตาเว้นตกเป็นหลักเส้นเดียวกันกับโจมภูเก้าซึ่งประกอบกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติรวมกับแนวคิดของพระศิวะในศาสนาฮินดูการถือตาเว้นขึ้นก็มีความเกี่ยวพันกับพระศิวะดังนั้นมันจึงได้เกิดมีการเลือกทิศทางให้มันไปล่วงเดียวกับทิศตาเว้นออกและทิศตาเว้นตกหลังจากหลายศตวรรษของการลี้ซ่อนอยู่ในความสุดโทรมถูกปกปิดไว้อยู่ในป่านักสำรวจชาวฝรั่งทานอองลีปักมองกีเอจึงได้ค้นพบวัดภูคืนอีกในปี1914หลังจากได้ถ่ายรูปเอาสถานที่นี้แล้วอีกครั้งหนึ่งและก็มิดเงียบหายไปโดยความบ่ได้เอาใจใส่ให้ความสำคัญความสนใจได้กลับคืนมาอีกเทื่อใหม่ในกลางปี1980เวลาที่องค์การยูเนสโกได้เริ่มตุ่นลงไปสำรวจด้านบูฮานสถานของสถานที่แห่งนี้การลงสำรวจในเทือนี้ได้นำไส้สู่การจดบันทึกเข้าเป็นมรดกภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายว่าด้วยมรดกที่ได้สร้างขึ้นซึ่งมีเนื่อในว่าด้วยการปกปักรักษาบูรณะอนุรักษ์สถานที่นี้ไว้ในปี2001ปราสาทหินวัดภูแบ่งออกเป็น3ส่วนคือปราสาทสั้นลุมซากของบาลายส่วนหน้าแคมบ่อน้ำสร้างขึ้นมาใหม่ปีค.ศ. 1960ใส่ในพิธีหลงอาบน้ำและสมประเพณีการแข่งขันเหือเสื่อมโตทั้งเดินคณาบด้วยเสานางเลียนลานด้านหน้าจะมีพ่อข้าแม่ข้าน้ำเอาดอกไม้ทูบเทียนมาจำหน่ายส่วนโคปุระสั้นนอกมีบาลายตั้งอยู่เคียงข้างกันเป็นมุมมหาสุนสำหรับถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวและเป็นภาพประสาสัมพันธ์ของพระศาสตร์หินวัดภูแห่งนี้ชาวบ้านจะเฮียกบาลายส่งหลังนิวาโฮงเท้าและโฮงนางเป็นเหมือนกับพระศาสตร์ในเมืองพระนครทุกแห่งใส่สำหรับเหตุความสะอาดสำหรับล่างห่างกายก่อนขึ้นไปบูชาเทวดาสถานพระศาสตร์สั้นกลางมีรูปแกะสลักเทวดาถือกระบองชาวบ้านน้ำผ้าเหลืองมะหมและกางสัตว์สะท้อนความเสื่อทั้งฮินดูเบิ่งมีอิทธิพลต่อพุทธศาสนาของเราขั้นใดย่างขึ้นแคบถ้าจะขึ้นต้องได้ใส่มือและตีนปีนตามความเสื่อของขอมที่จะต้องการแสดงให้ผู้ที่ไปสมัสการแสดงความเคารพโดยการหมอบคานขึ้นไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมนั้นทรงข้างทางเต็มไปด้วยต้นจำปาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาวพระศาสตร์สั้นถึงเมื่อผ่านทวารบานถึงโคปุสั้นในทางขึ้นมีเทวรูปตั้งอยู่ย่างขึ้นฐานเห็นค่ายกำแพงเจ็ดสั้นที่มีความหมายถึงสวรรค์ทางเจ็ดจนถึงพระศาสตร์ประธานส่วนถึงสุด ลักษณะภายนอกของพระศาสตร์เก่าแก่ส่วนหน้าและส่วนยอดพังทลายลงมามีหลัง

ด้านตาเว้นออกบริเวณป่องเยี่ยมแกะสลักเป็นรูปหมากวดด้านในของพระศาสดาประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่มีโต๊ะมูบูซาแบบสาวผุดตั้งอยู่ด้านหน้าส่วนด้านนอกมีกลุ่มเจดีย์น้อยๆสลักเป็นรูปแค่และสร้างตามตำนานบุรติจากลักฐานทางศิลาจารึกพระศาสดาหินวัดภูสร้างขึ้นในศตวรรษที่7แต่พระศาสดาเดิมแม่นได้เก่าแก่สุโทมและพังทลายไปหมดแล้วต่อมาในศตวรรษที่12ซึ่งเป็นสมัยของพระเจ้าไซยะวรมันที่7กษัตริย์องค์สุดท้ายขึ้นปกครองแผ่นดินเขมรจึงได้สร้างพระศาสดาหินขึ้นใหม่ซึ่งกวมเอาพระศาสดาหินเก่าและมีการต่อเติมพระศาสดาหินใหม่มาเรื่อยๆและหลังจากนั้นมาเป็นเวลาอันยาวนานพระศาสดาหินได้หักพังและยังเหลือให้พวกเฮาชมจนฮอดปัจจุบันนี้อันนั้นก็แมนพระศาสดาหินวัดภูจำปาสักหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแขวงจำปาสัก

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
0: นี่ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เข้ามาห่วงแหนร่วมใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
7: มาร่วมกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาว
8: ใส่แต่เงินกีบ

0: จงทำเหียนเพียนศึกษาหาความหู้จะบ่ปู้ปัญญาดีมีสมองจงเพียนทองพองศึกษาพาได้ดีอนาคตจะสุขขีย้อนเฮามีการศึกษา
1: ดุมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนเป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จเฮ็ดให้ครอบครัวเฮานั้นมีอยู่มีกินได้ต่อไปจะให้ท่านมาฟัง
2: ตังอี้หินและข้องบ้างมะโหระทึกเมื่อก่อนได้เว้าถึงหินตั้งแขวงหัวพันลักษณะรูปหางของเสาเป็นคือแนวใดจริงมีหลายคนในสมัยก่อนและปัจจุบันมีความเข้าใจเกี่ยวกับใบเสมาซึ่งมีการพัฒนามาจากหินตั้งซึ่งเป็นวัฒนธรรมของลาวโบราณโดยเฉพาะพวกคติเหล่านี้บ่เคยมีในศรีลังกาและอินเดียใบเสมานี่จะพบอยู่ทั่วไปของลาวและในภาคอีสานประเทศไทยแสดงให้เห็นว่ากลุ่มชนที่นิยมหินตั้งหรือมีใบเสมานี่เป็นชนกลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรตั้งอี้หินแม่นตั้งอี้เจืองถือว่าเก่าแก่กว่าข้องบ้างมะโหระทึกและเกิดก่อนยุคโลหะพอตั้งอี้เจืองนี่มีลักษณะง่ายๆซึ่งหมายถึงความเก่าแก่ปัจจุบันนี้พวกเฮาได้ค้นพบใหม่ที่แขวงหลวงพระบางแต่เห็นว่ามีบางส่วนอาจใส่โลหะคัดสีแต่ก็มีหน่อยโดยเฉพาะในเขตภูสามสุ่มและเขตภูเขาลีบแขวงหลวงพระบางลวดลายคล้ายคือกับรูปตัว S เป็นรูปก้นหอยก็มีและก็มีเป็นขดน้ำวนแน่นอนก็ต้องมีความหมายเกิดดับเชื่อว่าเป็นปรัชญาดั้งเดิมของคนโบราณที่เชื่อในการเกิดและดับดอกประดับมี12แทรกอาจมาจากดวงตะเวนอันเป็นห่วมแห่งพลังเป็นใจกลางของจักรวาลบางตั้งมีรูปกบหรือขันคากบางตั้งมีรูปสัตว์เหล่านี้เฮาจะพบอย่างหลวงหลายในหน้าข้องบ้างมโหระทึกจึงแน่ใจว่าตังอี้หินเจียงนี้เกิดมีก่อนคล้องบ้างและเป็นที่มาของคล้องบ้างหรือต้นกำเนิดของคล้องบ้างมโหระทึกอริยธรรมหินนี้จึงถือว่ามีที่มาที่ไปมีจุดกำเนิดและมีวิวัฒนาการอย่างบ่ต้องสงสัยซึ่งนักค้นคว้าเรื่องคล้องบ้างยังบ่ทันพบต้นกำเนิดของคล้องบ้างและเวลานี้พบแล้วว่าต้นกำเนิดของคล้องบ้างนี้มีเข้าอยู่ลาวคือวิวัฒนาการมาจากเก้าอี้หินนั่นเองสำหรับคล้องบ้างมโหระทึกเป็นเครื่องมือเครื่องใส้ที่พิเศษในสังคมเจ้ากกเจ้าเหล่าเฮ็ดจากทองสำริดด้านหน้าและด้านข้างของกล่องนี้มักจะประดับด้วยลวดลายต่างๆเป็นรูปเลขาคณิตเป็นรูปสัตว์ขนาดน้อยเซนกบป่านกไว้ถึงหน้ากล่องกล่องนี้จะใส่ในพิธีกรรมหรือเพื่อความสนุกสนานมีมโหระทึกอยู่3แบบคืออายุ400ปีก่อนคศอายุ300ปีก่อนคศและอายุแต่ข้อสองลงมาโดยเฉพาะทางภาคเหนือของลาวจะพบเป็นจำนวนหลายอายุ600ถึง 1,000 ปีมานี่ในใจกลางของแผ่นกลมพวกเขาจะเห็นรูปพระอาทิตย์และการประดับประดาเป็นวงมนอย่างสวยงามด้วยรูปสัตว์สาวสิงเซนป่าดอกไม้และนกพิเศษนั้นจะมีรูปกกประทับถึงขอบมโหระทึกด้วยเหตุนี้บางกลุ่มจึงเอิ้นว่ากล่องกบเป็นตัวแทนของฤดูฝนและความหมายถึงการเฮ็ดนาดำในขอบนี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองนั่นก็แมนตังอี้และข้องบ้างมโหระทึก

0: ไอ้ตู้อ้ายสิมือแล้ววะ
1: อ้ายสิมือก่อนเด้อน้องปิ๊กจักหน่อยแม่สิคล้องมื้อหน้าอ้ายจะมาลิ้นน้ำใหม
0: ่ไอ้ตู้มาแท้ใดน้องจะให้อ้ายอ่านนิทานสุฟังอีเมลบอกว่าเพิ่นจะซื้อปื้มนิทานงามๆมาให้น้อง
2: อ้าวไอ้ตู้สิมือแล้ววะหั่นน่ะมาหาอ่านนี่ก่อนวะอามีของขวัญมอบให้นี่แน่ตู้มักอ่านบ่ล่ะ
1: อ่านสิให้ปื้มนี่แก่หลานล่ะ
2: ซื้อมาตั้ง2หัวพุ่นน่ะเลยแบ่งให้โต้หัวหนึ่งโต้เรียนหนังสือมันเก่งๆเด
3: ้อประหยัดในวันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้าเพราะว่าการประหยัดเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อกับการดำรงชีวิตของคนเฮาทั้งหมดนั้นก็เพื่อความอยู่ดีกินดีบ่ควรที่จะฟุ่มเฟือยหลายเพราะว่าเว้าถึงปัญหาค่าของชีพในทุกมื้อนี้ต้องได้ใช้ได้จ่ายหลายจึงคอยพออยู่พอกินฉะนั้นถ้าเฮาประหยัดไปนำเพิ่มพูนผลิตผลไปพร้อมก็จะเป็นการดีมาฮอนี่เวียงทองพระก่อนคำละทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สุขใดที่ประเสริฐพ้นใดที่เลิศล้ำจงเกิดแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ให้เกลัดพัฒนาสบายดีบัดทานเทียบแพงทุกๆทานในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรับวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่121ออกข้างวันที่31เดือนกรกฎาคม2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนา 5/45 เสนอให้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรับวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาลและกดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเฮียนเซิน
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกดกาอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยจะเริ่มจากการกดกาอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งจะนำใส่อุปกรณ์เฉพาะบรรจุในบานทั้งหมด45ในบานมีหมายเลข1หาหมายเลข45และจะเสี่ยงเอาหาในบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกออกในบานที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งจะคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบานที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงภายในบานตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานรวมทั้งหมด6หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบานทั้ง6หน่วยบานไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงเอาหน่วยบานออกจากอุปกรณ์วงกลมเถื่อละ1หน่วยบานจนครบ6หน่วยบานแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นล้วมสูตรอยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่บ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสั่งเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่มทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลท่านสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมื้อถัดไปเช่นหนังสือพิมพ์เมียงจันไมหนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกเงื่อนไขในการหับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่อจีขาดเปื้อนหรือมีห้อยปอมแปงใดๆทางจึงสามารถหับเอารางวัลได้และในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสั่งน้ำหนักหน่วยบาลและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มสำเร็จเป็นที่แหบห้อยและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทและเซ็นยังยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาที
1: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่1ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข5และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข4พนักงานออกเลขรางวัลเมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เยี่ยมห้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มตั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลันตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงดิจิทัล5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสังสาดและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลันตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมแสงให้ในบ้านตกลมสู่บ่อน้องหับทันด้านนอกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลันตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนเมตุ้มตั้งหกในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2สร้างอาชีพเสริมสร้างมูลค่าทางการได้เงินจากผู้ขายเงินสร้างน้ำหนักของประมาณสองล้านที่ถูกต้องนี้เสมอมีอยู่ในข้อตลาดพื้นตดชีวกรรมธนาคารนั่นคือต้องการประกอบการเป็นการเงินมีการเงินเป็นการเงินการตั้งแต่เงินต่างๆมีความถูกต้องในการใช้จ่าย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บันทองหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหับเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บันทองหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6 การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เรียกเสียงประจำลักเป็นขั้นที่หนึ่ง

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหอยพัฒนาเน้นการระดมทุนจากสังคมคนในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศที่ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพัฒนาต่างๆที่พอถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจะตั้งเอาเลขรางวัลหอยพัฒนาเป็นรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาบ้านทองคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทร์และจะนำสายผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตของประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2ความทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลหัวพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงท่านยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบเตือนทางหนังสือพิมพ์ในเมื่อถัดไปเสียงหนังสือพิมพ์จันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงินไทยในการหับเงินรางวัลหัวพัฒนาใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบอดจีบขาดเปิดเพื่อนไม่ให้ปลอมแปลงใดๆฐานจึงสามารถทับเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักขั้นที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6ความทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้ยอคันยกเพื่อเหตุให้หน่วยบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหาบอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วย
1: ขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ถึงนำไปวางไว้อยู่บนห้องหาบตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่เฮียมห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่121ออกข้างวันที่31เดือนกรกฎาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข323290 323290เลข5ตัวได้แก่หมายเลข232902390เลข4ตัวได้แก่หมายเลข3290 3290เลข3ตัวได้แก่หมายเลข290290เลข2ตัวได้แก่หมายเลข9090และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดทับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหาดทับ45เมนนำใส่ในบาททั้งหมด45ในบาทโดยจะแสดงออกหาในบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดทับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข3หมายเลข3สลากพัฒนาหาดทับ45ชื่อ1เกมสามารถลุ้นรางวัลได้5รางวัลหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข32หมายเลข32สลากพัฒนาหาดทับ45รางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตู้กีถ้ามีเงินรางวัลสะสมแมนจะได้บอกเพิ่มหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข17หมายเลข17สลากพัฒนาหาดทับ45รางวัลที่2มูลค่ารางวัลละ5,263,158กีหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข31หมายเลข31สลากพัฒนาหาดทับ45รางวัลที่3มูลค่ารางวัลละ210,527กีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข44หมายเลข44ขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดทับ45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้ประธานได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่121ออกข้างวันที่31เดือนกรกฎาคมปี2026หลังวันเลข6ตัวได้แก่หมายเลข323290 323290เลข5ตัวได้แก่หมายเลข232902390เลข4ตัวได้แก่หมายเลข329032290เลข3โตได้แก่หมายเลข290290เลข2โตได้แก่หมายเลข9090เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดทับ45ได้แก่หมายเลข3หมายเลข32หมายเลข17หมายเลข31 หมายเลข44ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น. หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ทานที่เคารพเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะนำเอาเพลงที่เคยดังมากกว่าครึ่งศตวรรษมาเป็นเพลงเริ่มต้นรายการเปิดให้ทานได้ฟังคือเพลงคิดฮอดเดซ้ำเหนือซึ่งเพลงนี้ถูกนำมาห้องคืนใหม่โดยศิลปินแห่งชาติบัวทองพูนสลิดแต่ก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นแต่งขึ้นปีใดส่วนนักฮ้องต้นฉบับแมนนางสมเพชรสนจิตซึ่งเมื่อประมาณ4ปีก่อนเห็นมีคนเอาวิดีโอที่เพิ่นเคยฮ้องเพลงนี้อยู่เฮือนในโต๊ะอาหารที่สังสรรค์กับเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกันนั่นละอยู่ที่เฮือนของเพิ่นเองซึ่งเดี๋ยวนี้ได้เป็นแม่ตู้แม่โซนไปแล้ว
1: เนื้อในเพลงคิดฮอดเดซ้ำเหนือบทเพลงนี้ซุ่มใส่การพรรณนาถึงความหักและความคิดฮอดที่มีต่อดินแดนแห่งนี้เพลงที่รายการจะนำมาเสนอให้ทานฟังนี้ปานแดงมื่นไกสอนได้นำมาโคเวอร์เนื้อในของบทเพลงได้พรรณนาถึงความคิดฮอดคิดถึงและความผูกพันที่มีต่อดินแดนซ้ำเหนือผ่านทำนองเสพสดที่ม่วนซื่นบทเพลงดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ผ่านช่อง YouTube ของหลายคนซึ่งมีทั้งเพลงต้นฉบับและฉบับนำมาฮ้องใหม่มื้อนี้ทางรายการขอเสนอฉบับที่บันทึกเสียงใหม่เพราะเพลงต้นฉบับนั้นเสียงบ่ค่อยดีย่านว่าท่านผู้ฟังจะรำคาญ

0: านที่เคารพเนื้อในสำคัญของบทเพลงคิดฮอดเดย์สำเหนือแม่นการบอกเล่าถึงความฮับความผูกพันและความคิดฮอดที่มีต่อดินแดนสำเหนือแขวงหัวพันและคนฮับที่อยู่ทางนั่นบทเพลงนี้เน้นใส่ความรู้สึกคิดฮอดที่มีต่อสถานที่และบรรยากาศของสำเหนือ
1: แม่นแล้วโดยเฉพาะคนที่ภาคจากสำเหนือมาพวกเขาเหล่านั้นยังมีความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตนตลอดมาเพลงนี้ได้พรรณนาถึงความฮักที่จริงใจโดยมีการกล่าวถึงความฮักที่มีต่อกันและความทรงจำที่ผ่านมาในเนื้อเพลงนั้นได้มีการเอ่ยสื่อซ้ำเหนือซ้ำๆกันหลายครั้งเพื่อแสดงให้เห็นว่าสถานที่นี้มีความหมายต่อจิตใจของผู้ฮ้องอย่างหลวงหลาย
2: ก็คงเป็นย้อนความหวังที่อยากพบถึงว่าจะมีความห่างไกลหรือมีอุปสรรคเส้นฝ้าฝนสุลทานสิตกหนทางที่คดเคี้ยวหรือระยะทาง

0: หมั่นในป่างสงขาม
1: สำหรับผู้ที่มาเข้าวัดขอพรวัดองค์ตื้อที่เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นบ่อนประดิษฐานของพระองค์ตื้อซึ่งเป็นที่เคารพของชาวเมืองซ้ำเหนือแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นได้สร้างวัดใหม่ที่ยิ่งใหญ่อยู่เทิงภูติดกับเทศบาลของเมืองซ้ำเหนือนั่นละและหลังจากสร้างสำเร็จเพิ่นขอได้จัดพิธีอัญเชิญพระองค์ตื้อไปประดิษฐานอยู่วัดนั่น
0: เฉพาะในใจกลางเมืองเพิ่นได้สร้างสวนดอกไม้ไว้เพื่อเป็นบ่อนพักผ่อนย่างลิ้นของชาวเมืองไว้ซึ่งสถานที่แห่งนี้เพิ่นได้จำลองเอาหินตั้งไว้ให้ได้เบิ่งและหลายคนก็มักไปถ่ายรูปซึ่งสัญลักษณ์ที่เพิ่นสร้างขึ้นนี้แม่นตัวแทนของอุทยานหินตั้งที่ขึ้นกับเมืองหัวเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีที่มีอายุเก่าแก่และน่าอัศจรรย์ปัจจุบันได้ข่าวว่าเพิ่นกำลังเก็บกำข้อมูลละเอียดเพื่อเสนอเป็นมรดกโลก
2: สถานที่แห่งหนึ่งที่หลายคนรู้จักดีเมื่อก้าวถึงเมืองสำเนือแขวงหัวพันนั่นก็คือน้ำตกตาดเสลยซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงของเมืองสำเนือแต่ความจริงแล้วตาดแห่งนี้มีชื่อว่าตาดสะเลยบ่แม่นตาดสะเลยตามที่หลายคนเอิ้นย้อนว่าในสมัยสงครามต้านพวกจักรพรรดิผ่านมานั้นเพิ่นได้จับเอาทหารฝ่ายกงกันข้ามเป็นสะเลยศึกและได้บังคับให้พวกเขามาพักชั่วคราวไว้ในบริเวณตาดแห่งนี
0: ้ต่อไปนี้รายการเพลงดังในอดีตจะเสนอเพลงหนึ่งอีกที่ติดพันกับความสวยงามของเมืองซำเหนือบทเพลงนี้ก็จัดได้ว่าเป็นเพลงลาวอมตะที่มีชื่อว่าซ้ำเหนือแดนงามซึ่งเนื้อในได้ให้การชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเนื้อในของบทเพลงได้พรรณนาถึงบรรยากาศอันน่าประทับใจของแขวงหัวพันผ่านเสียงฮ้องที่อ่อนส้อยของสีแสงจันทร์ที่พะวงและนักฮ้องคนอื่นๆอีกหลายคนที่ได้นำเอาเพลงนี้ไปฮ้อง
3: ถ้าอิงตามเนื้อในของเพลงซ้ำเนื้อแดนงามที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปแล้วบทเพลงนี้ได้พรรณนาถึงธรรมชาติและสายหมอกซึ่งเป็นความสวยงามของทิวทัศน์ธรรมชาติภูผาป่าดงและสายหมอกที่ปกคลุมดินแดนแห่งนี้ดินแดนที่สภาพอากาศหนาวเย็นที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเห็นให้เมืองซ้ำเนือมีเสน่ห์ในยามฤดูหนาวและอย่าลืมว่าเมืองแห่งนี้เคยได้รับรางวัลเมืองสีเขียวของอาเซียนมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนเฮามาฟังเพลงนี้น้ำกันสะก่อนเพลงนี้ซ้ำเนื้อแดดงามแต่งโดยไม่เผ็ดส่วนห้องต้นฉบับนั้นทางรายการบ่สามารถตอบได้เพราะมีหลายคนนำไปห้องอีหลีเซนไก่สีวังเวิร์นโขงแสงจันทิพวงมีสายผู้ซ้ำและอื่นๆ

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตเคยนำเสนอเพลงเกี่ยวกับไต่ดำซึ่งเป็นเผ่าหนึ่งที่ดำรงชีวิตอยู่ภาคเหนือของลาวเป็นส่วนหลายหากอิงตามประวัติศาสตร์ฐานดั้งเดิมของชาวไต่ดำบ่แมนประเทศลาวแต่แมนเขตที่เอิ้นว่า12จูไทซึ่งเป็นหัวเมืองไต่ต่างๆที่ปกครองตนเองศูนย์กลางอำนาจที่สำคัญที่สุดของพวกเขาแมนเมืองแหนซึ่งกงกับเมืองเดียนเบียนฟูในประเทศเวียดนามปัจจุบัน
1: เว้าแล้วพี่น้องไต่ดำเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่เว้าภาษาตระกูลไต่ซึ่งได้เคลื่อนย้ายลงมาจากภาคใต้ของจีนเมื่อหลายศตวรรษก่อนและการเข้ามาของสาวไต่ดำในลาวบ่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันในครั้งเดียวแต่เป็นการเคลื่อนย้ายเข้ามาหลายครั้งโดยมีสาเหตุหลักมาจากการฆ่าการแต่งงานข้ามชายแดนหรือการลี้ภัยจากความขัดแย้งภายในหัวเมืองของตน
0: หากอิงใส่ประวัติศาสตร์ที่ได้บันทึกไว้เบ้าได้ว่าเวลาเฮาไปเที่ยวภาคเหนือของลาวเฮาจะพบเห็นพี่น้องซนเผ่าไต่ดำซึ่งพวกเพิ่นก็เป็นส่วนสำคัญในโครงประกอบของพลเมืองลาวมีนิสัยใจคอกว้างขวางหักแพงสามัคคีกับเผื่อห่วมซาดเมื่อหวนคืนอดีตของพี่น้องไต่ดำแล้วผู้ดำเนินรายการคิดถึงเพลงหนึ่งซึ่งจัดว่าเป็นเพลงดังคือกันและดังมากกว่า50ปีแล้วจากการแต่งและให้ทำนองโดยไพบุญบุตรขันนักห้องคนทำอิฐที่ได้ห้องเพลงนี้คือกอวิเศษในเพลงที่มีชื่อว่ากับทินไทดำ
2: บทเพลงไต่ดำลำพันแหวนบทเพลงที่ถ่ายทอดถึงประวัติศาสตร์การยกย้ายถิ่นฐานและความรู้สึกอันโศกเศร้าของชาวไต่ดำที่ต้องได้พัดพากจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองความรู้สึกเสียดายและอาลัยอาวรณ์ที่เนื้อเพลงได้พรรณนาไว้ถึงความเสียดายในบ้านเมืองที่เคยอยู่ย้อนว่าเนื้อในเพลงนั้นได้มีการก้าวถึงสถานที่ที่เคยอยู่อู่เคยนอนแต่สุดท้ายก็ต้องจรจากลา
0: บ่มีความถูกใดจะหนักหนาสาหัสเท่ากับความทุกข์ระทมจากการผัดภาคเมื่อได้ฟังเพลงนี้แล้วสามารถจินตนาการได้ถึงความเจ็บปวดในการเดินทางจากบ้านเกิดซึ่งได้ถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจนผ่านประโยคที่ว่าน้ำตาไต่ไหลยาเมื่อจากไก่โดยรวมแล้วเพลงนี้บ่เพียงแต่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวการอพยพเท่านั้นแต่ยังเป็นเสียงเพลงแห่งความคิดฮอดบ้านและการปลอบโยนจิตใจของคนไต่ดำในยามที่ต้องผัดภาคจากถิ่นฐานเดิมของตนเอง

0: ท่านผู้ฟังที่หักแผงเพลงใต้ดำลำพันธ์เพลงนี้แต่งโดยสนองอุ่นวงแต่งในปีค.ศ.1968ก็วิเศษเป็นนักฮ้องต้นฉบับแต่เพลงที่ท่านฟังผ่านไปเมื่อกี้แม่นฮ้องโดยเล็กสมัยพร
1: ท่านที่เคารพเพลงกับทินไทยดำได้ส่องแสงถึงความคะนิ้งหาถิ่นกำเนิดบ้านเกิดเมืองนอนคิดฮอดเฮือนฮอดสารคิดฮอดสถานที่ทำมาหากินโดยเฉพาะพี่น้องไต่ดำที่พัดภาคจากบ้านเกิดมาในป่างสงครามการสู้รบระหว่างพี่น้องเวียดนามกับฝรั่งในยุทธการทีเดียนเบียนฟูระหว่างปีค.ศ.1954
0: ยังบ่เพียงเท่านั้นพี่น้องไต่ดำยังต้องอพยพหลบภัยตื่มอีกในระยะเกิดมีสงครามลับในลาวซึ่งจักรพรรดิอเมริกามาหุกฮานฮาวีซึ่งเวลานั้นภาคเหนือของลาวได้กลายเป็นสนามรบที่ดุเดือดการสู้รบและการทิ่มระเบิดอย่างหนักหน่วงจากยินของอเมริกาในทุกๆ 5-8 นาทีต่อเที่ยวตลอดเวลาประมาณ10ปีโดยใช้ระเบิดประมาณ3ล้านต้นเหตุการณ์ที่อันตรายนี้ได้บังคับให้สาวใต้ดำที่เคลื่อนย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ตอนเหนือของประเทศลาวแล้วนั่นต้องได้เคลื่อนย้ายลงมาในดินแดนลาวตื่มอีก
2: ท่านที่ฮักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
3: อกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทางภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรไสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
4: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสําคัญมีดังนี้เดือนกรกฎนี้ทั่วประเทศยังสืบต่อหักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองที่นักแน่นลาวจีนเพิ่มทวีการร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป่าไม้สีเขียวและยืนยงปัจจุบันสังคมมีความสนใจหลายเกี่ยวกับปัญหาไฟอำนาจในนครหลวงเวียงจันทน์คัดข้องโดยแม่นภาคส่วนใดรับผิดชอบกองประชุมกงสุลกิติมศักดิ์เวียดนามอยู่ต่างประเทศครั้งที่2 6เดือนต้นปีนี้จีนได้อนุมัติสิทธิบัตรด้านการประดิษฐ์สร้าง 453,000 ฉบับต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
1: ผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม2006ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหรือประกอบความเห็นและพิจารณาต่อปัญหาบรรดาหัวข้อใน4วาระสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางแผนการในต่อหน้าให้เป็นรูปธรรมท่านเครื่องคำแก้วโนจันทร์รองรัฐมนตรีรองหัวหน้าห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลของกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม2006เมื่อบ่อนมื้อนี้อยู่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านได้ฮู้ว่าการปฏิบัติยุทธสุ่มพ่นเด่นประจำเดือนกรกฎาคมและทิศทางแผนการประจำเดือนสิงหาคม2026ของรัฐบาลในนั้นเรื่องงานพ่นเด่นประจำเดือนกรกฎาคม2026เห็นว่าทั่วประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้เอาใจใส่เก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบขุดค้นเหตุฮาดการลักลอบค้นเข้าออกเมืองการนำเข้าและนำใส่พาหนะบ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้64ส่วนห้อยของแผนการปีปฏิบัติรายจ่ายงบประมาณได้42ส่วนห้อยของแผนการปีสะสมค้างสำรองเงินตราต่างประเทศกุ้มการนำเข้าบ่ลด5เดือนควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.6 ส่วนห้อย
2: กองประชุมในครั้งนี้ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบความเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อใน4วาระสำคัญเป็นการปฏิบัติเวียกจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนกรกฎาคมและทิศทางแผนการประจำเดือนสิงหาคม2026ของรัฐบาลในนั้นเวียกงานพ้นเด่นประจำเดือนกรกฎาคมเห็นว่าทั่วประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นรูปแบบแผ่วโดยพื้นฐานได้เอาใจใส่เก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบขุดค้นแร่ธาตุการลักลอบขนเข้าออกเมืองการนำเข้าและนำใส่พาหนะที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดสามารถเก็บรายรับของงบประมาณได้ 64% ของแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้ 42% ของแผนการปีสะสมคลังสำรองเงินตราต่างประเทศกลุ่มการนำเข้าบ่ลด5เดือนควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.6% พร้อมกันนั้นการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขัวการผลิตสินค้ารับใช้ภายในและส่งออกการพัฒนาเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขพลังงานไฟฟ้าการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนการออกใบตาดินการคุ้มครองพัฒนาสีมือแห่งงานการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการท่องเที่ยวการสร้างและปรับปรุงกฎหมายการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื้อไฟการหันเป็นดิจิตอลและทันสมัยการปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใส่ได้อย่างเด็ดขาดการเคลื่อนไหวเป็นงานการต่างประเทศการปรับปรุงการจัดตั้งแต่ละขั้นการประกาศสั่งตั้งตาแสงและอื่นๆล้วนแต่สิบต่อมีความคืบหน้าเป็นก้าว
1: ๆท่านเครื่องคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้ตื่นมารัฐบาลได้จัดตั้งปฏิบัติเพียงงานก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขัวการผลิตสินค้าหับไส้อยู่ภายในและส่งออกการพัฒนาเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขพลังงานไฟฟ้าการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนการออกไปตะดินการคุ้มครองพัฒนาสิ่งเมืองแห่งงานการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการท่องเที่ยวการสร้างและปรับปรุงกฎหมายการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื้อไฟการหันเป็นดิจิตอลและทันสมัยการปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศโครงการปรับปรุงการจัดตั้งแต่ละขั้นการประกาศสร้างตั้งตาแสงและอื่นๆซึ่งล้วนแล้วแต่สืบต่อมีความคืบหน้าเป็นก้าว
0: กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจัดฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์สำหรับผู้วางนโยบายและพนักงานรัฐกรและการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการเพศหญิงโดยผ่านการเป็นดิจิตอลในวันที่28/31กรกฎาคมนี้โดยการเป็นประธานของท่านแก้ววิสุขโสรพมรองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารและท่านบาโคเรียเบอร์คานอฟผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำลาวพร้อมด้วยสมรกรจากบรรดากระทรวงสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจเข้าร่วม การจัดฝึกอบรมครั้งนี้แม่นสอดคล้องโดยตรงกับวิสัยทัศน์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลระยะ20ปี 2021-2040 ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลระยะ10ปี 2021-2030 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล5ปี 2021-2025 ซึ่งได้กำหนดทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลและสังคมดิจิตอลและวางพื้นฐานสำคัญให้แก่การสร้างโครงสร้างทักษะการบริการและกลไกคุ้มครองดิจิตอลของประเทศสำหรับหัวข้อความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์สำหรับผู้วางนโยบายและพนักงานรัฐกรเน้นใส่การคุ้มครองการวางนโยบายการป้องกันภัยข่มขู่ทางไซเบอร์และการละเมิดข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและความเป็นส่วนตัวของประชาชนส่วนหัวข้อการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการเพศหญิงโดยผ่านการหันเป็นดิจิตอลแม่นส่งเสริมผู้ประกอบการแม่หญิงโดยเฉพาะ MSMEsในการนำใช้เครื่องมือดิจิตอลเพื่อขยายการตลาดสร้างตัวตนออนไลน์บริหารต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้บ่เพียงแต่สะท้อนถึงการประสานงานที่ดีระหว่างศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาอาเซียนและแปซิฟิกเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างสังคมและเศรษฐกิจดิจิตอลที่ทั่วถึงปลอดภัยและยืนยง
1: เมื่อบ่ดมมื้อนี้อยู่ห้องประชุมใหญ่กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมคณะผู้แทนกรมป่าไม้ได้ประชุมพบปะอย่างเป็นทางการกับคณะผู้แทนแผนกป่าไม้เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีของจีนเข้าร่วมโดยท่านสมหวังพิมพ์วงหัวหน้ากรมป่าไม้ฝ่ายจีนนำโดยท่านเหลิงกว้างหมิงผู้กวดกาขั้น2ของแผนกป่าไม้เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีพร้อมด้วยคณะวิศวกรและผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมจุดประสงค์ของการพบปะในครั้งนี้เพื่อสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีคู่หัวมือที่ดีและประชาคมลาวจีนถือเป็นนิมิตหมายอันดีและมีความสำคัญอย่างยิ่งที่มีอนาคตร่วมกันโดยเฉพาะการหัวมือด้านป่าไม้อุตสาหกรรมป่าไม้การลงทุนการค้าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอนุรักษ์ชีวะนานาพันธุ์และการพัฒนาสีเขียวอย่างยืนยงในกองประชุม2ฝ่ายได้รับฟังการนำเสนอทบทวนและปรึกษาหรือเกี่ยวกับแผนดำเนินงานเขตอุตสาหกรรมป่าไม้ระหว่างจีนและลาวซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อประกอบส่วนจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเกี่ยวกับการสร้างประชาคมลาวจีนที่มีอนาคตร่วมกันในระยะ2014-2018ห่างแผนดำเนินงานที่มีเนื้อในกลุ่มรวมหลายด้านมีวิสัยทัศน์ยาวนานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ป่าไม้ฮอดปี2035ทิศทางการเติบโตสีเขียวการคุ้มครองป่าไม้อย่างยืนยงการสร้างมูลค่าเพิ่มการสร้างเวียกเฮ็ดงานทำและการยกระดับรายรับของประชาชนในโอกาสนี้ฝ่ายลาวได้เสนอเพิ่มเนื้อในเฉพาะเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและการร่วมมือทางด้านการบังคับใช้กฎหมายการสร้างเครือข่ายร่วมกันอนุรักษ์และติดตามข้ามชายแดนการปกปักรักษาแล้วเสื่อมต่อสัตว์ป่าการนำใช้ระบบติดตามแบบอากาศอวกาศภาคพื้นดินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแขนงการป่าไม้สิ่งแวดล้อมภาษีและตำรวจการร่วมมือกันต้านการลักลอบและค้าขายสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายการสร้างศูนย์จำแนกสนิทและนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าการปฏิบัติไซเตสและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและบังคับใช้กฎหมายการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมป่าไม้ต้องดำเนินเคียงคู่กับการอนุรักษ์ป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์การปฏิบัติมาตรฐานสากลการควบคุมแรงที่มาของไม้การป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการสร้างผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
0: ปัจจุบันผู้ใช้รถใช้ถนนภายในนครหลวงเวียงจันทน์มีความสนใจหลายเกี่ยวกับปัญหาสภาพไฟอำนาจขัดข้องหรือไฟขาดมอดหลายจุดและอยากฮู้ว่าแม่นภาคส่วนใดรับผิดชอบในการคุ้มครองและซ่อมแปลงต่อกับปัญหานี้พันโทสังคมพรหมราชหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรห้องตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ว่าการคุ้มครองและรับผิดชอบในการซ่อมแปลงระบบไฟอำนาจแม่นภาคส่วนของการคุ้มครองและบริหารตัวเมืองเวียงจันทน์และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงเวียงจันทน์สำหรับตำรวจจราจรเป็นผู้นำไส้ถ้าหากไฟอำนาจจุดใดเปเพทางเจ้าหน้าที่จราจรแม่นมีหน้าที่ติดต่อหาภาคส่วนเกี่ยวข้องลงไปซ่อมแปลงให้ใช้ได้ตามปกติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
3: ในปัจจุบันนี้แม่นมีไฟอำนาจหลายจุดที่มันปีผีอาจจะเป็นย้อนฝนตกแฮงบ่หรือว่าไฟใหม่สายไฟไฟสดจังได๋ก็แล้วแต่น้องก็ขอเรียกร้องไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆให้ฮีบฮ้อนมาซ่อมแปลงระบบไฟอำนาจแต่ละจุดที่มันปีผีไปนั่นให้มันใช้ได้คือเก่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและก็เป็นการช่วยเหลือตำรวจจราจรพวกเฮาน้องในระยะที่ผ่านมาพวกข้าพเจ้าสังเกตเห็นหลายต่อหลายครั้งเนาะว่าเรื่องระบบไฟอำนาจที่มันปีเพหรือเบื้องหนึ่งขาดเบื้องหนึ่งหุงเหตุให้นักขับขี่มีความสับสนและก็นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุเนาะเพราะว่าผู้ที่อยู่เบื้องไฟอำนาจใช้การได้ก็ปฏิบัติตามกฎของไฟอำนาจผู้ที่อยู่เบื้องที่ไฟขาดอันนี้ก็บ่ฮู้อีหยังเลยแหละก็ไปอันนี้แหละมันเฮ็ดให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนาะฉะนั้นเพื่อป้องกันบ่ให้มีข้อผิดพลาดหรือป้องกันบ่ให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนั้นก็ขอให้สําหรับผู้ใช้รถใช้ถนนก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวดและก็ให้ปฏิบัติตามหลักการแท้ๆเนาะเวลาเข้าสู่ทางแยกที่บ่มีไฟอํานาจหรือไฟอํานาจเปเพสําหรับผู้ที่รับผิดชอบในการซ่อมแปลงก็ขอให้ลงมาซ่อมแปลงให้อย่างเร็วด่วนเนาะเพื่อให้ไฟอํานาจนั้นนําใช้ได้อย่างเป็นปกติเพื่อป้องกันบ่ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความสับสนและก็เกิดอุบัติเหตุนั้น
0: พันโทสังคมพมราชให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันทั่วนครเวียงจันทน์มีไฟอํานาจทั้งหมด68จุดในนี้ใช้งานได้ปกติ39จุดเปเพใช้การบ่ได้มี17จุดและอีก12จุดแม่ระบบขัดข้องเบื้องหนึ่งดอกไฟหุงและอีกเบื้องหนึ่งดอกไฟขาดขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามการเปิดกว้างขอบขนาดและยกสูงประสิทธิผลอย่างแท้จริงของระบบกงสุลกิตติมศักดิ์เวียดนามอยู่ต่างประเทศแม้หนึ่งในบรรดามาตรการจุดสุ่มเพื่อเพิ่มทวีการปกป้องพลเมืองสุขยุ่งการทูตเศรษฐกิจและดึงดูดแรงกำลังพัฒนาประเทศในระยะใหม่ในดังกล่าวได้ในนักให้กองประชุมกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศเวียดนามอยู่ต่างประเทศครั้งที่2ปี2006จัดขึ้นในวันที่30กรกฎาคมนี้อยู่แขวงกวางหนิงเพื่อยกสูงประสิทธิผลของระบบกงสุลกิตติมศักดิ์กรมกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามจะสืบต่อสร้างเงื่อนไขสะดวกสูงสุดเพื่อแต่งตั้งและการเคลื่อนไหวของกงสุลกิตติมศักดิ์รักษาการเชื่อมต่อระหว่างเวียดนามกับบรรดาประเทศ
0: วันที่19กรกฎาคมนี้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีนแจ้งให้รู้ว่านับแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาเวียกงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของจีนได้สืบต่อเดินไปตามทางเอียงการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีขั้นที่14บรรลุการพัฒนาที่มีความมั่นเที่ยงและการเริ่มต้นที่ดีตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีขั้นที่15ข่าวระบุตื่มว่าในระยะ6เดือนต้นปีนี้จีนได้อนุมัติสิทธิบัตรด้านการประดิษฐ์สร้าง 453,000 ฉบับอนุมัติให้ลงทะเบียนกาหมายสินค้า 255,000 ฉบับอนุมัติให้สร้างศูนย์ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาระดับชาติใหม่2แห่งและศูนย์ปกป้องสิทธิด่วน6แห่งและอื่นๆเฮ็ดให้ฐานะบทบาทของจีนที่เป็นประเทศใหญ่ด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นหลายกว่าเก่า
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนท่านอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียประกาศนำเสนอแผนการปัญญาประดิษฐ์ทั่วปวงชนนับแต่วันที่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปรัฐบาลมาเลเซียจะปฏิบัติมาตรการต่างๆเช่นการสนองหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้แก่สาวหนุ่มมาเลเซียที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปีและมาตรการอื่นๆเพื่อยกสูงความเข้าใจและการนำใช้ AI ของมวลชนโดยเฉพาะกลุ่มสาวนมและสุขยู่การพัฒนาอุตสาหกรรม AI และการหัดเปลี่ยนดิจิตอลแห่งชาติของมาเลเซียให้ไวกว่าเก่าหลักสูตรดังกล่าวจะกวมเอาคงเขตต่างๆเส้นความปลอดภัยของ AI ที่สร้างสรรค์การประมวลผลแบบคลาวด์และอื่นๆคาดว่าในระยะทำอิฐจะสร้างผลประโยชน์ให้แก่สาวนมมาเลเซีย 100,000 กว่าคน
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้เตชอรุณแก้ววิไลและอัมไพวันวอมทรอ่าน

ชาติที่เป็นคนนี้แปลงโสมให้มันคองสินธรรมเป็นเครื่องคองตัวเจ้าหญิงตื่นงามสอบแล้วสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพอกับเพื่อนมีรายการท่านผู้ฟังนําความมุ่นซื่นมาฝากต้อนให้กับเพื่อนมีรายการเป็นประจําเอาบรรดามิตรหักแฟนรายการของพวกเขาผู้ที่เพิ่นมักฟังบทกลอนมีพรสวรรค์มีความรู้ความสามารถในยามค่ําคืนคือจังซี่เพิ่นก็ยังบ่ทันหลับทันนอนเนาะให้เกียรติตามหาฟังบ่ว่าจะอยู่ตามเฮือนซั่นบ้านซองหรือว่าผู้สิไปสิมาทางใดใส่รถใส่ถนนมูลขึ้นมาหับฟังรายการนี้ก็ขออยู่เคียงข้างมอบความมุ่งซื่นเป็นกำลังแห่งใจผู้ที่เดินทางใส่รถใส่ถนนบ่ว่าจะไปเวียกไปงานในยามค่ำคืนขอให้ทุกท่านจงเดินทางด้วยความสวัสดิภาพปราศจากการเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าก่อนจะประสบจากใกล้ก่อตัวเมือทุกคนต้องมีสตินอนในการใช้ยวดยานพาหนะและผู้ที่อยู่ตามเฮือนซั่นบ้านซองก็คือกันเนาะก่อนจะเข้านอนเมียนมัดสิ่งของที่มีค่าแล้วจึงเข้านอนเนาะเอาคืนนี้ขอนำพาท่านเข้าสู่บทกลอนทำอีกจากรายการซึ่งเป็นผลงานการเขียนของสี่อัมไพแฝงสวรรค์นี่เป็นบทกลอนได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ขอมอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมีรายการทุกท่านหากว่าได้ฟังแล้วจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีบทกลอนของเพื่อนมีชื่อว่าเย็นจากป่าลุดคาไฟในสมัยใหม่นี้หลายสิ่งสี่วิไลพงไพแดนดวงหนาเปิดแปนเป็นบ้านอาคารสูงซ้อนขึ้นในสถานแทนป่าถนนเขียวทอกพื้นซีเมนแน่นแกนดีพาหนะแหลนไล่เขียวทองถึงถนนคนเอาอายเคมีกินควรขิวไว้กลายเป็นสายเสียข้างสะสมในอากาศอายดำผัดเติมเต็มโฮงงานพุ่นปล่อยมานับมือโลกแห่งฮอนภูมิเพิ่มเป็นทวีย้อนว่าสีมือคนก่อกรรมกันแน่นคือผืนดุงดอนไม้อันอุดมล่มลาวเอาสร้างฐานถิ่นบ้านตึกอาคารก่อแก้วหลังกว้างงดงามนั่นแล้วยังมีซุ้มเครื่องใส้ยายยังเต็มหลายอาน้องกองกันมาเพิ่มคูณทวีขึ้นพลาสติกคนสมไส้กลายเป็นฟองเศษทิ่มสาสายหกเหือคนตามมาโลกฮ้อนมุนละผิดพร้อมพำหลายฐานแล้วพี่น้องเอ๋ยอันว่าทงแผ่นฝ่ายทั้งกระตาลาวสารควรนำมาบรรจุเครื่องของสมซื้อแม่นจักถือจักหิวพายเอาก่อสะดวกพวกเขาสามารถใช้หลายครั้งต่อกันทั้งเป็นการสุกยูสิ่งเพิ่มจีมือลาวหัตถกรรมเฮามีช่วยกันสมใส่บ่ให้มีขี้เหยื่อองค์ยางอิวบอนพาให้หลุดโลกฮ้อนลงได้มากมายสำคัญควรหีบเต้าโฮมห่วมแหงกันพุกแปงปิ่นพลังเพิ่มพูนพันไม้ขยายทันแถวทานสถานคงภัยป่าหักษาดวงด่านไว้ปลูกซ้อนใส่บ่อนบ้านนครกว้างให้ห่มเย็นแดดฮ้อนต้นไม้หลายสวยให้พื้นแผ่นดินอุดมฝ
นลมตามระดูการโลกเฮาสิเศร้าฮ้อนลุดผ่อนการสมไส้กระแสไฟลงมากหากว่าแอร์บ่ได้เปิดผัดลมบ่ได้ใส่ไฟฟ้าคาบ่แพง

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

เอาพันธผู้ฟังไปเนาะสำหรับบทกลอนทำอีกจากรายการสี่อัมไพแฝงสวรรค์เป็นผู้เขียนเนาะเป็นกลอนที่คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่มีชื่อบทกลอนว่าเย็นจากป่าลุดคาไฟอากาศคือดังหลายคนได้รับรู้เนาะในสมัยนี้แม่นหลายสิ่งหลายอย่างได้พัฒนามีความเจริญรุ่งเรืองหรือว่าพงไพแดนดกนาเป็นการมีการขยายเนาะขยายการปลูกการพัฒนานี่แหละเฮือนซานบ้านซองนั่นก็คือเพิ่นว่าทำลายป่าไม้สิ่งที่สวยงามสิ่งที่พาให้ธรรมชาติจากป่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นกาพวกเขาจึงพร้อมพากันมาห่วมแห่งห่วมใจกันเพื่อหลุดพ้นโลกฮ้อนว่าสันสนในการสมใส่โดยเฉพาะก็เป็นถุงยางนี่เนาะเขาใส่ถุงยางอันนี้มันเป็นมลพิษเป็นมลพิษที่บ่ดีอากาศก็บ่สดชื่นจังซี่นะเพราะฉะนั้นเฮาคือจังบทก่อนได้พรรณนาไปแล้วพร้อมพากันสุกยู่ส่งเสริมสีไม้ลายมือของพวกเขาโดยเฉพาะกระแมนเรื่องหัตถกรรมที่คนลาวเฮ็ดได้กระสวยกันสมไส้เนาะเพื่อเฮ็ดจังใดลุดพรบ่ให้มีขี้เหงื่อบ่ให้ทงยางปิวสะปิวทรายอันนี้พาให้มีโลกฮ้อนเนาะจงสวยๆกันเนาะลุดภาวะโลกฮ้อนและก็คนเฮาก็จะพร้อมพากันหายใจสะดวกว่าซั่นซะฝากให้กับบรรดาพี่น้องเฮาหมดสุขสุคนเนาะมาหับฟังบทกลอนต่อไปผลงานการเขียนของจอจันทวงศ์ขอฝากเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้กับบทกลอนชื่อว่า

เจ้าผู้เหนียวซาเสื้อบัวดอกบานสีมีอยู่ตามหนองบึงทงทามวังกวงตามหนองหลวงเคมบ้านตามลำธารแม่น้ำใหญ่เจ้าเคยไขเบ่งอาเห็นแล้วนาสะอ่อนแท้เดบัดนี้บัวได้จรจากบ้านหนีห่างหนองหลวงไปหาหนองไม้พวงอยู่เวียงนครกวงเห็นหนองหลวงเปื้อนเปื้อนนวลนางจิงไก่ห่างหาอ่างทองบ่อนเบื้องนครกวงบ่อนเจริญคงไปเดินเอกอ้างบานเบ่งในเมืองหลวงดวงดอกคงเงางามเบ่งบานงามล้นคนได้เห็นก็คงย่องย่อนางว่างามหญิงสมกันจริงหญิงแท้บัวแก้วคู่อ่างทองน้องนางปะปล่อยให้น้องเป่าเดียวดายน้องบ่สายตาแลบ่อนตมเปื้อเปื้อนน้องเลือนไหลลืมสิ้นดินดอนบ่อนกำเนิดได้เกิดถิ่นอ่างแก้วคงลืมสิ้นสุดแล้วหนองน้ำบ่อนเก่าหลังและหนอง

เอาบทกลอนที่มีชื่อว่าบัวลงบึงผลงานการเขียนของจอจันทวงศ์อ้าวเจ้าผู้แนวซาดเสื้อบัวดอกบานสีนี่ไปอยู่ตามเมืองหลวงได้น้อว่าซั่นลืมเลยบ่ตะกี้แต่ก่อนก็เคยอยู่คงถามที่ว่าอยู่บ้านเฮาได้ไปอยู่บ้านเพิ่นไปอยู่หนองทองแล้วบ่จริงว่าลืมบ้านว่าซั่นเนาะอันนี้ก็เปรียบเสมือนคนเฮานี่แหละเนาะอยู่บ้านนาคาดอนแล้วเข้าไปอยู่ในเมืองเดี๋ยวนี้เป็นจังได้ยังจืออยู่บ่ยังคิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนอยู่บ่เนาะว่าซั่นเอาจากไปไปเวียกไปงานสำเร็จสิ้นเวียกงานแล้วหรือว่าหาเงินหาคำได้หลายก็อย่าลืมบ้านเกิดเมืองนอนอย่าสิลืมพ่อแม่อย่าลืมถิ่นฐานผู้กำเนิดเนาะเอามาสวยเพิ่นมายามเพิ่นเนาะมาเข้าสู่แห้งใจบทกลอนต่อไปจากผู้ที่มีนามปากกาว่าสอเมืองซำขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกทุกท่านบทกลอนของเพิ่นเสือว่าบ่าวนาบ่กล้าเอ่ยสองเฮาเฮียนห่วมห้องเหลียวสองเห็นสองสายตามองมาหวานหวานจนใจจิ้มมันพิมพ์ลงใจอ้ายยามสายตาสายสายคิดหลายหานาดน้องยามจ้องอ้ายเอียงอายโยนสายถูกยากให้ทั้งไก่ทินมาไก่มาอาศัยศึกษาจากนาพึ่งหน้าอาศัยลุงและป้าพาเศร้าแทนเศร้าเฮาจิงกลัวนาดน้องบ่หานป้องปอบปองเพียงได้มองนาดน้องแสนคองงามคองสายแอบมองทุกวันซื่นสวงสมสวงแอบหลักหึงห่วงน้องยามคองคนคองสายแสนมองมนใหม่ใจซ้ำศอกซ้ำคิดนำนวลนาดน้องอยากลองเอ่ยจาไขอยากเปิดเผยความในแต่หัวใจบ่หานกล้าย่านหุงคำเวินฟ้าการด่าสิป้อยด่าว่ากาดำต่ำเตี้ยสิเสียหน้าบ่าวพี่สายสนา

0: กลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

อาวบดก่อนบ่าวนาบ่กล้าเอ่ยสอเมืองซ้ำเพิ่นว่าสองเฮาเคยเหียนห่วมห้องน้ำกันผ่านมาสายตาจ้องมองกันตะเฮ็ดให้อายคิดหลายว่าซั่นคิดนำคิดนำสายตาน้องที่มองมาบ่กล้าจะเอ่ยจาขานย้อนว่าเฮาเป็นลูกชาวนาทั้งจากบ้านมาไกลแด้ว่าซั่นเพิ่นก็เลยว่าบ่กล้าเอ่ยว่าซั่นเนาะเอาก็เป็นอีกหนึ่งบทก่อนที่มอบเป็นความมุ่นซื่นให้กับเพื่อนมีรายการในค่ำคืนนี้หากว่าท่านผู้ฟังรับฟังรายการนี้แล้วมีท่านใดหากว่ามีพรสวรรค์มีความรู้ความสามารถอยากจะทดสอบความรู้ของตนเองมีความคิดอยากจะระบายออกมาใส่กระดาษแล้วก็ส่งมาถึงขณะจะทำรายการเนาะจะนำเอาผลงานของทานมาออกสู่บทกลอนและเสียงเพลงนี้มาฟังบทกลอนต่อไปจากครูสวรรค์มาลาวงบทกลอนของเพิ่นมีชื่อว่าหึงและหวงดวงดาวดังน้องสายพี่หึงหวงนางเอ๋ยย่านมีคนควงแขนต่างแดนดินดาวฮักของเฮาผ่านพ่ออุปสรรคหลายอย่างย่านหนทางฮักเฮียนเพราะคนเพียรซอกคนสองเฮานั่นห่างหายมีหลายคนแบ่งปันตัดแยงแสงสิงลิงเลเปเฮาสองห่างเหินเหยฟ้าอิสาวังเพมั่งหุนทางตัดแบ่งตัดขาดแกงแรงขาดหมอปองห้ายหักเฮาขอแต่นางอย่าได้หูง่ายฟังเขานางเอ๋ยเพชรเสยเมยเมินเสยฟังขัวออกซ้ายอย่าดูได้คนเว้าไผสิจาตามสร้างหักนวลนางนาดน้องหวังประคองกอดเกี้ยวรวมห้องห่วมสองหักเทิดถูดังน้องโบมีไม่ใจสองจิตถือคองหักเดียวห่วมฟันเสริมสร้างเดินตามทางปู่ไว้หักสองทางคาวก่อนนิรันดรมอภัยนวลน้องหน้าทาแพงซอบแล้ว

0: ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกได
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

เอาสำหรับบทกลอนจากผู้สวรรค์มาลาวงเป็นให้เซอร์วาหึงและห่วงความหักระหว่างสองเฮาบ่อยากให้มีอุปสรรคเนาะย้อนว่ามีความหักมีความห่วงความหวังดีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะพอแต่น้องนั้นถึงว่ามีสิ่งใดจะเข้ามาในหักของเฮาก็บ่ให้คิดอย่างหลายขอให้ฟังหูไว้หูเพิ่นว่าจะสู้เสือเขาเด้อเสยๆไว้ว่าซั่นฟังเบื้องซ้ายให้ออกเบื้องขวาเพราะว่าคนเฮาบางทีเขาอาจจะมาซับซ้อให้สองเฮาแยกหักจากกันก็เป็นได้ว่าซะเนาะขอบใจมีรายการทุกทานและขอบใจเจ้าของบทกลอนเพิ่นที่มีมาร่วมกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงรับฟังกลอนต่อไปจากสุขสวรรค์แสงคำหยองขอมอบเป็นความสุขมันซื่นให้กับมีรายการทุกทานได้ฟังแล้วจงนอนหลับฝันดีบทกลอนมีเสื่อว่าก่อนน้องจงเห็นใจ

ย้อนว่าใจพี่อายเต็มแต่ความหวังหวังอยากมีนวลนางห่วมห่อเหือนห้องห้องใจของสายนี้มีเพียงน้องมอมมอมเอ๋ยขอจงฮู้อวนอ้ายหักหญิงจริงใจสายจริงได้ใครกล่าวมาวอนวอนให้นวลนางแพงจงเห็นใจอ้ายอ้ายผู้หมายเพียงน้องปองเอาเป็นคู่คู่เคียงกันสวยส่วนเสริมสร้างดวงเดินเดินอย่างเหียงนาดน้องคงสื่นหัวใจใจอ้ายคงเบยบานลื่นหลังหลายล้นล้นเหลือความหวังอ้ายหมายมาเนาหนังคล้องหนังเคียงนางถูกมือใจอ้ายไฟฝันฝันนี่คงมุ่นมั่งคันว่านางเมินเมินกายสายคนจนบ่สนนำอายอายนี่คงสวงซ้ำละทมตรมตื่มตื่มควมขมคืนให้ใจนี่มุ่นมองแท้แล้ว

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

องบทกอนอยากสุขสวรรค์แสงคำหยองเพิ่นให้ซื้อว่าวอนน้องจงเห็นใจอยากใจจริงเด้อจึงได้มาวอนขอน้องจงเห็นใจเด้ว่าซั่นเพราะว่าหัวใจของอ้ายหมายเพียงน้องหนึ่งเดียวว่าซั่นเนาะอ้าวขอบใจเจ้าของบทกอนพร้อมทั้งมีรายการทุกทานที่เปิดเครื่องรับฟังรายการในค่ำคืนนี้มาเหลียวเบิ่งเวลานาทีก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มารับจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไก่สอนวิสัญญาณพร้อมด้วยในสร้างบันทึกเสียงในสร้างส่งเสียงขออวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบดหากบดทางฮู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองมาเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีกุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่หือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาจะจัดการอันนั้นเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: สบายดีพ่อแม่ลุงป้าเอาอาสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพี่น้องป้องปายมดสุผู้สุคนขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงมาอยู่เป็นเพื่อนอยู่เคียงข้างมิตรรายการครับก้อมทรงมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่นิทาในยามค่ำคืน
1: ชาตินี้คงมี
0: บอกว่าท่านจะอาศัยอยู่แห่งหนใดประกอบอาชีพใดกำลังพักผ่อนอยู่หรือว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ในเวลาค่ำคืนแบบนี้ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะให้เวียกเฮ็ดงานไปน้ำหรือว่าพักผ่อนย่อนใจนอนหลับพักผ่อนหาฟังรายการของพวกเขาเป็นทำได
1: ้
0: หลากหลายคนหลากหลายสังคมหลากหลายอาชีพแตกต่างกันไปบางคนก็มีเวลาเฮ็ดเวียกกลางเว้นกลางคืนได้พักผ่อนนอนหลับบางคนก็ได้มีเวลาเฮ็ดเวียกกลางคืนกลางเว้นก็อาศัยเวลาตอนสวยตอนกลางเว้นนี้พักผ่อนนอนหลับก็แล้วแต่ตามไลฟ์สไตล์หรือว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละคนก็แตกต่างกันบ่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็แล้วล้วนแล้วแต่ท่านผู้ฟังก็ขอให้รายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่เป็นเพื่อนครับก้อมมิตรรายการในยามค่ำคืนและกลับคืนมาพบกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในมื้อนี้ต้องจากจะมีเสียงเพลงมาสร้างความมนซื่นให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วต้นกล้วยก็นำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และก็สิ่งต่างๆที่น่าสนใจเอามาเล่าสู่มิตรรายการให้ได้รับฟังในยามค่ำคืนบรรยากาศดีๆแบบนี้เสื่อว่าหลายคนแน่นอนรอท่าติดตามรับฟังว่ามื้อนี้ต้นกล้วยจะนำเอาเรื่องใดมาเล่าสู่ฟังแต่ว่ามาพบกันในขั้นทำอิฐมอบเสียงเพลงสร้างความสดชื่นให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านสักก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้อ

0: เงินลาวบุมิค่ะหาบางเงินกี่เพื่อโตละเมอสั้นบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปีแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: าศมือนี่คือว่าผิดปกติแท้แล้มไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ
1: ่อแม่แล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เนาะ
1: กันย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางปลาเฮ็ดไทเฮ็ดสวนจุดปลาแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ปลาไม้และระบบนิเวศใด
1: แมนย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามปาเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทำการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามปา
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดปลาแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ปลาอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แห้งและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

ฝนตกยังหูเอื้อนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าหู้สำคัญเรื่องเล่าต่างๆโดยเฉพาะละก็แม่นเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาขับกล่อมสร้างสีสันในยามค่ำคืนทรงมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนในยามค่ำคืนและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามค่ำคืนแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนที่พระพุทธเจ้าเพิ่นจะตัดสหูมาเป็นพระพุทธเจ้าในศาสดาของพวกเราปัจจุบันนี้นั้นถือว่าบ่แม่นเรื่องง่ายท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพอสหูบ่ว่าก่อนที่ดวงจิตดวงหนึ่งสิได้ตัดสหูเป็นพระพุทธเจ้าใดนี่เพิ่นต้องผ่านผ้าอันใดมาเด้เส้นทางการก้าวสู่การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบ่ได้โหยด้วยกีบดอกไม้ท่านผู้ฟังแต่ว่าต้องได้แลกมาด้วยเลือดเนื้อและก็ชีวิตผู้ที่ว่ากาตั้งความหวังอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าพวกเฮาเอิ้นเพิ่นว่าพระโพธิสัตว์ท่านผู้ฟังมีความหมายว่าผู้ที่บำเพ็ญคุณงามความดีและก็สร้างสมบุญบารมีเพื่อที่จะมุ่งหวังตัดสหูเป็นพระพุทธเจ้าภายในอนาคตการทางหน้าคำว่าพระโพธิสัตว์มีความหมายมาจากภาษาสันสกฤตท่านผู้ฟังคำว่าโพธิสัตว์โดยที่พระโพธิสัตว์นั้นมีการแบ่งประเภทออกเป็นตามแต่ละไสยะที่มีความอดทนแตกต่างกันหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าอสงไขยโฮบว่าระยะเวลาหนึ่งอสงไขยนั้นยาวนานซ้ำใดถ้าผู้ฟังมันเทียบเท่ากันกับภูเขาหินหนาทึบที่ว่ามีขนาดกว้างและก็ยาวและก็ความสูงข้างละ16กิโลเมตรในทุกๆ100ปีก็จะมีคนเอาผ้าบางๆมาลูบภูเขาหินหน่วยนั้นเพียงแต่1ครั้งต่อ100ปีก็เฮ็ดแบบนี้เรื่อยไปจนว่าภูเขาหินนั้นลุยเหี้ยนหาเพียงอันนี้แหละเทียบเท่ากันกับ1กับส่วนคําว่า1อสงไขยนั้นแม่นตัวเลข1แล้วตามด้วยตัวเลข0อีก140โตจึงเทียบเท่ากันกับ1กับขนาดว่าคืดภาพตัวเลขซื่อๆนี่ก็วินหัวแล้วท่านผู้ฟังในความเป็นจริงแล้วระยะเวลาดังกล่าวนี่แม่นเส้นทางที่ว่าพระโพธิสัตว์เพิ่นต้องใช้ในการบำเพ็ญเพียรภาวนาในการสร้างสมบุญบารมีโดยที่ทางการสร้างบารมีของเพิ่นก็มีอยู่3ประเภทท่านผู้ฟังระยะต่อไปพวกเราจึงกลับคืนมาหับฟังนํากันตื่มตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปหับฟังเสียงเพลงม่วนๆเพื่อเป็นการผ่อนคลายกันก่อนบึดนึงหลังจากนั้นจึงกลับคืนมาฟังตื่มอีก

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกได้เจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายได้เจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได้
0: แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กะเกียมความพร้อมทุกด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได
0: ้พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีนำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
0: แม่นๆๆให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แห้งและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: ใจบ่หวังเฮ็ดสร้างหากินก็บ่คล่องใจบ่ใส่ท่อคล้องตีได้ก็บ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการราตรีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารเรื่องเล่ามานำเสนอควบคู่กันครับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศในยามค่ำคืนส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนในยามค่ำคืน
1: คอยเฝ้าคอย
0: และก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการราตรีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี
1: ้ท่าน
0: ผู้ฟังที่เคารพในการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่3ประเภทก็คืออันที่1นี่แม่นปัญญาที่กับหมายถึงพระโพธิสัตว์ที่ว่าเป็นสายปัญญาซึ่งว่าในสายนี้นั้นเน้นที่การใช้ปัญญาเพื่อพิจารณาในการคิดและก็ตัดสินใจที่ว่องไวพระพุทธเจ้าสมณะโคดมองค์ปัจจุบันของพวกเฮานี่ก็ถือว่าเป็นสายปัญญาที่กับเพราะว่าเพิ่นใช้เวลาในการสร้างสมบารมีทั้งหมดถึง20อสงไขยกับอีก 100,000 มหากัปถือว่าแบ่งเป็นระยะคิดในใจอีก7อสงไขยและก็อาปากออกบอกไทบ้านหรือว่าเอ่ยปากเว้ากับคนอีก9อสงไขยและก็ระยะที่ได้รับพุทธพยากรณ์อีกแล้วนั้นก็ต้องได้มีการสร้างบารมีเพิ่มอีกถึง4อสงไขยกับอีก 100,000 กัปฟังบางแล้วรู้สึกว่าจะแม่นใช้เวลาดนนานแต่ว่าอยู่ในทางพุทธศาสนาอันนี้ถือว่าไวที่สุดแล้วท่านผู้ฟังประเภทที่2ที่แม่นศรัทธาธิกะในสายนี้นี่อาจจะเป็นปัญญาที่บ่แหลมคมเท่าสายที่1แต่ว่าเพิ่นจะเน้นไปที่ความศรัทธาเป็นสําคัญย้อนว่าใช้ปัญญาน้อยกว่าก็เลยต้องได้เรียนรู้ทางผิดทางถูกหลายเท่าโตในสายศรัทธาธิกะนี่ก็ใช้เวลาสร้างบารมีทั้งหมดถึง40อสงไขยกับอีก 100,000 กัปคืออยู่ในใจประมาณ14อสงไขยและก็อาปากเว้ากับคนทั่วไปอีก8อสงไขยและภายหลังพุทธพยากรณ์อีก8อสงไขยกับ 100,000 กับท่านผู้ฟังและก็ประเภทที่3นี่แม่นวิริยาธิกะคำว่าวิริยะมาจากภาษาสันสกฤตท่านผู้ฟังแปลความหมายก็คือความเพียรความพยายามโดยที่ในสายนี้นั้นต้องได้ใช้ความพยายามหลายที่สุดใช้เวลายาวนานถึง80อสงไขยและก็กับอีก 100,000 มหากัปใช้เวลาคิดในใจประมาณ28อสงไขยอาปากเว้ากับคนอื่นๆอีก36อสงไขยและก็ภายหลังมีพุทธพยากรณ์อีก16อสงไขยกับอีก 100,000 กับซึ่งเราสืบต่อกันมาว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปที่เพิ่นจะมาตรัสรู้ที่มีชื่อว่าพระสี่อริยเมตไตรเพิ่นก็เป็นพระพุทธเจ้าในสายวิริยาธิกะนี้เช่นกันท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงกันก่อนบึดหนึ่งหลังจากนั้นแล้วก็จึงค่อยกลับขึ้นมารับฟังตื่มอีกในระยะต่อไปของรายการนำกันท่านผู้ฟัง

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เตรียมน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ลาวบุมิค่ะหาว่างั้นขี่คือโตละเมอซั่งบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
3: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
2: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
3: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
2: แม่นสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
3: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่เซโทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
2: เออแม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
4: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: ทุกบ่มีเสื้อผ้าฝ่าเฮือนดีพอรีอยู่ทุกบ่มีข้าวอยู่ทองสินอนรีอยู่บ่เป็นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆเรื่องเล่ามานำเสนอแล้วก็ควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆอันนี้ก็เพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นในยามค่ำคืนส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนในยามค่ำคืนและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้ถ้าผู้ฟังที่เคารพได้รับฟังผ่านมาถึง3ประเภทในการบำเพ็ญเพียรหรือว่าสร้างบุญบารมีของพระโพธิสัตว์ก่อนที่เพิ่นจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าฟังมาเฮาะนี้ก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าในระยะเวลายาวนานจนนับบ่ฮอดนับบ่ถึงปานนั้นนี่เพิ่นเอาไปใช้เวลาเฮ็ดอันใดก็ดอกกระเทียมหลายปานนั้นยาวนานปานนั้นท่านผู้ฟังคําตอบก็คือเพิ่นใช้เพื่อสร้างสมบารมี30ทัศน์ได้แก่คุณธรรม10ข้อท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นทานศีลเนกขันธ์ปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาโดยที่เพิ่นต้องได้สร้างสมให้ถึงความเข้มข้นและก็บารมีระดับต้นการยอมสละทรัพย์สินเงินคำจังสิเป็นต้นๆ นี่แล้วก็รวมไปถึงสมบัติแล้วก็ลูกเมียให้เป็นทานได้จนถึงว่ายอมสละอวัยวะแขนขาหรือว่าควักเอาหน่วยตาของตนเองออกให้ผู้อื่นได้ส่วนระดับที่สูงสุดก็แม่นปรมัตถบารมีโดยที่ยอมสละถึงชีวิตตนเองยอมตายเพื่อรักษาธรรมยอมตายเพื่อที่จะช่วยสรรพสัตว์ท่านผู้ฟัง
1: อยากเห็นวิญญาณน้องต้องฝันทุกวันเวลา
0: และอยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนาเพิ่นเล่าว่าเลือดที่พระโพธิสัตว์ลั่งออกมาเพื่อให้เป็นทานตลอดการเวียนว่ายตายเกิดมีปริมาณมหาศาลยิ่งกว่าน้ำอยู่ในมหาสมุทรในโลกรวมกันหน่วยตาที่เพิ่นควักออกมานั้นเพื่อการบริจาคก็มีจำนวนหลายกว่าดวงดาวที่อยู่ในท้องนภาและซีนในห้างกายที่เพิ่นปาดออกมาเพื่อเป็นทานนะก็มีหลายกว่าพื้นแผ่นดินพื้นธรณีถ้าผู้ฟัง

ถือว่าบ่ได้ถูกจับจองหรือว่าสงวนสิทธิ์ไว้ให้เพียงแต่ผู้หนึ่งผู้เดียวทุกๆคนล้วนแต่มีสิทธิ์มิตรรายการท่านใดที่ว่ารับฟังอยู่ในตอนนี้นั้นถ้าว่ามีจิตใจเด็ดเดี่ยวมีความเข้มแข็งเพียงพอก็สามารถที่จะตั้งความปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ได้เช่นกัน

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ให้อดสาสู้เพียรไปให้ถึกป้องคุณอาจารย์ยกใส่เก่าขะหนึ่งไว้อย่าสุลืมขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลัทธิเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ต่างๆมานำเสนอควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมอบให้มิตรรายการอยู่แข่งข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการในยามค่ำคืนส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนในยามค่ำคืนและก็ได้ปลุกบันบนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจต่างๆจากทางรายการพลาดไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆ ท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้และมาฮอตนี้นั้นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลียวบางเวลานั้นยังเหลืออยู่บ่พอเท่าใดก็จะปิดท้ายรายการด้วยเสียงเพลงม่วนๆให้ทุกท่านเบิกบานกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการสิ้นสุดลงหลังจากนั้นทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องให้ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ใหม่ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้นั้นอวยพรให้คุณพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนั้นจงอำนวยอวยพรปกปักรักษาให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพอแต่ความสุขความเจริญนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนราตรีสุขสันต์สบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา5โมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แมนวันเสาร์แฮม3คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่1เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการสดสื่นยามเช้า6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเช้า7:30รายการผู้แทนประชาชน8:00รายการท่องเที่ยวลาว8:15รายการกวางซีที่สวยงาม8:30รายการเปิดใจไว้หนุ่ม9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10:30รายการละครวิทยุ11:00รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00รายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการเพลงย้ำบ่าย15:00รายการความฮู้ทางกฎหมายภาษาม่ง15:30รายการประกันสังคม16:00รายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16:30รายการเราจากเรื่องจริง17:30รายการห้องเฮียนข่งจื้อวสล. 18:00รายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19:00รายการข่าวภาคคำ 19:30รายการท่องถิ่นดินลาว20:00รายการขับลำท่องถิ่น20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการลาตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัศถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสื่นยามเช้า
1: เอ้าแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
2: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
1: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
2: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
1: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
2: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดเสื่นยามเศร้ารายการนี้มีให้ท่านได้ฮับฟังเป็นประจำทุกๆเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 17:00-18:00 กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกับท่านผู้ฟังในมื้อนี้วันเสาร์แฮม3คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่1เดือนสิงหาคม2026มื้อนี้ท่านผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อเริ่มต้นเนาะของเดือนสิงหาท่านผู้ฟังในเดือนสิงหานี้ก็จะมีมื้อวันสำคัญต่างๆบ่ว่าจะเป็นวันที่13แม่นวันสื่อมวลชนแห่งชาติและวันพิมพ์จำหน่ายครบรอบ76ปีและวันที่15ก็แม่นวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติวันที่23แม่นวันยึดอำนาจปีนี้ครบรอบ51ปีเลื่อนแล้วแต่แม่นมีมื้อวันสำคัญต่างๆท่านผู้ฟังในเดือนสิงหานี้เป็นเดือนที่มีความหมายความสำคัญมื้อนี้ก็เป็นมื้อเริ่มต้นที่ดีของเดือนสิงหาเนาะผู้ใดที่ว่ามีแผนในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานต่างๆบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จในนาทีทุกเวียกงานก็แล้วกันและข่าวซื้อเนื้อในจากทางรายการมื้อนี้1สมงนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานหู้สิ่งดีๆนำมาฝากเขียงกูกันนั้นก็มีเสียงเพลงแต่มาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับท่านผู้ฟังทุกคนที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: ว้ายเสี่ยวก็มาเมาทุกมื้อแท้ป่านนั้นว่าบ่มีเงินจมแต่เงินเดือนหน่อย
1: มันสิเกี่ยวกันหยังเสี่ยวเอ้ยอันซ้ําสิกินสิเมามันก็บ่มีอยู่หั่นแล้วเอาโลดเสี่ยวยกๆ
0: ๆระวังเด้อเสี่ยวยามมีจ่ายบ่อันบัดยามหาบ่ได้พ้องสิแหงได้เสี่ยว
2: เงินทองของหาได้อย่าเฝ้าใจมดโถเอาไว้ลงทุนหาต่อมาให้หลายขึ้นไผผู้กินทุนป้อมบ่อดออมข้างไทก็จะทุกข์ยากให้ภายหน้าบ่ฮู้

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาได้รับฟังเสียงเพลงม่วนซึ้งจากทางรายการผ่านไปกลับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานาฮูสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านเนาะมื้อนี้ก็มีข่าวดีสำหรับสาวหนุ่มวัยหนุ่มลาวที่ว่าสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์เนาะในหัวข้อการนำใช้ AI เพื่อสร้างเส้นทางอาชีพภายใต้โครงการถัดไปฟังจะได้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการนำใช้ AI ถัดไปฟังเพื่อปรับแต่ง CV และโคเวอร์ให้ถึกใจเนาะสำหรับท่านใดที่ว่ามีความสนใจเกี่ยวกับการเรียนเทคนิคการนำใช้ AI นี้ก็สามารถเข้าร่วมได้เด้อถัดไปฟังสำหรับงานนี้เหมาะสำหรับวัยหนุ่มเนาะผู้ที่ว่ามีความสนใจโดยเฉพาะก็คือนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยและการนักศึกษาผู้ที่ว่าเรียนจบแล้วหรือว่าวัยหนุ่มที่กำลังต้องการเรียนรู้ท่านผู้ฟังก็สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้ซึ่งเมื่อเว้าถึงยุคนี้ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับการนำใช้ AI แต่ว่าเราต้องรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์เกี่ยวกับการนำใช้ AI นี้ท่านผู้ฟังอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆแบบนี้ในการนำใช้เรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อว่าจะสร้างอนาคตของท่านหันได้ก้าวไกลกว่าเก่าเนาะสำหรับน้องนักเรียนนักศึกษาท่านใดที่ว่าสนใจการสามารถสมัครได้เด้อเริ่มมื้อนี้เป็นต้นไปจนฮอดวันที่5เดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นท่านผู้ฟังส่วนว่าเมื่อฝึกอบรมเนาะเพิ่นจะจัดขึ้นในวันที่6เดือนสิงหาคมนี้ก็คือเวลา 19:30 หา 21:30 จะเป็นการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์เด้อท่านผู้ฟังสนานทานใดที่มีโอกาสเนาะก็สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้ตอนนี้เป็นบรรยากาศกันก่อนให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

พบมาฟังรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้หับฟังเสียงเพลงมวลสื่นจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราก็นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านซึ่งดังที่ฮู้นำกันท่านผู้ฟังเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารดีๆนี้เพิ่นก็ได้เว้าถึงการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้รักษาสิ่งแวดล้อมท่านผู้ฟังเพื่อว่าจะช่วยกันเป็นเจ้ากันน้ำกันในการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมอนามัยเฮือนสานบ้านซองของตนเองบ่อทิพย์เหียสะสายสระกระพร้อมใจกันเป็นเจ้ากันน้ำกันเติมโดยเฉพาะระยะนี้ฤดูฝนเนาะขอให้ทุกคนเอาใจใส่ในการอนามัยเฮือนสานบ้านซองของตนเองบ่อนใดที่มันหกมันเหือก็ต้องได้ตัดได้กวดได้ปัดถางออกเนาะมีรายการและเคียงคู่กันนั้นบ่อนใดที่ว่ามีน้ําค้างขังตามกระปุกกระป๋ององน้ําเอ่งน้ําต่างๆก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังต้องได้เมี่ยนให้เป็นระบบระเบียบเนาะองน้ําเอ่งน้ํานี้ใช้แล้วก็อย่าลืมเนาะปิดฝาภาชนะทุกครั้งเพื่อว่าบ่ให้มียุงลายเป็ดไข่ใส่บ่มีหนอนน้ําบ่มียุงลายก็บ่มีไข่เลือดออกหรือว่าท่านใดที่ว่ารู้สึกบ่สบายก็ต้องได้ไปกวดไปพบแพทย์หมอหรือว่าสุขสันต์ใกล้บ้านทานเนาะเผื่อว่าจะได้ปินปวดตามอาการของผู้เกี่ยวนี่คือความปรารถนาดีจากรายการสดสื่นยามเช้าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรับฟังรายการสดสืบยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพงเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเนาะมาฝากมาต้อนเคียงโคกันนั้นกับสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงฟังให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ท่ามกลางบรรยากาศท่านผู้ฟังหลายคนหลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าแล้วบางคนนี่ก็สืบต่อในการประกอบอาชีพเนาะบ่ว่าจะเป็นทางพ่อค้าแม่ค้าสาวขายของพวกเขาประกอบอาชีพดำเนินธุรกิจใดก็ดีก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนเนาะจงประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเรียกงานก็แล้วกันสำหรับระยะนี้ท่านผู้ฟังทั้งรายการก็มีแจ้งการจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่นได้แจ้งถึงบุคคลนิติบุคคลเนาะพ่อค้าสาวขายและบรรดาห้างห้างต่างๆที่อยู่ภายในทั่วประเทศในเรื่องห้ามนำเอาธนบัตรหรือว่าเงินกีบใบใหม่ไปวางขายหรือแลกเปลี่ยนเพื่อเก่งกำไรในทุกรูปแบบซึ่งทางธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ได้ระบุว่าในระยะผ่านมายังพบเห็นบุคคลนิติบุคคลพ่อค้าสาวขายและบรรดาห้างห้านบางแห่งน้ำเอาธนบัตรใบใหม่หรือว่าเงินใหม่นี้นะท่านผู้ฟังไปวางขายหรือว่าแลกเปลี่ยนเพื่อหากำไรในรูปแบบต่างๆบ่ว่าจะเป็นวางขายตามห้านวัตถุมีค่านำไปจัดเป็นต้นกระพือเพื่อจำหน่ายและอื่นๆซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่บ่ถูกต้องขัดต่อการรักษาคุ้มค่าของเงินกีบและข้อห้ามตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านผู้ฟังและดังนั้นทางธนาคารแห่งสปป.ลาวนี้เพิ่นก็ได้แจ้งให้บุคคลนิติบุคคลพ่อค้าสาวขายและบรรดาห้างห้านต่างๆนำเอาธนบัตรใหม่เงินกีบไปวางขายหรือว่าแลกเปลี่ยนเพื่อเก่งกำไรในรูปแบบที่บ่ได้รับอนุญาตท่านผู้ฟังพร้อมเดียวกันนี้ผู้ใดพบเห็นการกระทำดังกล่าวนี้ก็สามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำท้องถิ่นเพื่อเข้ากวดการและดำเนินตามระเบียบกฎหมายสำหรับมาตรการต่อผู้ฝ่าฝืนจะมีคือ1ถ้าว่าพบเห็นครั้งทำอีกก็จะมีการกล่าวเตือนและเฮ็ดบทบันทึกไว้เพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าว่าพบเห็นครั้งที่2อีกนี่ก็จะได้ปรับใหม่เนาะ1ล้านกีบถ้าว่าพบเห็นครั้งที่3ก็จะถูกปรับใหม่3ล้านกีบและพบเห็นครั้งที่4ยังจะสืบต่อการกระทำหรือว่ากระทำเป็นอาจินจะถูกปรับไหมสาวล้านกีบได้ท่านผู้ฟังดังนั้นธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงแจ้งมายังบุคคลนิติบุคคลพ่อค้าสาวขายและบรรดาห้างห้านต่างๆจงพร้อมใจกันปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้อย่างเข้มงวดท่านผู้ฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: น้องบ่ต้องแคร์เด้อคำคนนี้ก็จะเว้าให้ให้น้องอดทนอีกเมื่อนึงมันอาจสิเป็นของเฮาดอก
1: น้องก็ดีใจที่ไอ้บ่แคร์คนอื่นเว้าแต่น้องอยากให้ไอ้ฮู้ว่าไอ้เป็นทุกสิ่งในชีวิตของ

0: ที่เคยทำ
1: ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสดซึมยามเศร้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วท่ามกลางเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวขอบใจมีรายการทุกๆคนที่ติดตามรับฟังรายการสดซึมยามเศร้ามาโดยดีตลอดมาปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึมจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรแสงทุกทานจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้ออื่นสบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันเสาร์ออกอากาศเวลา 18:00 น. ถึง 19:30 น. พบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อพักผ่อนมื้อนี้ท่านใดที่รับฟังรายการพวกเขาเนาะในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังหรือว่าท่านใดที่มีแผนในการเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้ระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องและมีความเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางเนาะถ้าว่าท่านใดที่จะเดินทางโดยรถส่วนตัวเดินทางไปใกล้หรือว่าไกลก็ขอให้ทุกคนเดินทางฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยสำหรับมื้อนี้ข่าวสุดแน่ๆจากทางรายการ30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นกำลังแห่งใจเป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนท่ามกลางบรรยากาศในมื้อพักผ่อนแบบนี้หลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าท่านผู้ฟังบางคนนี่ก็จับจ่ายออกตลาดเด้อเนาะบางคนนี่ก็ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายอยู่บ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานเด็กก็ดีขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนก็แล้วกันเด้อและ30นาทีนี้ท่านผู้ฟังโดยได้รับการสนับสนุนจากส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้นำเอาสารณหูข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านโดยเฉพาะท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีสินค้าดีๆที่ผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองเป็นสินค้าที่นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีสนานท่านผู้ฟังสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้ได้รับความนิยมเนาะเป็นสินค้าโอดอปสินค้าที่ปลอดสารเคมีท่านผู้ฟังทาวาทานใดทีเคยซุ่มไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเพื่อเป็นการกระตุกสุขยู่สร้างเศรษฐกิจให้มีความก้าวไกลส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนลาวลาวเห็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาระยะต่อไปมารับฟังข้อมูลสิ่งดีๆเติมอีก

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ําแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานและมีแห่งธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ําดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเชียรีเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ก็ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการวางขายการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาเพื่ออยากให้คนลาวเฮาได้ดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ว่าขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้กินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระวางน้ำแห่ดิเชอรี่เดี๋ยวเขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่แห่งห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาคือน้ำดื่มเอเวียงอันนี้อยากฝากไว้นักมาราธอนผู้ชมหรือคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลเชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเชียรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดผ่านจะบอกผิดหวัง

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุได้หับฟังเสียงเพลงมวลซืนจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปหวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงหนึ่งเนาะที่สร้างความสุขกับความเบิกบานมวลซืนกับมีรายการทุกทุกท่านที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังหลายคู่หลายคนในการดื่มน้ำชาจิบกาแฟไปนำเนาะหับฟังวิทยุไปพร้อมบางคนในการหับฟังอยู่น้ำรถขับขี่รถไปนำเนาะนำไซส์เส้นทางใดจุดใดการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเดินทางโดยความปลอดภัยสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังอยากแนะนำให้บรรดาท่านได้รู้จักกาแฟดีที่ให้คุณประโยชน์ต่อกับทางกายโดยเฉพาะท่านใดที่ว่ากินกาแฟเป็นประจำแบบนี้ท่านผู้ฟังอยากได้กาแฟดีที่ให้คุณประโยชน์กับทางกายนั่นก็คือกาแฟตองโสมซึ่งกาแฟตองโสมนี้ให้คุณประโยชน์ถ้าว่าท่านใดที่อิดเมื่อยอ่อนเพลียห่างกายบ่แข็งแรงท่านผู้ฟังกาแฟตองโสมเนาะจะช่วยตอบโจทย์ช่วยผ่อนคลายเฮ็ดให้ห่างกายมีความแข็งแรงนอกจากนี้ก็มีกาแฟขิงดำซึ่งกาแฟขิงดำนี้จะช่วยในเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือดช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศท่านผู้ฟังนอกจากนั้นก็มีกาแฟกำลังเสือโคงซึ่งกาแฟกำลังเสือโคงนี้จะช่วยเฮ็ดให้ห่างกายมีความแข็งแรงช่วยเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนสะดวกดีและช่วยเสริมสร้างเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้นำอีกนี่ก็ล้วนแล้วแต่กาแฟท่านผู้ฟังซึ่งเป็นกาแฟของคนลาวเฮาเองเนาะผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษถ้าว่าพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากได้กาแฟดีที่ให้คุณประโยชน์ต่อกับทางกายแบบนี้สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ก็มีหลายชนิดเด้อบ่ว่าจะเป็นกาแฟลดความดันกาแฟบำรุงสายตากาแฟกำลังเสือโคงกาแฟตองโสมกาแฟขิงดำและพิเศษกว่านั่นท่านผู้ฟังก็คือกาแฟสุดยอดสมุนไพรพื้นเมืองลาวนั่นก็คือกาแฟเห็ดหมื่นปีซึ่งกาแฟเห็ดหมื่นปีให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายท่านผู้ฟังช่วยล้างสารพิษออกจากทางกายเนาะเห็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับง่ายขับถ่ายสะดวกเลื่อนแล้วแต่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายแบบนี้ท่านผู้ฟังเป็นกาแฟของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีสนานท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจอยากมาเลือกมาจับจ่ายเลือกซื้อโดยตนเองก็มาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซตฐานนครหลวงเวียงจันทน์เลยว่าจะติดตามการอัปเดตสินค้าต่างๆผ่านทางเพจ Facebook ก็สามารถเบิ่งได้เนาะผ่านทางเพจเซตเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเลยว่าจะโทรสั่งซื้อสอบถามก่อนก็ได้เนาะ020-5570-4709ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรฮักรายการได้หาฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอบหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีตรงไหนครับวิตามินเอเขาจะคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจะคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอเพราะในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมเนี่ยก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็เรียกว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้กินแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาวัน18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละที่ว่าก็ช่วยได้ขึ้นกันบอกตามั่วบอกตาโมแจกขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารพิษรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการผ่านไปแล้วกับคำว่าสู่ในระยะนี้เหลือเวลานาทีจากทางรายการเดินทางมาฮ้อนระยะสุดท้ายกันแล้วท่านผู้ฟังทำกลางเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวดำเนินรายการบืดเดียวเนาะเวลานี้มาฮ้อนระยะสุดท้ายกันแล้วฟังไว้เติมเด้อท่านผู้ฟังสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้กาแฟดีที่ให้คุณประโยชน์ดีแบบนี้ตอบโจทย์กับทางกายเนาะเป็นกาแฟสมุนไพรพื้นเมืองลาวของคนลาวเขาเองที่ผลิตโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งบ่ว่าจะเป็นประเภทซากาแฟนอกจากนั้นก็มียาสมุนไพรพื้นเมืองลาวและก็มีประเภทน้ำดื่มเป็นน้ำดื่มแห่ธาตุน้ำดื่มที่ให้คุณประโยชน์นั่นก็คือน้ำดื่มเดเซเล่ทานประฟังให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายแบบนี้โดยเฉพาะทานใดที่มักออกกำลังกายหรือว่าจะเป็นการขี่รถทีบการย่างการแล่นออกกำลังกายแบบนี้ทำมาเสียเหงื่อแห้งแล้วท่านผู้ฟังห่างกายอิดเมื่อยเนาะดื่มน้ำดื่มแห่ธาตุเดเซเล่จะให้คุณประโยชน์ดีๆดื่มแล้วจะเห็นให้ห่างกายแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีฉะนั้นทานใดที่ว่าต้องการน้ำดื่มที่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้มาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์นอกจากนั้นก็มีสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างมีหลายกว่า100ชนิดสามารถมาเลือกซื้อมาเลือกเบิ่งตัวจริงได้ท่านผู้ฟังเลยว่าท่านผู้ฟังหาฟังอยู่ทางต่างแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายการสามารถลงรายละเอียดเพิ่มเติมได้เนาะลงคำสิงสีหาเทพยินดีต้อนรับทุกคนบอกว่าใจอยู่นครหลวงเลี้ยงจันแดทางต่างแขวงแดติดต่อสอบถามได้020-5570-4709เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดไลน์เนี่ยสุดท้ายของทางรายการแล้วเนาะขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังและต้องขอขอบใจผู้ให้การสนับสนุนรายการศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษที่ให้การสนับสนุนรายการมาโดยดีตลอดมาปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพในรายการที่อยากแพงทุกท่านเช่นเก่าเช่นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เต็มอีกเพื่อว่าให้มีรายการได้ฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.lnda.org.la บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังรับชมได้ทั่วโลกและยังอีกช่องทางนึงเป็นเพจ Facebook เนาะเป็นการไลฟ์สดวิทยุมีภาพลาว National Radio สามารถพิมพ์เข้าไปได้จะเห็นบรรยากาศสดๆในปัจจุบันนี้ไลฟ์สดเนาะ6:30 หาเวลา7:30 อยู่นำพวกเขาเด่นอรุณแก้ววิไลหัตถ์ประทีปรายการสุเมธรายการได้รับสมหับฟังอีกเช่นเก่าเช่นเคยในมื้อนี้เนาะอาทิตย์นี้คือว่าเด่นอรุณแฮปปี้ซอบแต่ว่าอาทิตย์หน้าต่อไปนี่มันจะมีโฆษกท่านอื่นมาเปลี่ยนแทนเนาะสลับจะเปลี่ยนกันไปหมุนเวียนกันไปเนาะแต่ละอาทิตย์ไปก็มีโฆษกหลายๆท่านเนาะมีโฆษกหลายๆท่านมีปงไตเจริญสุขเพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์อภัยวันอมทนเนาะเด่นอรุณแก้ววิไลซับสลับซับเปลี่ยนกันไปสนั่นการดำเนินรายการรูปแบบการดำเนินรายการทุกๆคนก็จะบ่คือกันว่าซั่นซะเนาะวาทศิลป์ในการเว้าการว่าเนาะหากว่าได้อรุณเว้าผิดเว้าพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมีรายการมานาทีด้วยเนาะฉะนั้นพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์เด้เป็นมื้อพักมื้อพรของพนักงานทหารตำรวจหลายๆคนเนาะที่กำลังสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานใน5มื้อผ่านมาวันนี้ก็มันเป็นมื้อวันเสาร์มื้อพักมื้อพรบางคนก็มีแผนได้นัดไปลิ้นน้ำมูน้ำคู่เนาะหมู่สนิทมิตรสหายน้ำครอบน้ำครัวอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในปัจจุบันนี่ก็ฝนตกฟ้าฝนสุรทาก็มาเลยตื่นตามาเศร้ามาเนาะวันนี้ก็เป็นมื้อวันพักผ่อนโอ้คนก็มีแผนบางคนก็มีแผนไปลิ้นไปเที่ยวที่ประการไปลิ้นไปเที่ยวนั้นเบิ่งติดตามข่าวพยากรณ์อากาศในเด้อท่านผู้ฟังเด้อจะเดินทางไปใส่มาใส่ก็ให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเติมอีกมันเสียกรถกวดกาเบิ่งสภาพเทคนิครถแต่ศึกษาเบิ่งเส้นทางมันไปได้สะดวกสบายบ่แล้วก็อีกหลายๆอย่างโดยเฉพาะเป็นการดื่มสิ่งมึนเมาแล้วบ่ควรขับขี่ยนต์ยานพาหนะเนาะบุคคลขับขี่ยนต์ยานพาหนะอันนี้ก็ขอฝากขอเตือนไว้คือจังซั่นเนื่องจากว่าปัญหาการเกิดอุบัติเหตุนี่มันเกิดขึ้นจากการดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับขี่รถไวเกินขอบเขตว่าซั่นซะเนาะเกินให้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุวันนี้ได้อรุณกับมีข่าวนอนมาว่ามาว่ามาต้นมาฝากมาโอมาลมให้มีรายการได้รับชมรับฟังเป็นมื้อวันที่1สิงหาได้มื้อนี้เนาะพ่อก็มีรายการเป็นวันที่1สิงหาเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วเดือนสิงหาก้าวเข้ามาเดือนกรกฎาคมผ่านพ้นไปเนาะนครไก่สอนพรหมวิหารประกาศสร้างตั้งตาแสงจอมแก้วเนาะซึ่งเป็นตาแสงทําอิฐของนครข่าวเกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันนี้อยู่สํานักงานปกครองตาแสงบ้านทาอุดมนครไก่สอนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตก็ได้มีพิธีประกาศสร้างตั้งตาแสงบ้านจอมแก้วตาแสงจอมแก้วนครไก่สอนพระวิหารให้เกียรติกับหัวมีทานพลเอกวิไลหลักคำฟ้องกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคท่านบุญจมอุบลประเสริฐกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงแล้วก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องอยู่อ้อมข้างน้องข้าวหัวซึ่งสำหรับตาเสียงจอมแก้วถือเป็นตาเสียงทำอิฐที่ประกาศสั่งตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการมีสำนักงานองค์การปกครองบ้านตั้งอยู่บ้านท่าอุดมเนาะแคมทางสายของห่างจากเทศบาลนครนี่6กิโลเมตรตาเสียงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดนี่ 1,947 เฮกตาร์กลมเอา18บ้านเนาะคือบ้านนาแก้วนี่บ้านนาแก่เนาะบ้านโน้นสวัสดิ์สนามไซโพนไซจอมแก้วเวียงสวรรค์หัวเมืองใต้หัวเมืองเหนือโพนสว่างใต้โพนสว่างเหนืออุดมวิไลหนองเดินหนองผือทาสโนปากบอทาหัวสร้างบึงทะเลและกับบ้านน้ำบอมีพลเมืองทั้งหมดนี่ 45,624 คนหญิงนี่ 23,401 คนมี 7,705 ครอบครัวและกับ 8,684 หลังคาเฮือนซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกสิกรรมค้าขายและกับพนักงานรัฐกรแน่เนาะในโอกาสนี้ท่านคำวิสัยผุยวงศ์กรรมการประจำพรรคแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงก็ได้ผ่านข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงว่าด้วยการอนุมัติสร้างตั้งตาเสียงจอมแก้วผ่านมติตกลงของคณะประจำพรรคแขวงว่าด้วยการอนุมัติ
สร้างตั้งองค์คณะพักหากฐานตาเสียงจอมแก้วขึ้นกับองค์คณะพักนครไก่สอนพรหมวิหารพร้อมทั้งผ่านข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองนครว่าด้วยการสร้างตั้งทานแต่งตั้งว่าด้วยการแต่งตั้งทานสีบุญเฮืองแสนสัญเพชรเป็นประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงพันโทสุริพลพันสนะและก็พันตีบัวคำเลยเองอยู่เนาะเป็นรองประธานพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังได้ประกาศสร้างตั้งองค์การองค์คณะพักหักฐานวงตัวแต่งตั้งคณะบริหารองค์คณะพักหักฐานและก็หัวหน่วยหัวหน้าหน่วยงานขึ้นกับคณะกรรมการปกครองตาแสงจอมแก้วตึมอีกในพิธีเนาะในพิธีครั้งนี้พลเอกวิไลลายคำฟองก็ได้ให้เกียรติโอรมโดยเน้นนักในหลายปัญหาสำคัญเพื่อเป็นทิศทางในการสร้างเงื่อนไขแนวใส่พัฒนาตาแสงจอมแก้วให้กลายเป็นเขตปกครองที่สามารถตอบสนองได้ด้านการค้าการบริการกลายเป็นตัวเมืองใหม่ที่มีความเข้มแข็งในอนาคตหลังจากนั้นพลเอกวิไลลายคำฟองพร้อมด้วยบรรดาการนำก็ให้เกียรติตัดแถบผ้าลันกองเก้าบาทเพื่อเป็นสิริมงคลรวมกิจกรรมปลูกต้นไม้อยู่ที่ตาแสงจอมแก้วเติมอีกมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาหรือสสก.เนาะจะพิธีประกาศกงจักการจัดตั้งคณะบริหารงานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวสมัยที่5สุดใหม่ซึ่งข่าวเกิดขึ้นในเมื่อวานนี้อยู่นครหลวงวิงจันทน์โดยมีท่านทองสลิดมังโนเมฆกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวท่านกิ่งมโนพรหมมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะบริหารงานบรรดาสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งชาติหัวหน้ากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาห้องหัวหน้ากรมห้องหัวหน้ากรมหัวหน้ากรมพนักงานพร้อมด้วยสื่อมวลชนเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านนางไพวันแทนคำเนาะห้องหัวหน้ากรมจัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาขึ้นพานดำรัสรับห้องเอาคณะบริหารงานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวสุดใหม่ท่านได้ฮู้ว่าโดยอิงตามธรรมนูญของคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวสำหรับลงวันที่12มีนา2024และแผนการเคลื่อนไหวของคณะบริหารงานสุดที่4เพื่อรับห้องเอาคณะบริหารงานสุดใหม่ตามลำดับของนายกรัฐมนตรีของลาวสำหรับที่201เนาะโดยยี่ท่านแต่งตั้งท่านกิ่งมโนพรหมมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวสมัยที่5ในพิธีท่านกิ่งมโนพรหมมหาไซได้ต่างหน้าให้คณะบริหารงานกีฬาคนพิการหอสัมพันธ์กีฬาคนพิการแห่งชาติชุดใหม่นี้ก็ได้แสดงความขอบใจและก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะตั้งหน้าสุ่มใส่สุ่มทุกสติกำลังสติปัญญาเฮือแห้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่พรรคและรัฐมอบหมายให้อย่างมีประสิทธิผลพร้อมทั้งสืบต่อสร้างผลงานและกับพัฒนาวงการกีฬาคนพิการลาวให้มีบาดก้าวขยายตัวดีขึ้นเรื่อยๆทางด้านปริมาณและกับคุณภาพในตอนท้ายท่านทองสลิดมังโนเมฆก็ได้ให้เกียรติโอล้มเนาะและก็ให้ทิศชี้นำใน6ด้านสำคัญเพื่อเป็นทิศเยียงทางให้เกคณะบริหารคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวสุดใหม่ต้องได้สุ่มใส่พัฒนานักกีฬาคนพิการแบบยืนยงปรับปรุงยุทธศาสตร์และกับวิสัยทัศน์การปรับปรุงโครงการจัดตั้งสหพันธ์กีฬาการเพิ่มทวีการร่วมมือกับองค์การจัดตั้งสากลการซอกหาแรงทุนและกับผู้เชี่ยวชาญครูฝึกต่างประเทศพร้อมทางกระเกียมพื้นฐานกองรางสนามฝึกซ้อมเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคพื้นและกับสากลโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของห่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการหูหนวกอาเซียนแปซิฟิกที่ประเทศมาเลเซียและอาเซียนพาราลิมปิกเกมเนาะอาเซียนพาราลิมปิกเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นรับเกียรติเป็นเจ้าภาพจะจัดขึ้นในท้ายปี2026นี้มาต่อที่กองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของคณะกรรมการของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของเด็กหญิงและเด็ก2021-2025และทิศทางแผนการระยะ2026-2030กองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของเด็กหญิงแม่และเด็ก2021-2025และกิจทางแผนการระยะ2026-2030จัดขึ้นในเมื่อวานนี้โดยการเข้าร่วมของท่านทองสลิดมังโนเมฆ
้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กเข้าร่วมมีท่านนายอาลีวงนอบุญธรรมประธานคณะบริหารงานศูนย์การสัมพันธ์แม่หญิงลาวรองประธานผู้ประจำการมีบรรดาห้องรัฐมนตรีพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เข้าร่วมท่านในกลุ่มประชุมนี้ท่านนักอาลีวงนนบุญธรรมประธานคณะบริหารงานศูนย์การสัมพันธ์แม่หญิงลาวรองประธานผู้ประจำการคณะกรรมการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กเนาะก็ได้ขึ้นผ่านบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานในระยะ5ปีและกำลังที่ท่านเพียงการใน5ปีต่อหน้า2026ถึง2030ซึ่งระยะ5ปีผ่านมาได้มีผลสำเร็จหลายด้านโดยเฉพาะในด้านนโยบายนิติกรรมได้เสื่อมสารเอาเวียกงานความเสมอภาพหญิงชายสิทธิแม่หญิงสิทธิเด็กเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026ถึง2030ซึ่งมีทั้งหมดนี้11ตัวชี้บอกสำเร็จแผนเนาะดำเนินงานแห่งชาติการห้างแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาพหญิงชาย5ปีครั้งที่5 2026ถึง2030แผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อแม่และก็เด็ก5ปีครั้งที่4และก็แผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อป้องกันและก็ลืบล้างความมนแหงตัวแม่หญิงและความมนแหงตัวเด็ก5ปีครั้งที่3 2026ถึง2030สำเร็จการสร้างมาตรฐานการดำเนินงานการประสานงานการคุ้มครองการประสานและก็การส่งต่อแม่หญิงและเด็กหญิงที่ถือขอให้จากความมนแหงมาตรฐานดำเนินงานการช่วยเหลือของแม่หญิงและเด็กที่ถือความมุ่งแหงในขบวนการยุติธรรมเวียกการจัดตั้งปฏิบัติพันธสากลและกับภาคพื้นเป็นต้นแมนเวียกสิทธิแม่หญิงและความเสมอภาพหญิงชายเวียกสิทธิเด็กด้านโฆษณาเผยแพร่และการสร้างขบวนการด้านฐานข้อมูลและกับการศึกษาค้นคว้าโครงการจัดตั้งกลไกการประสานงานและกับการสร้างความเข้มแข็งจากนั้นทานางวิไลวรรณบุผานุวงศ์หัวหน้าห้องการคณะกรรมการคณะกรรมาธิการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กหรือว่าคสกมดเนาะได้นำเสนอห่างแผนดำเนินงานระยะ5ปีต่อหน้า2026ถึง2030เนาะโดยเฉพาะห่างแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาพหญิงชาย5ปีครั้งที่5ห่างแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อแม่และเด็ก5ปีครั้งที่4 2026ถึง2030แผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อป้องกันและการลืบล้างความมุ่นแหงตัวแม่หญิงและความมุ่นแหงตัวเด็ก5ปีครั้งที่3 2026ถึง2030จากนั้นต่างหน้าภาคส่วนเกี่ยวข้องเนาะบรรดาแขวงกระทรวงองค์การได้ขึ้นรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานความก้าวหน้าของแม่หญิงความเสมอภาพหญิงชายเวียกงานแม่และเด็กในแขนงการและท้องถิ่นของตนและได้ประกอบความเห็นต่อแผนงานแห่งชาติให้มีเนื้อในครบถ้วนขึ้นเติมอีกเนาะในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้เกียรติโอลมเพิ่นก็ได้ให้ชี้นำให้ต้องหีบฮอดปรับปรุงดำรัดเลขที19ของนายกเนาะมาด้วยการจัดตั้งและก็การเคลื่อนไหวของคณะกรรมการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าแม่หญิงแม่และเด็กให้สำเร็จโดยไวและกับเวียกการอื่นๆเนาะเพิ่มทวีการโฆษณาเผยแพร่ความเข้าใจปลูกยึดสำนึกทั่วปวงชนทั่วสังคมเพื่อให้ผู้เข้าใจและก็ร่วมกันลืบล้างการจำแนกพร้อมทั้งส่งเสริมความเสมอภาพหญิงชายและก็สิทธิเด็กเติมอีกมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับประธานองค์การกาแดงแห่งชาติลาวลงเคลื่อนไหวมอบเครื่องบรรเทาทุกข์เนาะและก็เปิดสุดฝึกอบรมข่าวเกิดขึ้นเมื่อวันนี้เนาะท่านคำลาวันจันทลาวันกรรมการศูนย์กลางภาคประธานองค์การกาแดงแห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงบริคำไซแขวงขมวนและก็แขวงสวรรณเขตซึ่งใช้เวลาอยู่3มื้อเนาะ27ถึง29กรกฎาคมผ่านมาซึ่งได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวน51ชุดรวมมูลค่า45ล้านกีบไปมอบให้ประชาชนผู้ที่ทุกข์ยากขาดเขินอยู่บ้านศรีสวัสดิ์หาดดอกคูนนาแหนเนาะวัดธาตุวัดพลมงคลนี่บริเมืองบริคันจากนั้นก็ได้เดินทางต่อไปยังบ้านทาบักเมืองคำเกิดเพื่อเยี่ยมยามและให้กำลังใจและมอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ทุกข์เสื่อมให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากเหตุการณ์ดินเจียนทับเสเฮือนเหตุให้มีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นการแบ่งเบาความทุกข์โศกในยามวิกฤตการเนาะในยามที่มีวิกฤตการยกระดับทักษะซุ้มซนและก็เข้าหาผู้ประสบภัย
ยู่แขวงขมวนในระยะเดียวกันท่านประธานองค์การกวดกาท่านประธานองค์การกาแดงแห่งชาติลาวก็ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดชุดฝึกอบรมและก็ประเมินขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือกับภัยพิบัติอยู่เมืองคุณคำแขวงขมวนชุดฝึกอบรมก็จัดขึ้นให้พนักงานและก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องของ4เมืองเนาะในขอบเขตแขวงขมวนแขวงบริเวณคำไซเพื่อยกระดับความรู้ทักษะการประเมินความเสี่ยงและก็ความอ่อนแอของชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การกาแดงสวิตเนาะพร้อมเดียวกันนี้คณะกำลังในโรงมอบเครื่องให้กับประชาชน69ครอบครัวอยู่บ้านนากลางเมืองคูนคำจากนั้นก็ได้ไปมอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนผู้ที่ทุกข์ยากขาดเขิน50ครอบครัวรวมมูลค่า45แลนกีบอยู่บ้านสีชมซืนเหล่าหลวงเนาะเหล่าหลวงหนองคุ่นหนองหอยพูนคำเมืองหินบูรแขวงขมวนแล้วก็ได้ไปมอบเครื่องให้ประชาชนอยู่50ครอบครัวที่ทุกข์ยากขัดเขินอยู่บ้านปลาไหลเมืองไสบุรีแขวงสมณเขตรวมมูลค่า45ล้านกีบมาต่อสืบต่อเนาะข่าวเกี่ยวกับประกาศสร้างตั้งโครงการคณะสมาชิกสภาประชาชนนครหลวงวิจันทน์ประจำเขตเลือกตั้งที่1เมืองจันทบุรีเมื่อวันนี้มีโครงการคณะสมาชิกสภาประชาชนนครหลวงวิจันทน์ประจำเขตเลือกตั้งที่1เมืองจันทบุรีก็ได้จัดพิธีประกาศหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนนครหลวงวิจันทน์ประจำเขตเลือกตั้งเมืองจันทบุรีประกาศสั่งตั้งกองจักการจัดตั้งและกับบุคลากรของห้องการคณะสมาชิกสภาประชาชนนครหลวงวิจันทน์ประจำเขตเลือกตั้งที่1เมืองจันทบุรีโดยการเป็นประธานของท่านอาจสภาท้องศรีพันดอนกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานสภาประชาชนนครหลวงวิจันทน์มีทางนางสุมาลีธรรมวงศ์คณะประจำพรรคนครหลวงวิจันทน์เลขาพรรคเมืองสมาชิกสภาประชาชนนครหลวงวิจันทน์ประจำเขตเลือกตั้งที่1เมืองจันทบุรีมีบรรดาคณะประจำสภาประชาชนนครหลวงวิจันทน์พร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องนี่เข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านสุริยะสวีสุขได้ขึ้นพานมติของคณะประจำสภาประชาชนนครหลวงวิจันทน์ชุดที่5เนาะว่าด้วยการเข้าอุดหนุนบำนาญของหัวหน้าห้องคณะสมาชิกสภาประชาชนนครหลวงวิจันทน์ชุดที่4ประจำเขตเลือกตั้งที่1เมืองจันทบุรีและก็พานมติของคณะประจำสภาประชาชนนครหลวงวิจันทน์ชุดที่5สำหรับเลขที่51เนาะว่าด้วยการแต่งตั้งหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนนครหลวงวิจันทน์ชุดที่5ประจำเขตเลือกตั้งที่1เมืองจันทบุรีในพิธีก็ได้บำมติตกลงให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมอุดหนุนบำนาญผู้ที่เข้าอุดหนุนบำนาญและก็ผู้แต่งและก็ผู้ที่ถูกแต่งตั้งมอบโดยท่านอาสภาท้องศรีพันดอนประธานสภาประชาชนนครหลวงวิจันทน์นอกจากนั้นก็ยังได้ประกาศแต่งตั้งห้องหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนนครหลวงวิจันทน์ชุดที่5ประจำเขตเลือกตั้งที่1เมืองจันทบุรีและกับบุคลากรอีก3คนพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีพิธีเซ็นบทบันทึกมอบหน้าที่ระหว่างท่านบุญถึงสุวรรณศรีหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนของหัวหน้าห้องคณะสมาชิกสภาประชาชนนครหลวงวิจันทน์ชุดที่4ประจำเขตเลือกตั้งที่1เมืองจันทบุรีผู้เก่าและกับท่านนางสุมาลีธรรมวงศ์หัวหน้าห้องคณะสมาชิกสภาประชาชนนครหลวงวิจันทน์ชุดที่5ประจำเขตเลือกตั้งที่1จนได้รับเป็นประธานระหว่างหัวหน้าห้องชุดใหม่ว่าซั่นซะเนาะแต่งตั้งผู้ใหม่แล้วก็เป็นข่าวเกี่ยวกับประกาศสั่งตั้งห้องการคณะสมาชิกสภาประชาชนนครหลวงวิจันทน์ประจำเขตเลือกตั้งที่1เมืองจันทบุรีแถลงข่าวชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่บ่มีมูลความจริงต่อธนาคารพัฒนาลาวเนาะต่อกับกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บ่มีมูลความจริงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่กล่าวหาว่าธนาคารพัฒนาลาวจำกัดหรือว่า LDB เนาะ LDB มีการเคลื่อนไหวที่บ่สอดคล้องกับกฎหมายในวันพุธ29กรกฎาคมผ่านมาที่สำนักงานใหญ่ธนาคารพัฒนาลาวได้มีการถ่ายทอดสดแถลงข่าวร่วมกันระหว่างธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกับธนาคารพัฒนาลาวจำกัดหรือว่า LDB เพื่อชี้แจงและก็ยั่งยืนถึงความโปร่งใสความมั่นคงและก็การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดท่านนางมณีพรอินตะวันของหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ได้แถลงข่าวว่าระบบธนาคารของลาว
โดยรวมแมนมีความเข้มแข็งและก็มั่นคงนับแต่ปี2000ระบบธนาคารลาวมีการขยายตัวของทรัพย์สินเฉลี่ยใน 23% ต่อปี 23% ต่อปีเฮาเดือนมิถุนายน2016มีทรัพย์สินทั้งหมดนี่ 572,639 ตื้อกีบเนาะพร้อมนั้นการดำเนินธุรกิจเนาะระบบธนาคารรวมดำเนินธุรกิจนี่มีผลกำไรนี่มีประสิทธิผลสมควรเนาะต่อกับข่าวลือเกี่ยวกับธนาคารพัฒนาลาวจำกัดธนาคารแห่งสปป.ลาวก็จึงได้ลงติดตามและก็เฮ็ดเวียกร่วมกับLDB อย่างใกล้ชิดและก็ขอยั่งยืนว่าธนาคารพัฒนาลาวจำกัดแม่นธนาคารธุรกิจที่มีความมั่นคงมีการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายระเบียบการที่เกี่ยวข้องของลาวทุกประการเนาะภายหลังการหันเป็นธนาคารธุรกิจหลักรวมทุนนับแต่ปี2011เป็นต้นมาธนาคารพัฒนาลาวจำกัดมีผลกำไรอย่างต่อเนื่องมีทุนจดทะเบียนสูงถึง 1,200 ตื้อกีบ

0: อย่างเป็นปกติสนั่นธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงเรียกร้องมายังประชาชนนิติบุคคลแล้วก็การจัดตั้งทั้งภายในและต่างประเทศจงมีความมั่นใจแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจเนาะซึ่งว่าบ่ได้เปลี่ยนคือข่าวลือแต่อย่างใดเนาะยังดำเนินการอย่างเป็นปกติเนาะสำหรับข่าวลือข่าวปลอมที่แจ้งให้ฮู้หั่นว่าซั่นซะก่อนจะไปข่าวท้องถิ่นเนาะเฮาจะมาประชาสัมพันธ์ถึงก็แจ้งการเกี่ยวกับการสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งชาติสุขศึกษา2026-2027อันที่1นี่กำหนดการสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี่วันที่8 สิงหาคม 2026เปิดแบบฟอร์มลงทะเบียนนับแต่วันที่6 กรกฎาคมวันที่5 สิงหาเนาะนำเอกสารมาเสนอและก็รับเอาบัตรเข้าห้องสอบเสียงเริ่มแต่13 กรกฎาคมหาวันที่5 สิงหาสำหรับกรณีผู้ที่บ่สามารถมาลงทะเบียนออนไลน์ได้หรือว่าบ่เข้าใจแม่นให้มาลงทะเบียนทางออนไลน์กับที่อยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติวิทยาเขตดงโดกเพราะแนกทะเบียนนักศึกษาเนาะติดรายชื่อสอบเสียงอยู่สถานที่จุดสอบเสียงนี่ในวันที่7 สิงหาเด้อท่านผู้ฟังวันที่7 สิงหาเอกสารติดคัดที่นักเรียนต้องได้ประกอบใส่สมัครสอบเสียงประกอบมีสำเนาบัตรเข้าห้องสอบเสียงจบสั้นม.7สำหรับสกเรียน2025-2026 1ฉบับสำเนาประกาศนียบัตรจบม.7สำหรับนักเรียนจบก่อนสกเรียน2025-2026 1ฉบับรูปถ่าย3x4จำนวน2ใบเวลาสอบเสียงเนาะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะตอนเช้ากลุ่ม A ตอนเช้านี่9 โมง 51 โมงใช้เวลาอยู่2 ชั่วโมงคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์ศาสตร์ตอนบ่าย14 โมง 15 โมงครึ่งใช้เวลาอยู่1 ชั่วโมงครึ่งภาษาลาวรรณคดีเคมีศาสตร์ชีวศาสตร์และภาษาอังกฤษเนาะสำหรับกลุ่ม A สำหรับกลุ่ม B นี่ตอนเช้านี่แม่น9 โมง 11 โมงใช้เวลาอยู่2 ชั่วโมงคณิตศาสตร์ภาษาลาวรรณคดีเนาะและกับกลุ่ม B นี้ในตอนบ่าย14 โมง 15 โมงครึ่งใช้เวลาอยู่1 ชั่วโมงครึ่งมีภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษผู้ใดสนใจเนาะยังอีกเวลาเท่าใดมือ2-3 มือเนาะมาต่อที่ข่าวท้องถิ่นเนาะไปทางแขวงหลวงพระบางก่อนเนาะวันที่18 กรกฎาคมผ่านมาอยู่แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงหลวงพระบางจัดกองประชุมสรุปรายงานการจัดตั้งปฏิบัติการส่งเสริมให้มีวิกฤตงานทำและก็แก้ไขการขาดเขินแรงงานโดยการเป็นประธานของท่านนางเวียนวิไลดีละพันธ์กรรมการประจำภาคแขวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงแล้วก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องของหวนรายละเอียดนักข่าวของหลวงบางรายงาน
1: ท่านลีปอจาห้องหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงได้ผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติการส่งเสริมให้มีเวียกเหตุการณ์ทําและการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานแขวงพะบางประกอบมี11เมือง1นครมีพลเมืองทั้งหมด 477,670 คนหญิง237,603 คนประชากรเกณฑ์อายุออกแรงงาน15-60ปีมี335,400 คนกวมเอา 70.21% นั้นแรงงานในระบบมี 108,948 คนกวม 36.7% นั้นนี่แรงงานในคงเขตกสิกรรม 41.7%อุตสาหกรรม 15.3% และแรงงานในคงเขตบริการ 43% ว่างงานมี 5,600 คนกวมเอา 3.52% จำนวนแรงงานที่ได้รับการศึกษามี 137,000 คนกวมเอา 74.14% และบ่ได้ศึกษา 45,600 คนมองว่าปัจจุบันจุดบริการจัด5งานคันแขวงขึ้นกับคะแนนแรงงานแผนกแรงงานและสวัสดิการสร้างของแฝงมีบทบาทหน้าที่ในการเก็บกำข้อมูลแรงงานขึ้นทะเบียนตำแหน่งงานบางขึ้นทะเบียนผู้ต้องการมีเวียกเหตุการณ์ทำผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพผู้ว่างงานสมาชิกประกันสังคมการแนะนำอาชีพและส่งเสริมการมีเวียกเหตุการณ์ทำนายกองประชุมไล่ภาคส่วนได้มีคำเห็นต่อกับการคาดแคลนแรงงานลังไล่ไปออกแรงงานอยู่ต่างประเทศของแรงงานลาวและได้ซอก5สาเหตุต้นต่อของปัญหานายกองประชุมยังได้ลงนามบทบันทึกการส่งแรงงานร่วมกับ5สถาบันวิสาหกิจโดยการเป็นสักขีพยานของท่านนางเวียนวิไลดีละพันธ์และแขกที่เข้าร่วมของประชุม
0: จากแขวงหลวงพระบางไปต่อที่แขวงหนองท้ายับขึ้นไปอีกเนาะยับขึ้นไปอีกในวันที่28 กรกฎาคมผ่านมา

0: โยธาธิการและขนส่งแขวงหนองน้ำทาร่วมกับบริษัทลานสร้างก่อสร้างขนทางจำกัดผู้เดียวลงโครงการความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติโครงการปรับปรุงยกระดับและบูรณะทางหลวงแห่งชาติเลขที่13เหนือเลขที่ R3 ในระยะผ่านแขวงหนองน้ำทาโดยมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงหนองน้ำทารายงาน
1: การลงกวาดกาความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างปรับปรุงยกระดับและบูรณะหักษาทางหลวงแห่งชาติเลขที่13เหนือและเลขที่ R3 ส่วงผ่านแขวงหนองน้ำทาทั้งสองโครงการแม้นได้เริ่มลงมือก่อสร้างมาแต่เดือนพฤศจิกายน2025ตามสัญญา MOU แม้น10ปีการก่อสร้างให้สำเร็จภายใน2ปีส่วน8ปีแม้นเก็บเงินค่าผ่านทางเฉพาะรถบรรทุกที่มีน้ำหนัก12ตันขึ้นไปจึงเก็บเงินค่าผ่านทางโดยแมนบริษัทลานสร้างก่อสร้างขวาทางจำกัดผู้เดียวเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการโครงการก่อสร้างปรับปรุงยกระดับและบูรณะหักษาทางหลวงแห่งชาติเลขที่13เหนือเตซ้ายแดนแขวงอุดมไซหาด่านภาษีสากลโบเตนมีความยาว18กิโลเมตรมีความกว้างหน้าทาง9เมตรได้จัดตั้งปฏิบัติหน้าเวียกคือเวียกหื้อหน้าทางสั่นอัศฟานเก่าเวียกขุดหื้อสั่นทางเก่าเวียกจกดินบวมเวียกแก้ไขจุดดินบวมเวียกถมดินแก่บวมด้วยวัสดุคัดเลือกเวียกก่อสร้างสั่นซับเกตเวียกก่อสร้างสั่นห้องพื้นทางเวียกก่อสร้างสั่นพื้นทางขุดดินโครงสร้างเพื่อก่อสร้างห้องระบายน้ำเวียกก่อสร้างห้องระบายน้ำสองข้างทางเวียกตัดดินขยายหน้าทางและเวียกสำรวจออกแบบบ่อนเก็บเงินค่าผ่านทางยังกำลังดำเนินจัดหาสถานที่ปัจจุบันการจัดตั้งปฏิบัติโครงการประเมินได้90ส่วนห้อยโครงการดังกล่าวคาดว่าท้ายเดือนสิงหาคม2026จะให้สำเร็จโครงการปรับปรุงยกระดับและบูรณะทางหลวงแห่งชาติเลขที่ R3 แต่3แยกบ้านหน้าเตยหา3แยกบ้านบวมเพียงมีความยาว18กิโลเมตรมีความกว้างหน้าทาง9เมตรมีความคืบหน้าการก่อสร้างเวียกสำรวจออกแบบบ่อนเก็บเงินค่าผ่านทางยังกำลังดำเนินจัดหาสถานที่เวียกจกดินบวมเวียกแก้ไขจุดดินบวมถมดินแก่บวมขุดดินโครงสร้างเพื่อก่อสร้างห้องระบายน้ำการจัดตั้งปฏิบัติแต่ละเวียกของโครงการมาฮอดปัจจุบันแม้นได้ประมาณ60ส่วนห้อยโครงการดังกล่าวคาดว่าเดือนมีนา2027จะให้สำเร็จ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพนั่นก็เป็นการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับมื้อนี้หวังว่าจะสร้างความรู้เข้าใจให้มีรายการได้บ่หลายกว่าหน่อยเนาะขอขอบใจมีรายการที่ได้ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการของพวกเราด้วยดีตลอดมาเบิ่งเวลาหมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการเดชอรุณเกียรติเวลาพร้อมด้วยทีมงานจากท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สบายดี
2: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทวงชาติลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานประเทศเสื่อมั่นอย่างนักแน่นต่อการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของสื่อมวลชนนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเอาใจใส่แก้ไขปัญหาราคาสินค้าที่พัวพันกับปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจการผลิตเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวซีทีดแก่สาวหนุ่มนครหลวงเวียงจันทร์ต้องกล้าคิดกล้าเฮ็ดเป็นแบบอย่างที่เข้มแข็งจีนก้าวไปสู่จุดเปลี่ยนด้านพลังงานใช้ไฟฟ้าจากถ่านหินต่ำกว่า50ส่วนห้อยเป็นเถื่อทับอิฐไทยและกัมพูชาให้คำมั่นสัญญาหักษาขอตกลงหยุดยิงและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศเสื่อมั่นอย่างนักแน่นต่อการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของสื่อมวลชนนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเวลานี้ยิ่งกว่าเวลาใดหมดการต่อสู้ระหว่างสองเส้นทางของสื่อจะมีความเข้มข้นขึ้นความจริงย้ำใดก็จะอยู่เหนือการบิดเบือนมีสัจธรรมก็จะชนะความอธรรมแนวการให้เกียรติอารมณ์โตกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบดุลมณีอยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทร์สหายทองล้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศมีคำเห็นว่าสื่อมวลชนย้ำใดต้องอยู่ในสภาพเพียรฮู้อยู่ในสภาพการเกี่ยมพร้อมต่อสู้เพื่อให้ได้สัจธรรมจากความเป็นจริงสื่อมวลชนที่ดีจะบ่ย่านกลัวที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเพื่อความศรัทธาของประชาชนสื่อมวลชนลาวต้องผ่านผ่าให้ได้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคเพื่อก้าวเดินไปสู่การหับไส้ประชาชนหับไส้สังคมและสังคมสนองกลับมาด้วยความศรัทธาความเชื่อมั่นต่อสื่อที่ดีของพวกเขา
2: จึงเสนอว่าเวลานี้มีกว่าเวลาใดหมดสื่อมวลชนทุกประเภทของประเทศเฮาต้องมีความสมัครที่กลมเกี่ยวกันเฮียนฮู้ซึ่งกันและกันเป็นประจำสื่อมวลชนต้องกำแหนงสภาพการที่พันแปรดังทางการกำให้ใดให้ถึกและอันใดเป็นอันผิดอันใดเป็นอันถูกอันใดเหมือนการเสนอและการตำหนิตีเตียนยาวสังสรรอันใดเหมือนการใส่ห้าฝ่ายสีอย่างขาดจัญญาบันสัญญาธรรมอันใดเหมือนแสดงออกเพื่อการพัฒนาที่ก้าวหน้าเวลานี้ยิ่งกว่าเวลาหมดการต่อสู้ระหว่างสองเส้นทางของสื่อมีความเข็นคนขึ้นทุกๆมือทุกๆสัวมือ